0: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะไปพบกับท่านเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
2: นะอรุณสวัสดิ์นะคุณเดลวันคุณผู้เบสท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ครับตอนนี้ก็ฟังพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่เพิ่งจะหมุนคลื่นขึ้นมาฟังด้วยนะครับวันนี้ก็มาต่อในประเด็นที่อาจารย์ได้พูดคุยไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลแตกครั้งแล้วหรือยังตอนนี้ EP ที่26
0: นะคะค่ะค่ะอาจารย์ก็ได้เข้าครั้งที่อาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องฟิลิปปินส์ด้วยนะคะสถานภาพในฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างค่ะต่อกันเลยค่ะอาจารย์
2: จริงๆอาเซียนเราเนี่ยมีประเด็นอยู่เยอะมาก
0: ใช่ค่ะ
2: จะขัดแย้งกันภายในก็ยังมีประเด็นที่มีความแตกต่างกันเวลามองในปัญหาเดียวกัน
0: ค่ะ
2: อย่างล่าสุดเราจะเห็นการเคลื่อนไหวจากฝ่ายมาเลเซียอันว่าอิบราฮิมถ้าจะมองแล้วก็มันมีประเด็นเรื่องโรฮิงญานะฮะโรฮิงญาเนี่ยเป็นชาติพันธุ์ที่อยู่ในรัฐยะไข่รัฐยะไข่ทางภาคเหนือ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เรียกตะวันออกไม่ใช่ถึงตะวันตกเฉียงเหนือนะของพม่า
0: ที่มันอยู่ติดกับบังกลาเทศนะอาจารย์เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นรัฐหนึ่งซึ่งมีความขัดแย้งที่อยู่ในถ้าเป็นเทอร์โมมิเตอร์มันก็สีแดง สีแดง
0: แดงเลยนะค
2: ่
0: ะ
2: ก็ทำให้คนต้องอพยพกันในหลักล้านไม่ใช่หลักหมื่นหลักพันนะครับหลักเป็นล้านคนที่ต้องหนีภัยสงครามแล้วสงครามนั้นมันก็มีเรื่องลึกของมันอยู่เพียงแต่ว่าเวลาโลกตะวันตกมองเข้าไปในปัญหานี้มักจะมองข้ามในสิ่งที่ตัวเองสร้างไว้นะฮะแล้วก็มาให้มันเป็นปัญหาของปัจจุบันของคนที่เขายังอยู่กันในปัจจุบันนี้นะฮะที่เราเคยได้เรียนกันนะนิดๆออนไลน์เดินทางไปที่ไหนบ้างแล้วในอาเซียน
1: ครับ
2: นะครับเราก็จะเห็นเด็ดนะฮะลาวก็ไปแล้วใช่ไหมครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เนี่ยประเทศไทยก็มาแล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็เวียดนามแต่ถ้าเอาเฉพาะในอาเซียนก็จะมีแล้วก็กัมพูชาก็ไปแล้วก็ลำดับต่อไปที่มีความเป็นไปได้สูงมากแล้วเนี่ยก็คือมาเลเซียเพราะอันไรอิบราฮิมจะออกมาพูดเองแต่ก็ต้องถือว่าเขาพูดในพื้นฐานที่มีความฉลาดในทางการทูตนะฮะเพราะว่าเบื้องลึกก็คือว่ามาเลเซียก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีผลประโยชน์ในพม่าถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถเทียบเท่ากับจีนกับสิงคโปร์หรือไทยก็แล้วแต่นะครับแต่ผลประโยชน์ที่มาเลเซียบอกไปที่พม่าเนี่ยมันก็คือผลประโยชน์ในด้านของพลังงานทรัพยากรที่เอามาใช้เพื่อการผลิตที่ไหนไม่ว่าจะเป็นแก๊สน้ำมันเพราะว่าเราก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะปิโตรัสเนี่ยก็เป็นบริษัทแห่งชาติของเขาอยู่แล้วแล้วก็ขยับขยายไปในทิศทางนั้นก็เพราะว่ายิ่งอาเซียนมีการพัฒนาครับมีการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศหรือลงทุนระหว่างกันเองอะไรก็มันก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นเรื่อยๆแค่การเชื่อมโยงระหว่างกันหรือการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เขากำลังพูดถึงกันเยอะแยะมากมายอย่างเช่นศูนย์ Big Data อะไรพวกนี้นะฮะมันต้องใช้พลังงานจำนวนมากมาเลเซียก็มุ่งไปทางนั้นนะครับพอมาเลเซียมุ่งไปทางนั้นเนี่ยพลังงานมันก็เลยมีความจำเป็นอย่างจริงตรงนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ว่าทำไมอันวาอิบราฮิมนั่งดูไปก่อนไม่แสดงท่าทีตั้งแต่ต้นว่าจะเชิญนินอองลาไปเยือนมาเลเซียหรือไม
1: ่
2: แต่พอเขาเห็นแล้วนะมาไทยก็

0: แนวทางไทยเนี่ยไม่ได้ถูกโจมตีอะไรมากมายนะครับเวียดนามก็ไปนะฮะกัมพูชาก็ไปลาวก็ไปมาแล้วส่วนประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆเนี่ยก็ไปมาแล้ว3ประเทศนะฮะไม่ใช่เล็กๆนะ
1: ค
0: ่ะทั้งอินเดียทั้งจีนทั้งรัสเซียนะฮะก็ไม่ธรรมดาแหละนะครับหรือแม้กระทั่งที่เป็นพันธมิตรอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าบริกส์อะไรพวกนี้นะฮะเขาก็ได้ไปร่วมมาแล้วนะฮะมันก็เลยทำให้อันบาเนี่ยหาช่องต้องใช้คำนี้นะครับหาช่องว่าทำยังไงถึงจะรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตได้ระหว่างมาเลเซียกับพม่าแม้ว่าพม่าจะถูกโจมตีหรือตำหนินะครับบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่แฟร์นะครับก็คือเลือกตั้งจับเองชนะเองอะไรพวกนี้นะ
2: เป็นกรรมการเอง
0: เป็นกรรมการเองตัดสินเองให้คะแนนเองอะไรพวกนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วประเทศที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วมีการเลือกตั้งก็ทำเหมือนกันหมดนี่แหละก็จะพูดกันตรงๆ
1: ค่ะอาจารย์ถ้ามันมีข่าวเหมือนล่าสุดชาวโรฮิงญา 1,400 กว่าคนที่เรือ3ลำเอามาจากมาเลเซียคนจากมาเลเซียที่เขาไปลี้ภัยแล้วก็กลับเมียนมาแล้วก็ทั้งที่องค์การสหประชาชาติว่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งส่งตัวกลับนะอะไรอย่างนี
0: ้ก็นั่นแหละครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้นจริงๆเรื่องโรฮิงญาเนี่ยมันไม่ใช่ที่เกิดนะครับมันเกิดมานานแล้วแล้วก็โรฮิงญาเหล่านี้เนี่ยมันก็คือปลายเหตุของความขัดแย้งในพม่าพวกเขาเนี่ยถูกปราบมันการปราบเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะฮะมันเริ่มครั้งแรกนู่นครับตั้งแต่สมัยนายพลเนวินนู่นนะครับนายพลเนวินแล้วก็คนพม่าก็ไม่ได้มองว่าโรฮิงญาเป็นคนที่อยู่ในประเทศของเขานะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นมองในแง่ของความแค้นในแง่ของการเป็นเครื่องมือของอังกฤษที่เคยปกครองพม่าอะไรพวกนี้นะฮ
1: ะ
0: มันก็เลยกลายเป็นปมแล้วปมที่มันใหญ่มากกลายเป็นความแค้นฝังหุ่นเลยก็คือในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยชาวโรฮิงญานะฮะไปเป็นเครื่องมือให้กับอังกฤษก็เพราะว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นมีความพยายามที่จะเข้าไปยึดพม่าก็เลยต้องสู้กับอังกฤษครับแล้วญี่ปุ่นก็ไปรับปากกับพม่าชาติพันธุ์พม่าเนี่ยนะครับบอกว่ามาร่วมมือกับฉันแล้วถ้าชนะอังกฤษเนี่ยคุณจะได้เอกราชนะฮะส่วนอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมก็เลยหาทางที่จะสู้กับญี่ปุ่นแล้วก็ไปยืมมือหรือว่าไปถ้าจะพูดก็คือว่าไปดึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่ขัดแย้งกับพม่าต
1: ั
0: ้งแต่อดีตการแล้วมันมาเป็นฝ่ายตัวเองนะครับกะเหรี่ยงก็อยู่ในนั้นนะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งอังกฤษเอาไปใช้ไทยใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มนั้นเช่นเดียวกันแต่กลุ่มที่มีความแค้นฝังหุ่นกันหนักหนาสาหัสที่สุดก็คือโรฮิงญานี่แหละก็เพราะว่าในวันนั้นนะครับอังกฤษเนี่ยบอกโรฮิงญาบอกว่าเอาปืนไปแล้วก็ถ้าเห็นพม่าคนไหนกระด้างกระเดื่องนะครับที่จะมาสู้กับอังกฤษยิงทิ้งได้เลย
1: ก็ยิ่งนั่นก็เลยนะคะ
0: ก็นั่นแหละครับผมมันก็เลยอยู่ที่เวลาพม่าไปปราบโรฮิงญาเนี่ยคนพม่าเนี่ยก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญว่าจะต้องดูแลหรือปกป้องอะไรพวกเขาเพราะในสายตาคนพม่าที่ผูกพันกันมาคือโรฮิงญาเนี่ยเป็นศัตรูนะครับเวลาเราพูดถึงเมืองมองดอนะฮะมองดอเนี่ยมันก็อยู่ในรัฐยะไข่นั่นแหละแต่เห็นเวลาพูดถึงมองดอเนี่ยทุกคนที่เป็นคนพม่าจะถึงจุดเดือดเลยนะครับจุดเดือดก็เพราะว่าในช่วงที่อังกฤษเอาปืนมาใส่มือโรฮิงญาซึ่งอังกฤษเรียกโรฮิงญาว่าอลังกันเอามาใส่ให้บอกว่าถ้าเห็นพม่าคนไหนก็ได้กระเดียงจริงๆได้เลยก็ลองนึกดูนะครับ1947ถึง1942ที่เมืองมองดอโรฮิงญาที่มีปืนของอังกฤษสังหารคนพม่ามากกว่า 25,000 คน
1: โอ้โหฮะ

0: ที่เป็นพม่าพุทธที่มองดอที่เดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นแค้นฝังหุ่นแล้วเวลาที่กองทัพพม่าในยุคปัจจุบันถ้าอยากจะล่าหรือว่าจะกำจัดโรฮิงญามันก็จะไปเริ่มที่มองดอเสมอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถ้าจำได้เมื่อปี2017ที่มีเหตุการณ์ปิดล้อมสถานีตำรวจแล้วก็โจมตีแล้วก็ตำรวจเสียชีวิตไปหลายสิบนายนะครับโดยกองกำลังได้ทราบฝ่ายนะฮะนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นจุดชนวนแล้วก็นำขยายมาเป็นความขัดแย้งทางการเมืองในพม่าด้วยในเวลาเดียวกันนะครับก็นี่แหละเรื่องมันยาวมากนะฮะเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเราจะมองข้ามช็อตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะมันมีที่มาที่ไปพอมันมีที่มาที่ไปเนี่ยแหละเราต้องทำความเข้าใจอันนี้ซึ่งที่ผมเกริ่นอย่างนี้ก็เพราะว่าอันดาอิบราฮิมก็เข้าใจเรื่องนี
1: ้
0: พอเขาเข้าใจเรื่องนี้สิ่งที่อันดาอิบราฮิมยกขึ้นมาเลยก็คือบอกว่าเรียกร้องขอให้ผู้นำพม่าเนี่ยแก้ไขปัญหาที่โรฮิงญาได้นะครับมันก็คือการเรียกร้องสันติภาพที่ยักไข่มาแหละแล้วทีนี้คนโรฮิงญาซึ่งเป็นปลายเหตุเนี่ยนะครับหนีสงครามหนีอะไรเนี่ยก็อพยพครับคำว่าอพยพในที่นี้เป็นแรงงานเถื่อนนะครับเป็นแรงงานที่เดินทางโดยผิดกฎหมายไม่มี MOU ไม่มีสัญญาจ้างเพราะอะไรครับเพราะพวกเขาหนีจากรัฐยะไข่แล้วก็เข้าไปอยู่ในบังคลาเทศที่มีศูนย์อพยพนะครับอยู่ที่นั่นที่เขาเรียกว่าคอกบาซา
2: ร
0: ์ตรงคอกบาซาร์นี่แหละที่รองรับโรฮิงญาอยู่ที่นั่นเป็นล้านนะครับไม่ใช่น้อยแล้วลองนึกดูนะครับมันเริ่มกันมาขนาดนั้นแล้วถ้าเอาแค่ปี2017เนี่ยถึงวันนี้มันก็10ปีแล้ว10ปีเนี่ยพอมันถึงขนาดนั้นก็ลองนึกดูนะว่ามีลูกมีเต้าอะไรออกมาเนี่ยก็คือเด็กน้อยมันโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็อิสลามไม่คงกำเนิดนะครับแล้วอยู่แบบแออัดยัดเยียดนั่นแหละฮะพอเขาเจริญวัยขึ้นมาจะให้เขาอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่มีอนาคตมันก็เลยกลายเป็นแรงงานอพยพแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ
2: ครับ
0: ถ้าเราจำได้ก็คือในประเทศไทยก็เกิดคดีใหญ่จำได้ใช่ไหมที่มีการไปเจอในเส้นทางก่อนจะไปถึงมาเลเซียที่ภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ย
2: ครับ
0: มันมีซากศพหลายร้อยศพมากที่เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกสังหารนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีอะไรรักษาพอตายก็ฝังอยู่ในแผ่นดินไทยอันนี้แหละถ้าจำได้ประเทศไทยเนี่ยถูกอเมริกาจัดอันดับให้อยู่เทียร์3ในทริปรีพอร์ตจำได้ไหม
2: ครับ
0: เราจะเบรกก่อนก็ได้นะเชิญนะครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรรถวรรถค่ะอ่ะอาจารย์ขาเรามาต่อกันเลยค่ะเรื่องของเมียนมาเนี่ยนะคะโอ้ชาวโรฮิงญาค่ะ
0: เรื่องนี้ซับซ้อนมากนะคะ
1: ค่ะ
0: ซับซ้อนมันไม่ใช่เรื่องผิวเผินนะฮะก็ลองนึกดูว่ามันเป็นคดีที่ประเทศที่อะไรไม่รู้จำไม่ได้เนี่ยกระบองกระแบงอะไรสักอย่างนะที่ไปฟ้องแต่เขาเป็นตัวแทนขององค์กรอิสลามโลกนะครับ OIC
1: OIC ฮะ
0: นะฮะแล้วเขาก็อยู่แอฟริกาแล้วเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็ได้รับการมอบหมายจาก OIC ให้ฟ้องรัฐบาลทหารพม่าที่ศาลอาญาระหว่างประเทศกรุงเทพนะฮะก็พร้อมกันนะถ้าจำได้นางอังสันซีจีก็ไปให้ปากคำเมื่อปี2020นั่นแหละไปให้ปากคำแล้วก็ไปปกป้องกองทัพพม่าด้วยซ้ำ
1: ใช่ค่ะจำได้อาจารย์
0: ก็บอกว่าไม่มีเหตุ

0: การณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับว่าไม่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นแรงกระเพื่อมที่ทำให้โลกตะวันตกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการยึดคืน
1: ยึดคืนโนเบลเบลค่ะ
0: นะครับก็นั่นแหละครับก็การเมืองมันซับซ้อนอยู่ในเรื่องพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้ประเด็นนี้มันไม่เคยได้รับการแก้ไข
1: ค่ะ
0: แต่มันเป็นประเด็นที่มีแต่ออกมาแสดงความคิดเห็นกันแล้วก็มีความเห็นที่แตกต่างแล้วก็กดดันนะขัดแย้งโต้ตอบซึ่งกันและกันไปมานะครับในขณะที่ชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่คอกบาซาร์นะครับแล้วจำนวนหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะอยู่ได้อีกต่อไปหมายความว่าพวกเขาไม่ทนที่จะอยู่ก็ลองนึกดูนะฮะท่านคือไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมันไม่มีอนาคตอะไรนะครับอาชีพก็ไม่มีรอรับแต่ข้าวและความช่วยเหลือแล้วก็บ้านที่อยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่บ้านที่อยู่แล้วสุขสบายนะครับเป็นเหมือนกระต๊อบที่อยู่บนเป็นเพลิงเป็นเพลิงที่อยู่บนดินเฉยๆอะไรพวกนี้นะ
1: ฮะ
0: มันไม่มีอนาคตอะไรมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอพยพเพื่อไปหาโลกใหม่ที่มันดีกว่ากับพม่าก็ไม่ได้เพราะกลับไปเนี่ยพม่าก็กองทัพพม่าเนี่ยก็จะมีพื้นที่รองรับพิเศษให้พวกเขาไม่ให้กลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดบ้านเดิมของพวกเขาอะไรพวกเนี้ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วทีนี้เวลาเขาลงเรือจากบังคลาเทศมาเนี่ยจากอ่าวเบงกอลนะครับไอ้ลมทะเลเนี่ยมันก็จะซัดมานะฮะซัดเข้ามาเข้าฝั่งที่ระนองเสมอนะฮะพอถึงระนองเสร็จปุ๊บพวกเขาก็ขึ้นบกขึ้นบกแล้วก็เดินเท้าเดินเท้าก็ต้องผ่านภาคใต้ของไทยเนี่ยนะครับเป้าหมายปลายทางคือมาเลเซียและอินโดนีเซียอันดับแรกสเต็ปแรกก็คือมาเลเซียนั่นแหละแล้วยุคแรกๆเนี่ยนะครับมาเลเซียก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นแรงงานราคาถูกนะฮะในยุคที่เขามีโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรเนี่ยซึ่งคนมาเลไม่ทำนะครับพอคนมาเลไม่ทำเนี่ยก็เอาอย่างนี้แหละแล้วก็มาตรฐานแรงงานอะไรมันก็สูงแต่ทีนี้มาเลเนี่ยก็เปิดประตูหลังบ้านรับชาวโรฮิงญานะครับสาเหตุที่ต้องรับก็เพราะว่าพวกเขาก็คือมุสลิมด้วยกัน
2: ครับ
0: ก็เลยเพื่อมนุษยธรรมเนี่ยแหละนานวันเข้านานวันเข้าเนี่ยก็อยู่เยอะแต่พอเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่กลับนะฮะจะผลักดันไปที่พม่าพม่าก็ไม่รับแล้วจะให้พวกเขากลับไปที่คอกบาซาที่บังคลาเทศเนี่ยมันก็ยากลำบากมากบังคลาเทศก็คนของตัวเอง200กว่าล้านคนดูแลยากอยู่แล้วอะไรพวกนี้นะ มันนั่นแหละครับมันก็คือว่าจนแล้วยังมาทับจนอีกเนี่ยนะฮะมันก็เลยลำบากแล้วก็มาเจอความขัดแย้งทางการเมืองการแย่งชิงกันอะไรพวกนี้นะฮะก็เลยต้องมองอย่างนี้นะครับประเด็นที่อันดาอิบราฮิมหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าขอให้พม่ารับชาวโรฮิงญากลับบ้านนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งมันก็คือการเปิดให้โลกได้รู้ว่าปลายเหตุนะฮะปลายของเหตุเนี่ยมันได้ไปเกิดแล้วมันส่งผลไปถึงมาเลเซียแล้วก็มาเลเซียก็หยิบยกเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วถ้าจะมองในแง่ของการพูดก็คือการเปิดทางนะฮะเปิดทางให้ตัวเองเนี่ยเชื่อมสัมพันธ์กับพม่าทั้งที่มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะครับแต่มันมีวิธีมองแบบโลกตะวันตกนี่แหละมาขวางบอกว่าจะเชิญไหมจะเชิญไหมอะไรเงี้ยฮะถ้าจำได้เราคุยกันเรื่องนี้นะว่าจะมีประเทศที่5ที่6ไหมในอาเซียนพวกนี้นะครับก็เพราะว่าในอาเซียนเนี่ยมันมีหลายประเทศนะที่เขาเรียกว่าเกลียดตัวกินไข่อะเกล
1: ีย
0: ดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลแต่ซดน้ำแกงเนี่ยนะครับมันมีประเทศนี้นะครับนะฟิลิปปินส์ก็อยู่ในกลุ่มนั้นอินโดนีเซียก็อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับแต่ทีนี้พอมันเปลี่ยนผู้นำทางการเมืองวิธีจัดการกับปัญหามันก็เปลี่ยนไปวิธีจัดการกับปัญหามันก็เปลี่ยนเพราะว่าอะไรฉันก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์นะฮะซื้อเสียงเหมือนกันนี่แหละนะครับใช้อิทธิพลเหมือนกันนี่แหละเพียงแต่ว่ามีความโปร่งใสมากกว่าความมืดอะไรพวกนี้นะฮ
1: ะ
0: พอมันเป็นอย่างนี้นะครับนั่นแหละคือประเด็นพอมันเป็นประเด็นเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ต้องดูแลกับเพื่อนนะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่กำหนดวันที่ชัดเจนแต่ภายในเดือนตุลานี้นะ

0: เราจะเห็นมินอองหลายได้รับเชิญไปที่มาเลเซียนะครับแล้วก็โดยการหยิบยกประเด็นสากลนี่แหละขึ้นมาก็คือโรฮิงญาแต่นะครับเป้าหมายปลายทางที่อันดาอิบราฮิมอันนี้ต้องถือว่าเขาฉลาดนะครับต้องถือว่าเขาฉลาดก็คือว่านอกจากเขาจะพูดถึงแรงงานอพยพนะครับแต่ผิดกฎหมายนะครับแต่มันก็ไม่มีทางเลือกให้เขามากมายนักแต่จริงๆแทบจะไม่มีเลยนะฮะก็มันก็เลยต้องเดินทางเป็นแรงงานเถื่อนไปอยู่ในมาเลย์มาเลย์จะขับพวกเขาออกมันก็ไร้ซึ่งมนุษยธรรมแล้วยิ่งมาเป็นศาสนาเดียวกันด้วยเนี่ยนะครับมันก็เลยต้องคำนึงถึงหลักการมนุษยธรรมมากขึ้นก็เลยต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็จับพวกเขาเนี่ยนะฮะอันนี้คำว่าจับไม่ใช่จับกลุ่มนะครับเอาพวกเขาเนี่ยไปอยู่ในภาคแรงงานมาดูแลตามสวัสดิการตามกฎหมายที่อารุมอร่วยได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงงานในพวกอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานที่ไม่มีสกิลนี่แหละนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในนั้นถ้าท่านไหนต้องให้สังเกตอย่างนี้นะครับถ้าท่านไหนไปที่มาเลเซียเราจะเห็นแรงงานที่เก็บกวาดถนนนะครับทำความสะอาดเก็บขยะนะครับดูแลสวนสาธารณะตัดแต่งกิ่งไม้นะครับหรือแม้กระทั่งทำความสะอาดห้องสุขุมสุขาอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละครับส่วนใหญ่คือโรฮิงญาในมาเลเซียแต่คนไม่สังเกตจะไม่รู้นะครับเพราะพวกเขาเนี่ยก็คือมันเป็นงานที่คนมาเลเซียไม่ทำแล้วนะครับพวกเขาก็เลยไปเติมให้ตรงนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยนะครับเขาก็มีตำแหน่งแห่งที่ให้อยู่นะครับมีที่พักมีพื้นที่ให้พวกเขาอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีอิสระเสรีที่จะเดินทางไปที่นั่นที่นี่ได
1: ้
0: นะครับก็คือเมื่ออนุญาตให้อยู่ตรงนี้ทำงานอยู่ตรงนี้ห้ามออกเกินพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นในลักษณะอย่างนั้นแบบที่ปีนังเนี่ยเต็มเลยลองไปดูเพราะว่าในห้วงที่จับคลิปพาท่านผู้ฟังไปนะครับก็ไปเห็นลักษณะอย่างนี้เต็มเลยนะครับมองออกเลยครับว่าพวกเขาคือโรฮิงญาที่หนีมาจากคอกบาซา
1: แล้วพวกเขาก็พูดภาษาบาฮาซาได้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ได้นะครับ
1: ไม่ได้
0: พูดเขาจะพูดภาษาแขกเขาอะไรไหมมันประเทศภาษาเดียวกันจริงๆกลุ่มชาติพันธุ์นี้เนี่ยเขาพูดภาษาฮินดีได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเดิมเขาก็คืออินเดียเดียวกันใช่ไหมคะบังคลาเทศสมัยก่อนก็คือปากีสถานตะวันออก
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่มาวันหนึ่งมันต่างกันเยอะ
1: ต่างกันเยอะเลยแยกเป็นประเทศไปเลยค่ะ
0: มันจะอยู่ประเทศเดียวกันได้ยังไงอันหนึ่งปากีสถานตะวันตกอันหนึ่งตะวันออกอะไรเงี้ยนะซึ่งอยู่ห่างกันเนี่ยหลายพันกิโลนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยต้องแยกกันนะครับถึงแม้ว่าจะศาสนาเดียวกันแต่มันก็เป็นไปตามสถานการณ์ของโลกนะครับในวันที่พวกเขาเป็นปากีร่วมกันปากีสถานร่วมกันเนี่ยก็เพราะว่าพวกเขาเป็นมุสลิมและแยกออกมาจากอินเดียซึ่งคนส่วนใหญ่ของอินเดียก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นฮินดูใช่ไหมครับก็แยกกันด้วยศาสนานี่แหละนะครับแต่ว่าโดยหลักของการอยู่ร่วมประเทศเดียวกันตอนอยู่ภายใต้อังกฤษอะไรพวกเนี้ยไปเก็บดูอังกฤษเนี่ยใส่ระเบิดเวลาไว้เยอะมากต้องใช้คำนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นความชาญฉลาดของอันบา
2: ร
0: ์ที่เขาหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะแสดงให้โลกเห็นนะครับว่าที่เขาต้องเชิญมินอองหลายมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเห็นว่ามินอองหลายยังมีความถูกต้องชอบธรรมในแง่ของเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมนะอะไรพวกนี้นะครับเขายกประเด็นที่มันเป็นสากลขึ้นมากรบเลยนะครับแต่ในทางการพูดหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผู้นำของประเทศหนึ่งเชิญผู้นำของอีกประเทศหนึ่งไปเนี่ยมันไม่ใช่เด็กขายขนมนะไม่ใช่เด็กเล่นขายขนมกันนะครับ
2: มีวาระซ่อนเล้น
0: มีวาระซ่อนเล้นแต่ว่าหยิบยกประเด็นที่โลกนี้ให้ความสำคัญมันจะมีใครหรือเปล่าที่อยากจะขยายปัญหาโดยฮิงญาไม่ให้มันหยุดไม่ให้มันสิ้นใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แต่ถ้า

0: ชาชาตินะครับหรือประเทศในยุโรปหรือในอเมริกาทั้งหลายเนี่ยเห็นว่าปัญหานี้มันสำคัญนะทำไมไม่ไปรักชาวโรฮิงญาที่ครอบมาซาไปอยู่จริงไหมถ้าคุณรักพวกเขาขนาดนั้น
1: ใช่ค่ะ
2: อาจจะเกินกำลัง
0: ไม่มันเป็นการแค่หยิบยกขึ้นมาเพื่อมันมีวาระตอนเด่นท่านจะโจมตีเธออ
1: ื
2: มอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เขามีโอกาสที่จะแบบว่ารับแบบเปิดรับไปเลยเปิดตัวไปเลยว่าอยากได้อย่างนี้มีโอกาสไหมฮะ
0: จริงๆถ้าผมเป็นเบนอ่อมสายผมจะตอบรับนะหมายความว่าตอบรับที่จะรับชาวโรฮิงญากลับบ้าน
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็ให้กลับไปอยู่ในที่บ้านเดิม
2: พื้นที่เดิม
1: รัฐที่เดิมค่ะ
0: แล้วก็ทำความตกลงกันซะว่าต่อไปนี้เราจะไม่ยิงกันอีกนะครับอาจจะไม่มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกแล้วก็สามารถจะไปอยู่ที่เดิมได้แล้วก็เป็นห้ามนะครับก็คือยุติซะในวิธีคิดที่จะแยกประเทศเพราะว่าถ้าคุณแยกประเทศเมื่อไหร่มันก็คือขัดแย้งกับกองทัพพม่าเมื่อนั้นนะฮะก็มันจริงๆมันพม่าเนี่ยมันมาไกลมากเลยในการเจรจานะครับตั้งแต่เขาลงนามกันเมื่อปี2015แล้วสมัยนั้นพลเอกเต็งเซ็งเป็นประธานาธิบดี
2: ครับ
0: แต่ที่มันเล่นการเมืองกันไม่หยุดนะถ้าจำได้นะครับเดือนตุลาคมปี2015เนี่ยมีการลงนามหยุดยิงที่เขาเรียกว่าข้อตกลงสันติภาพปานหลงในศตวรรษที่21นั่นแหละ
1: คร
0: ับ กองทัพพม่าเชิญไป15กลุ่มที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีกำลังมีอาวุธเนี่ยนะฮะเชิญไป15กลุ่มแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นแต่ในห่วงเวลานั้นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับ15กลุ่มก็ตกลงลงนามกันไปเนี่ยก็คือ10กลุ่มมีอีก5กลุ่มที่ยังไม่ยอมนะครับเพราะว่าปัจจัยเลื่อนไขหรือว่ายังไม่พอใจในข้อตกลงอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยยิงกันแต่ที่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการแม้กระทั่งพม่าด้วยกันเองก็เอาเรื่องนี้มาทำการเตือน ถ้าจำได้ก็คือนางองซานซูจีนี่ออกมาเตือนนะครับว่าถ้าไปลงนามกับกองทัพพม่าเนี่ยเสร็จเขาเลยนะอะไรประมาณนั้นนะ
2: ครับ
0: แต่พอเลือกตั้งปลายปี2015องซานซูจีชนะองซานซูจีบอกว่ารีบๆมาเลยมันลงนาม
1: เ
0: ห็นไหมครับแล้วนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าทุกฝ่ายในพม่านะครับไม่มีวาระสั้นเล่นมองเห็นสันติภาพของประเทศเป็นตัวตั้งมองเห็นความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยมีความสงบของประเทศชาติเป็นตัวตั้งแล้วก็อารมณ์อร่วยกันหรือปองดองทางการเมืองนะครับจริงๆมันก็เคยอยู่ได้นะอย
2: ู
0: ่กันได้มานะครับแต่ก็มาแตกกัน
2: กำลังเข้มข้นเลย
1: ในวันพรุ่งนี้นะน่าติดตามจริงๆค่ะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะ
2: ครับผมลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

7:30 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่3 ตุลาคม 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาถธนะ

0: ก็ต้องมาเคลียร์บ้านก่อนกลัวมันแห้งครับถ้าเกิดมันแห้งแล้วทำความสะอาดยาก
1: เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัย
0: ใช่ครับมาถ่ายภาพมาเก็บข้อมูลเพื่อจะขอรับเงินเยียวยาจากทางรัฐนะครับ
1: ค่ะก็ลำลูกกาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีน้ำท่วมสูงนะคะขอเริ่มต้นข่าววันนี้ก่อนเลยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพค่ะภาพพระราชทานพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะอย่างเช่นชุมชนหมู่บ้านทีราวันชุมชนหมู่บ้านทหารกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มนะคะในเขตสะพานสูงแล้วก็มีที่ชุมชนวัดหัวกระปือเขตบางขุนเทียนมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยค่ะ
0: ส่วนเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับอย่างคลองจันเนี่ยน้ำแห้งแล้วนะครับตอนนี้กำลังสำรวจความเสียหายร่มเกล้ากำลังใช้ท่อซิ่งสูบกันอยู่นะครับแต่ที่น่าห่วงก็คือเมื่อวานนี้ครับที่นายกรัฐมนตรีมีการประชุมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยห่วงสถานการณ์ภาคใต้นะครับโดยตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้นายกบอกว่าฝนจะก่อตัวมากขึ้นแล้วก็ตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ครับจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารยารักษาโรคศูนย์พักพิงที่เน้นย้ำต้องไม่ใช่แค่ที่ทุกหัวนอนแต่เป็นที่ที่เราขอความร่วมมือให้ประชาชนย้ายออกมาอาศัยเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับนายกบอกว่านี้สั่งการให้ผู้ว่าทุกจังหวัดใส่ใจเรื่องศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานที่ประชาชนนอนได้อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนต้องพร้อมสำคัญที่สุดครับเรื่องของห้องน้ำต้องสะอาดเมื่อถามว่าที่บอกว่าฝนจะไปภาคใต้หากเทียบกับปีที่ผ่านมาจะมากกว่าหรือไม่นายกบอกว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็หนักอยู่ขึ้นสีแดงส้มแต่ก็เป็นเพียงการคาดการณ์ต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดเมื่อถามว่ากรณีฝนในภาคใต้ได้กำชับพื้นที่หาดใหญ่โดยเฉพาะหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าพอดูจากเรดาร์พยากรณ์อากาศก็กำชับตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเพราะว่าความหนาแน่นของฝนจะไปอยู่บริเวณนั้นตั้งแต่วันที่5ตุลาคมและจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงวันที่7ถึง12ตุลาคมครับแต่ย้ำว่าอันนี้คือการพยากรณ์ส่วนภาคกลางภาคเหนือยังไม่เห็นปริมาณฝนมากช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะเป็นช่วงภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026เราก็ต้องขอให้เป็นไปตามคาดการณ์เพื่อจะได้ทำกิจกรรมในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศด้วยความราบรื่นนะครับประเด็นนี้มีภาพหัวข่าวใหญ่ทุกฉบับเลยนะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับเพราะว่ามีภาพประกอบเป็นภาพยังจมเป็นภาพของพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับลงเรือนำคณะแจกถุงยางชีพแล้วก็ตั้งโรงครัวและสะพานช่วยเหลือครอบครัวตำรวจและประชาชนที่ยังถูกน้ำท่วมหนักที่แฟลตตำรวจเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังซอย7กทม.เมื่อวานนี้ครับภาพหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้ของข่าวสดบอกว่าหนูเตือนเองถึงคิวฝนจอดใต้10จังหวัดกลางยังอ่วมสั่งรับมือตกแช่ซ้ำอีกระรอกชัยนาทอพยพเจ้าพญาทะลักสิงห์บุรีอ่างทองวุ่นน้ำมุดเขื่อนเชนผนึก5กระทรวงต้อมฟื้นฟูนายกถกมอปพชย้ำวางใจน้ำท่วมไม่ได้แม้ฝนตาอุตุเตือนใต้ฝนหนัก45ตุลาคมตั้งแต่ประจวบจันทร์นราธิวาสต้องพร้อมรับมือสธนชเร่งระบายน้ำลงอ่าวไทยสั่งรับมือฝนตกแช่ตกซ้ำ11ถึง14ตุลาคมภาคกทมนนท์ปทุมถึงสมุทรปราการท่วมขังซ้ำกทมเร่งติดตั้งท่อซิ่งดึงน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์กู้ลาดกระบังครับ
1: ซึ่งทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ไปมีการแถลงนะคะแล้วก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้ว่าจะมีฝนตกค่ะแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้เป็นตกแช่เหมือนวันที่ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดอย่างเช่นถนนรามคำแหงเองก็ดีขึ้นนะคะรวมไปถึงที่สำนักงานสรรพากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสหมู่บ้านกีฬาขณะที่ถนนราชพัฒนาซอยมิสทีนค่ะเชื่อมต่อรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าก็เหลือน้ำท่วมขังในบางจุดต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งปัจจุบันน้ำก็ลดลงจนเห็นพื้นที่แล้วนะคะส่วนพื้นที่ลาดพร้าวบางบัวระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมเป็นผลจากการเปิดประตูระบายน้ำคลอง2เพิ่มเติมช่วยระบายน้ำในพื้นที่ปทุมธานีก็มีการควบคุม

0: การระบายน้ำแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะในขณะเดียวกันนะคะจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังที่ยังต้องเฝ้าระวังก็คือรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถานหน้าสนามกีฬาปทุมปะเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราซอย31นะคะรวมไปถึงซอย25ถึงซอย43ถนนศรีนครินทร์บางช่วงด้วยภารกิจสำคัญของกทมณตอนนี้ค่ะคือการที่จะเร่งดึงน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการรับน้ำในพื้นที่ลาดกระบังกรุงเทพฝั่งตะวันออกพร้อมกับเร่งสูบน้ำออกจากเคหะชุมชนร่มเกล้าและพื้นที่โดยรอบนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีเรื่องของน้ำเหนือที่จะเข้ามาสมทบด้วยนะคะซึ่งทางผู้ว่าก็บอกว่าจากการคาดการณ์ค่ะ 5-8 ตุลาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นลักษณะเป็นฝนตกช่วงๆไม่ได้เป็นฝนตกเป็นเวลานานยังไม่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลค่ะส่วนคลอง4สายหลักก็สถานการณ์แนวโน้มถือว่าดีขึ้นตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครสำหรับน้ำเหนือที่จะเข้ามานะคะเนื่องจากว่าแนวคันกั้นน้ำก็ยังสูงกว่าระดับน้ำมากกว่า1เมตรซึ่งกทม.ก็ยังเน้นเรื่องของการบริหารจัดการอยู่ค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์เช้าวันนี้ค่ะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่เราก็ยังต้องจับตาแล้วก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพน้ำท่วมขยายวงกว้างสภาพนะคะของน้ำมวลน้ำที่ไหลบ่าท่วมในหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่ชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีระดับน้ำสูงค่ะบริเวณแฟลตการเคหะร่มเกล้ารัดกระบังก็เริ่มลดระดับลงแล้วหลายหน่วยงานก็เร่งให้การช่วยเหลือส่วนอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพมุมสูงมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังถูกน้ำท่วมเริ่มลดระดับมีอาคารกว่า32หลังจากทั้งหมด65อาคารได้รับผลกระทบเบื้องต้นนะคะประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่200ล้านบาทค่ะจับตาคุมเข้ม 4-5 ตุลาคมพายุระลอกใหม่นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวเดลินิวเตรียมรับมือพายุฝนระลอกใหม่จอดถล่มไทย 4-5 ตุลาคมกรมชลประทานเตือนเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหวั่นพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6มวลน้ำสูงขึ้นขณะที่ทางด้านสมุทรสงครามกระทบหนักเขื่อนแม่กลองปล่อยน้ำตะวันตกไหลบ่าท่วมอำเภอบางคนทีอัมพวายังไม่หยุดส่วนมอรามจมบาดาลเสียหายกว่า200ล้านหนักสุดในรอบกว่า4ทศวรรษอุตุประกาศเฝ้าระวังร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านซ้ำเติมวิกฤตภาคกลางและกทม11ตุลาคมนี้ด้านบิ๊กแจ็ตมั่นใจไม่ซ้ำรอยเหมือนมหาอุทกภัยปี54ค่ะส่วนในมติชนค่ะรัฐบาลสั่งภาคกลางกทมรับมือเตือนฝนแช่ 11-14 ตุลาคมเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอนุทินห่วง 4-5 ตุลาใต้ตกหนักปภชีท่วม31จังหวัด 1,200,000 หลังปราจีนบุรียังอ่วมชัยนาทพนังพังชัดชาติส่งท่อซิ่งกู้ราชกระบังค่ะ
1: ขอขยายความนะครับเรื่องของท่อซิ่งเพราะว่ากทม.นำมาใช้ได้ผลครับจากของการแห้งภายในวันเดียวตอนนี้กำลังเร่งกู้เคหะร่มเกล้าอยู่นะครับสำหรับท่อซิ่งนะครับที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสำนักการระบายน้ำเขตดินแดงครับผู้ว่ากทม.ในชัดชาติสิทธิพันธ์เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพที่เคหะชุมชนล่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากกทม.ครับได้นำท่อซิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์เร่งช่วยการระบายน้ำเข้ามาใช้งานโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็ท่อซิ่งเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเร่งจะทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหล่อเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และก็เพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งเติมน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนจะฝากต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ขณะที่เคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยระบายน้ำปัจจุบันน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วนะครับสะท้อนการปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะครับซึ่งท่อซิ่งได้ผลเพราะว่าวันเดียวน้ำสามารถแห้งลงได้แล้วก็ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตเกือบจะเป็นปกติครับมีภาพหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐแล้วก็ภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพร่มเกล้าครับเป็นภาพประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพยังคงต้องใช้รถกระบะยกสูงและก็เรือสัญจรไปมาหลังน้ำยังท่วมสูงขณะที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.สั่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เร่งเดินเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคขนาดใหญ่หรือว่าท่อซิ่งเต็มที่นะครับภาคหัวข่าวใหญ่ไทยรัฐครับภาคกลางรับมืออีกระลอกฝนแช่4วัน 11-14 ตุลาคมเขื่อนเจ้าพระยาระบายพุ่ม

0: ชัดชาติไม่หวั่นยันเอาอยู่เครื่องสูบน้ำท่อซิ่งได้ผลกทมย้ายจากกัดกรองกันไปคู่แข่งร่มเกล้าผู้ว่าชัดชาติสั่งเดินเครื่องเต็มที่ไม่หวั่นน้ำเหนือสมทบยันเอาอยู่ด้านเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำพื้นที่เรียบน้ำท้ายเขื่อนไล่ตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอยุธยาน้ำพุ่งสูงเจาะแนวกระสอบกั้นน้ำไหลทะลักท่วมชุมชนชาวบ้านของหนีน้ำโกลาหลขณะที่เทศบาลเมืองราชบุรีและก็ตลาดเก่าร้อยปีสมุทรสงครามสาหัสเขื่อนแม่กลองปล่อยน้ำล้นตลิ่งท่วมสูงถึง4เมตรจับตาอุตุเตือนและมือฝนตกอีกระลอก 5-7 ตุลาคมตามด้วยฝนแค่11-14 ตุลาคมครับ
1: ขณะที่หลายพื้นที่ตอนนี้นะคะประชาชนก็เริ่มทยอยที่จะไปขอเงินเยียวยาสถานการณ์น้ำท่วมแล้วนะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยก็ลงพื้นที่ไปที่เขตบางกะปินะคะจากการไปพูดคุยกับบรรดาผู้ที่ประสบภัยบางคนก็สะท้อนมาว่าเมื่อไปถึงสำนักงานเขตค่ะก็มีเอกสารเยอะแยะมากมายที่ต้องกรอกนะคะอาจจะทำให้ผู้สูงอายุนั้นไม่ได้สะดวกในการกรอกข้อมูลเยอะค่ะบวกกับจะต้องมีการกลับไปเอาเอกสารบางส่วนที่อาจจะยังไม่ครบก็เลยทำให้ใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงกับการไปยื่นเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่แต่อย่างไรก็ตามค่ะทางผู้อำนวยการเขตบางกะปิเองก็แนะนำนะคะว่าในทุกๆเขตค่ะก็จะมีการเปิดให้บริการประชาชนไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เลยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกค่ะและถ้าสะดวกมากกว่านั้นถ้าใครสะดวกที่จะยื่นผ่านออนไลน์เมื่อวานนี้ก็เปิดทำการระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอกสารที่ต้องใช้ค่ะก็มีทั้งเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดมาได้นะคะซึ่งเป็นเอกสารตัวเดียวกันที่จะไปยื่นกับทางสำนักงานเขตก็จะทำได้ทั้ง2ช่องทางค่ะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายตัวบ้านค่ะที่ถูกน้ำท่วมจะเป็นช่วงน้ำท่วมหรือว่าน้ำลดก็ได้นะคะส่วนเรื่องของหลักเกณฑ์การเยียวยาก็จะเป็นไปตามหลักฐานความเสียหายจริงค่ะพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงนะคะของ Daily News ค่ะกทม.เปิดแอปเร่งเยียวยาชาวบ้านคปภ.บริการรวมช่องทางเคลมประกันในหลวงพระราชินีทรงห่วงใยครอบครัวเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานและถุงยังชีพพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่กทม.ด้านกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนผ่านแอปเตือนหน้าเยียวยาชาวบ้านน้ำท่วมในเมืองหลวงส่วนคปภ.ตั้งศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทเพิ่มความสะดวกให้ผู้เอาประกันกรมควบคุมมลพิษเต้นแจ้งความจับโรงงานต้นตอคราบน้ำมันไหลปนน้ำหลากปราจีนบุรีสุดชาติลั่นต้องเอาผิดให้ถึงที่สุดค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่อีก1ข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของการปลดดีๆการบินไทยนะคะจากเหตุการณ์ที่มีกระเป๋าของผู้โดยสารตกค้างนับหมื่นไปค่ะก็ต้องเร่งเคลียร์กันเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการประชุมบอร์ดการบินไทยผลออกมาค่ะก็คือให้ทาง CEO นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะออกจากตำแหน่งค่ะซึ่งมีการให้สัมภาษณ์ของนายชายด้วยนะคะบอกว่าทางบอร์ดนั้นมีมติให้พักงานแล้วก็ให้พ้นจากตำแหน่งค่ะก็ถือว่าต้องยอมรับแต่ถ้าถามความรู้สึกค่ะก็รู้สึกเหมือนว่าจะถูกปลดมาแล้วนานหลายเดือนก็ยอมรับว่าการปลดครั้งนี้ไม่เป็นธรรมทั้งที่ตั้งใจทำงานทุกอย่างตั้งแต่เกิดวิกฤตโดยนายชายย้ำนะคะว่าจะไม่โยนความผิดให้กับลูกน้องและพนักงานการบินไทยขอรับไว้เองค่ะซึ่งระหว่างการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นนะคะว่ามีคราบน้ำตาพร้อมกับได้รับกำลังใจจากพนักงานการบินไทยที่มาส่งเกือบร้อยคนซึ่งพนักงานต่างก็บอกว่านายชายเป็นผู้บริหารที่พนักงานรักให้ความเคารพมากที่สุดคนหนึ่งค่ะแล้วก็เสียใจนะคะกับการปลดนายชายในครั้งนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางบอร์ดก็มีการแต่งตั้งนายสำริดสำเนียงนะคะนั่งรักษาการแทนค่ะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะมติบอร์ดเส้นปมกระเป๋าตกค้างปลดชายเอี่ยมสิริพ้นดีๆบินไทยมีผลทันทีสำริดรักษาการพิพัฒน์ระดมจัดการสัมภาระ TG เปิดบริการทุกไฟล์แล้วบินไทยสั่งพักงานชาย CEO พร้อมตั้งกรรมการสอบปมสัมภาระตกค้างให้สำริดสำเนียงรักษาการ3ตุลาคมพร้อมให้บริการทุกไฟล์พิพัฒน์ยืนยันสถานการณ์คลี่คลายผนึก2บริษัทขนส่งโลกเคลียร์กระเป๋าหมด

0: ใน2วันค่ะ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองนะครับก็หนังสือพิมพ์หลายฉบับครับยังคงมุ่งไปที่ประเด็นกรณีคุณโรมลังสิตรังสิมันโรมนะครับลุยขุดสามีสสปมฟอกเงินเขาจะเรียกไอเดียไทยหยางแจ้งกรรมธิการการกฎหมาย7ตุลาคมนี้ครับเจ้าตัวเองก็รุดแจ้งความกลับขณะที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ถูกผู้สื่อข่าวถามประเด็นนี้ปัดตอบเดินหนีไปเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรครับให้สัมภาษณ์การประชุมสภาเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้ไปพาดพิงนางสาวสุชาดาต่างแทนทรัพย์แล้วก็นายต่างไทหยางสามีชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียของนางสาวสุชาดาอาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ว่า7ตุลาคมนี้ครับควรจะออกหนังสือเชิญนางสาวสุชาดาและก็นายไทหยางรวมถึงผู้แทนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มาด้วยนะครับขณะนี้ข้อมูลที่ปรากฏเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีและเกี่ยวข้องกับการลงทุนน่ากังวลว่าจะมีการช่อโกงกันครั้งใหญ่ทางตนยังไม่ขอสรุปฟันธงเพราะต้องถือหลักว่าต้องสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนแต่ต้องตรวจสอบแล้วก็ไล่เส้นเงินทั้งหมดรวมถึงแหล่งที่มาของรายได้ทั้งหมดและดำเนินการต่อเอาผิดทางกฎหมายและทางการเมืองด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ตามเมื่อวานนี้ในส่วนของนางสาวสุชาดานะครับก็ไปแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเอาผิดกับนายรังสิมันโรมในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังไปพูดในสภาลักษณะว่าสามีของเธอนั้นเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะครับพาดหัวประเด็นนี้มีอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้บอกว่าเรียกไอเดียและสามีสอบเส้นเงินโรมใช้เครื่องมือกรรมธิการ 1.9 พันล้านโยงสแกมเจ้าตัวแจ้งหมิ่นโต้ลั่นโรมปุกสายโชว์หลักฐานข้อหาสามีสสสิทธิภูมิค่ายภูมิใจไทยเกี่ยวสแกมเมอร์เดินเกมรุกร่อนหนังสือเชิญนะครับให้มาชี้แจงกับคณะกรรมการในวันที่8ตุลาคมนี้นะครับโดยบอกว่าไอเดียสุชาดาพร้อมสามีต้องเข้าชี้แจงกรรมการกฎหมาย7ตุลาคมครับขออภัยครับเคลียร์ปมทรัพย์สินไทยหยาง 1.9 พันล้านแจ้งปปช.ปล่อยกู้บริษัทหรือกองทุนล้มละลายต่อโยงคดีช่อโกงสั่นสะเทือนโลกคริปโตเคอเรนซีกระทรวงปปง.ปปช.กลต.ตรวจสอบไล่เช็ดเงินก่อนเอาผิดทางกฎหมายและทางการเมืองสุชาดาบุกบก.ปอท.แจ้งความเอาผิดรังสิมันต์หมิ่นประมาทพาดพิงสามีพันแก๊งสแกมเมอร์ยันบริสุทธิ์ใจมั่นใจข้อต่อสู้ลั่นแม้เพื่อนสามีโดนจับหมดแต่สามีไม่เกี่ยวถ้าไม่ใช่คนดีคงไม่แต่งงานด้วยสว.สีน้ำเงินเลื่อนชงสอยสิทธิโชติสัปดาห์หน้าเพิ่มเนื้อหาเปิดโปงสำนวนลับคดีหัวสว.ครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านนะคะมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนค่ะโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันค่ะพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.07 บาท 17 สตางค์ค่ะแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้ทางคดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายค่ะเป็นเงิน 40,736,114.50 บาท 50 สตางค์หลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660 บาท 67 สตางค์ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายค่ะ 1,485,702 บาทให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530 บาทนะคะก็มีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายค่ะโดยทางกระ

0: ทรงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นไทยช่วยไทย Plus นะคะหลายคนก็ได้ใช้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมหลังจากที่ไปยืนยันเรียบร้อยบรรยากาศก็ถือว่าค่อนข้างคึกคักเลยค่ะโดยสถิตินะคะรายงานบอกว่าตอนนี้ค่ะณวันที่2ตุลาคมเวลา 9:00 น.มีประชาชนเข้ามากดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า23ล้านคนนะคะก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์เดิม21ล้านคนคิดเป็น 87% แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นผู้มีสิทธิ์รายใหม่นะคะที่เข้ามากดยืนยันสิทธิ์แล้ว1ล้าน3แสนกว่าคนด้วยกันค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในมติชนค่ะแห่ใช้คึกคักไทยช่วยไทย plus วอนภาครัฐคุมราคาสินค้าขยับขึ้นประเดิมใช้ไทยช่วยไทย plus เฟสใหม่สุดคึกคักยอดกดรับสิทธิ์พุ่ง23ล้านคนวิงวอนรัฐบาลช่วยลดราคาสินค้าภาษีน้ำมันฉุดต้นทุนลดราคาสินค้าและบริการล่าสุดค่ะราคาไข่ไก่จากเดิม120บาทนะคะขยับมาอยู่ที่150บาทเพิ่มขึ้นเกือบ30บาทขณะที่กลุ่มตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ได้สิทธิ์รายใหม่กดยืนยัน1ล้าน3แสนคนเผยเติมเงินแล้วในจีวอลเล็ตล่วงหน้าได้24ชั่วโมงเริ่มใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนด้านร้านค้าร่วมโครงการเผยมาตรการช่วยชาวบ้านสำฤทธิ์ผลค่ะซึ่งเรื่องของไข่ไก่นะคะก็มีการรายงานว่าด้วยสถานการณ์น้ำท่วมก็เลยทำให้ได้รับผลกระทบฟาร์มไก่ค่ะก็เสียหายไปด้วยก็ทำให้ไก่ตายไปนับล้านตัวเลยค่ะ
2: ส่วนสถานการณ์ภาคใต้ยังระอุต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้มี2เหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่ปัตตานีมีคนร้ายไปซุ่มยิงนายพระอเต็งลุมะเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลลุโบยิไรอยู่ในสวนยางนะครับเพราะว่าลาพักมากรีดยางคนร้ายก็มาซุ่มยิงก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบที่รับทราบความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่นราธิวาสนะครับคนร้ายนำระเบิดทุกถังแก๊สบิ๊กนิกหนัก30กิโลกรัมบรรทุกรถซาเล้งขับมาจอดในปั๊มพีทีสาขาตาบาอำเภอตากใบนราธิวาสไล่พนักงานออกไปก่อนจุดชนระเบิดครับส่งผลให้ปั๊มน้ำมันเสียหายพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับล่าทีมจักรยานยนต์บอมถล่มปั๊มตากใบเจ้าหน้าที่ผีตอบโต้จับไอซ์600กิโลกรัมไฟป้าระอุต่อเนื่องปัตตานีซุ่มยิงอส.ลูกโบกยิไรดับคาสวนยางพาราอำเภอมายอขณะลานงานกลับบ้านไปกรีดยางนราธิวาสบึ้มสนามปั้งพีทีสาขาตะไบโดยคนร้ายซุกระเบิดแสวงเครื่องในซาเล้งเด็กปั้มพนักงานเจ็บ2เร่งหามส่งโรงพยาบาลคาดกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงตอบโต้กลับหลังเจ้าหน้าที่บุกยึดไอซ์600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทครับ
0: อีกฉบับหนึ่งนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะระเบิดปั๊มพิธีซาเล้งสุกบึ้มตากใบระอุจนใต้ขี่รถซาเล้งพ่วงข้างบรรทุกถังแก๊สปิกนิกค่ะมีการซุกระเบิดแสวงเครื่องหนัก20กิโลกรัมขออภัยค่ะหนัก30กิโลกรัมเข้ามาจอดใกล้หัวใจน้ำมันในปั๊มพิธีไล่พนักงาน2คนออกจากปั๊มด้วยภาษามาลายูก่อนจุดชนวนบึ้มสนั่นแรงอัดระเบิดทำปั๊มพังพินาศเสียหายยับกว่า 80% โชคดีเด็กปั๊มหนีทันแค่แน่นหน้าอกหูอื้อคาดต้องการล้างแค้นโดนตัดท่อน้ำเลี้ยงหลังเจ้าหน้าที่จับยาไอซ์600กิโลกรัมแถมยังบุกทลายคลังแสงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยึดปืน8กระบอกระเบิดจังหาร3ลูกกระสุนอื้อด้านปัตตานีรุนแรงไม่แพ้กันมือมืดซุ่มยิงอส.ชุดคุ้มครองตำบลสิ้นชีพขณะออกมากรีดยางในสวนค่ะ
2: ตัวเรื่องของยาเสพติดครับเมื่อวานนี้ทางผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไปจับกลุ่มชายสัญชาติจีนนะครับค้ายาข้ามชาติพฤติการเป็นนักลงทุนจะขายยาเสพติดพร้อมกัญชาส่งออกทางเรือกลับไปขายที่จีนเที่ยวละกว่า80กิโลกรัมจากการสืบสวนก็พบว่าเดินทางเข้าไทยผ่านตม.สตูลครับแล้วก็ยื่นขอหยุ

0: ายแห่งการให้รอดตาเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้นะครับภาพของเขาอยู่ในข่าวสดครับจับหัวโจกจีนค้ายาข้ามชาติบิ๊กนพสินโชว์ผลงานแรกประเดิมเก้าอี้ผู้บัญชาการสตม.รวบหัวหน้าแก๊งแดนมังกรขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติพร้อมเมียคนไทยส่งยาเสพติดจากไทยไปประเทศจีนพบเงินโอนเข้าบัญชีช่วงไม่กี่เดือนสูงถึง50ล้านบาทเร่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นภัยต่อความมั่นคงก่อดำเนินคดีและก็เตรียมสั่งการกลับประเทศจีนต่อไปครับ
1: นอกจากนี้ค่ะมีการทลายบุหรี่ไฟฟ้าปิกล็อตเลยนะคะมูลค่านับร้อยล้านบาทค่ะเป็นพาดหัวข่าวของไทยรัฐค่ะทลายปิกล็อตบุหรี่ไฟฟ้าร้อยล้านยึดได้มโหฬารของ300,000ชิ้นซุกโกดังฝั่งทนชุดสืบนครบาลและปก.นครบาล8ค่ะจับมือสรรพสามิตบุกทลายโกดังซุกซ่อนบุหรี่ไฟฟ้า2จุดในพื้นที่ฝั่งทนบุรีพบของกลางบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์กว่า 300,000 ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทรวบลูกจ้างบรรจุบุหรี่ไฟฟ้าใส่หีบห่อเพื่อส่งขายทางออนไลน์รวม7คนเร่งขยายผลออกหมายจับนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมกันบ้างครับเมื่อวานนี้นะครับนักกีฬาไทยเรากวาดทองเป็นกอบเป็นกำเลยล่ะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดขึ้นหัวว่ารอบ28ปีเป็นภาพของวรพีชยากรกล้องพบสรุตตาวดีและก็ธาราวดีนาราระลพัฒน์นะครับคว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงก็นับเป็นคราวแรกในรอบ28ปีครับหลังชนะทีมชาติจีนไป2ต่อ1เซตเป็นกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับภาพหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับไทยกวาดวันเดียว3ทองตบชายหาดสาวมวยหญิงและเรือใบครับกีฬาไทยกวาดเพิ่มวันเดียว3เหรียญทองล้วนเป็นนักกีฬาหญิงโซเฟียมอนโกโมรีนักเรือใบลูกครึ่งไทยอเมริกันคว้าทองประเภทลิงกี้หญิงพร้อมคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่สหรัฐส่วนไบรท์ธาราวดีกับเบสวรพีชยากรชนะคู่สาวจีนปิวทองวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงในรอบ28ปีขณะที่น้องโฟกัสนัทนิชานักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์พลิกโค่นนักมวยหญิงเกาหลีเหนืออดีตแชมป์โลก2สมัยพังงาทองประวัติศาสตร์มวยไทยหญิงรุ่น54กิโลกรัมทำได้ตามเป้าแล้ว15ทองนอกจากนี้ครับยังได้อีก2ทองแดงจากรุ่นชนะกีฬายูยิสูหญิงรุ่น52กิโลกรัมแล้วก็อิมพัชรกันเทควันโดรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมอีกครับ
1: นอกจากนี้นะคะ OIOCA ค่ะยกย่องเทพปิวภูริพลนะคะทรงคุณค่าชายเอเชียนเกมมอบรางวัล4ตุลาคมค่ะโดยเทพปิวภูริพลบุญสอนเจ้าของ2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรรวมเป็นเจ้าของสถิติเอเชียนเกมได้รับเลือกจาก OCA ให้เป็นนักกีฬาทรงคุณค่าฝ่ายชายในศึก IG นาโกย่า2026นะคะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้ค่ะส่วนเราสองคนลาไปแล้วหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมฉบับที่4กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1

ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของชุมชนคนรักรถยนต์กับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับเช้าวันเสาร์วันนี้เสาร์ที่3
1: สาม
2: ก่อน
3: สามก่อน
1: อาจารย์จะรีบไปไหน
0: ครับผมเจวุฒิศิวัยภาพรายงานตัวครับผม
1: อาจารย์ก่อน
3: ครับผมเซลไข่แดงโตโยต้าสุราษฎร์ธานีครับผม
4: สวัสดีครับผมเซลลงตัวรายงานตัวครับ
5: ครับพระศิลป์วังวิทยารายงานตัวครับพี่ชูวิทย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่
0: เข้ามากัน
4: ครบทีมนะ
0: ครบทีม
4: วันนี้ครบทีมครับพี
0: ่แล้วก็ทุกวันเสาร์นี่ก็เราจะเห็นความรอเล้าของเซลล์ลงตัวเพิ่มขึ้นทุกวันทุกเสาร์ทุกเสาร
3: ์รอทุกวันเลยครับผม
0: อัปเดตอัปเดตโอ้เสาร์นี้รู้สึกหล่อเฟี้ยวเลย
4: หล่อเฟี้ยว
3: หล่อเป็นพิเศษครับผม
0: หล่อเป็นพิเศษเลย
3: ใช่ครับ
0: ก็เรียกว่าการไปเรียกว่าคือผู้หญิงเขายังสวยไม่ยอมหยุดเลยใช่ไหม
4: เขาเรียกหัตถกรรมพี
0: ่หัตถกรรมเลยเอานะครับผมก็วันเสาร์นี้เสาร์ที่3งานออโต้โชว์เคสที่ยัง
4: มีอยู่ครับ
0: ยังมีอยู่นะ
4: 29ถึงวันที่5
0: ถึงวันที่5เลยนะครับผมก็นั้นใครอยากจะไปแวะ
4: ใช่
0: เป็นไงบ้างฮะ
4: ใครอยากไปดูรถไปทดลองขับรถนะครับเชิญได้นะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มกันนะ
3: ครับผมใช่ครับ
0: เป็นไงบ้างฮะเซลลุงตู
4: ่ก็
0: ผู้คนสนใจ
4: สนใจ
0: กันเยอะ
4: ใช่ครับผม
3: กลับมาดูรถกันอย่างล้นหลาม
0: กลับมาดูซื้อไหมซื้อด้วยนะ
3: ถือข้าวหลามมาด้วยครับ
4: ไม่ใช
3: ่ดูรถ
4: ไปร้านขนมมาจ้ะเขาไปกินขนมมาแล้วก็แวะมาดูรถ
3: ไอ้ที่ล้นหลามคือเขาไปซื้อข้าวหลาม
4: ใช่แต่เราไม่มีใช่ไหมพออาจารย์แดงมาก็จะมีความฮา

0: มีสาระ
1: สาระ
2: สาระบ๊อบะ
1: บ๊อบเบ
2: ็กก็นะฮะวันทุกวันเสาร์นะฮะเราพบกับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับทุกเช้าวันเสาร
1: ์
2: นะครับเสาร์นี้เราก็เรียกว่าสภาพอากาศเป็นไงบ้างฮะดีไหมฮะวันน
1: ี้ดีครับดีสดชื่นครับสดชื่นคร
2: ับ ดีอากาศดีเน
1: า
2: ะ
1: อากาศเย็นสบาย
2: อากาศสบายไม่ร้อนกลางวันก็ไม่ร้อนนะ
1: ถูกต้องครับ
2: กลางวันก็ไม่ร้อน
3: ไม่ร้อนพี่ไม่ร้อน
2: กำลังดีทีเดียวแต่ว่าที่เย็นชุ่มฉ่ำก็ต้องเป็นคนกรุงเทพ
0: ต้องแก้ผ้าย
3: ังไม่ลดเลย
0: ตอนล่างลงมาเลยน่าสงสาร
2: ครับ
0: ก็ส่งกำลังนะส่งกำลังใจให้เขา
1: ให้น้ำลดไว
0: ๆหลังน้ำลดนี่ก็ต้องมานะพี่นะ
1: ใช
2: ่ใช่ก็ต้อง
0: มาฟื้นฟู
2: ฟื้นฟูโดยเพราะรถที่จมน้ำ
0: ใช่
1: ตอนนี้ก็เริ่มมีพญานาคไปช่วยแล้วครับ
2: พญานาค
1: พญานาค
2: สูบสูบ
1: พญานาคซิ่ง
3: สี่สี่ท่อ
2: โอ้โหแต่ว่าได้ผลจริงนะ
1: ได้ผลจริง
3: ได้ผลจริงพี่
2: ได้ผลนะครับผมก็หลายคนก็รู้สึกสบายอกสบายใจขึ้นนะคร
3: ับ
2: การช่วยเหลือก็ดูแลก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้น
1: ใช
2: ่ครับเสาร์ที่แล้วเราไป
0: ไลฟ์สด
2: ไปโน่นใช่ไหมไป
0: เรลลี่
2: ของ Fortuner
3: ใช่ครับ
2: เป็นไงอาจารย์ไข่จันไข่ได้ไป
3: สัมภาษณ์จันไข่เลย
2: อาจารย์ไข่ได้ไปใช่ไหม
3: ไข่ร่วมทริปไปด้วยครับผม
2: อาจารย์ไข่เล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศเป็นไง
3: อิ่มไหมอิ่ม
1: อิ่มครับอิ่มทั้งบุญนะครับอิ่มทั้งบุญแล้วก็อิ่มทั้งใจนะครับแล้วก็อิ่มทั้งอะไรนะอ
3: ิ่
1: มท้องอิ่มท้องนะครับผม
3: อิ่มปกอิ่มใจ
1: ใช่ครับก็ประทับใจทุกสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้านอาหารนะครับที่เราไปรับประทาน
2: ปลา
1: หมอจุกเคย
2: จริงจริงชมพูใช
1: ่ใช่ครับปลาหมอจุกเคยอร่อยจริงครับข้าวร้อนๆนี่ไม่ต้อง
2: คางดำเปล่า
1: คางไม่น่าจะดำนะแต่มีไหมนิดๆนะ
3: เขาทำไงอาจารย์เล่าเนี่ยเอาปลาหมอไปจุกในกระบอก
1: ก็ปลาหมอแล้วเขาเหมือนก็เขามาผ่าเป็น
3: ผ่าครึ่ง
1: ผ่าครึ่งอ่ะ
3: ครับ
1: แต่ไม่ได้ผ่าออกเป็นแบะเลยนะไม่ใช่นะ
3: อ๋อครับคือผ่า
1: ผ่าแล้วก็เอาเคยจุกเข้าไปข้างในนะครับก็แล้วก็เอาไปทอด
3: เอาไปทอด
2: ทอด
1: ถ้าย่างมันจะน่าอีกแบบแต่ผมว่าน่าจะทอดนะครับ
2: แล้วรสชาติก็
1: อร่อยเนื้ออร่อยนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงปลาหมอมันก้างมันเยอะ
2: ก้างเยอะ
1: ครับผมนะครับผมแล้วก็ไปมอบของให้กับโรงเรียนนะครับวัดท่ากระจายนะครับนะครับ
2: เด็กเป็นอุปกรณ์กีฬา
1: ทั้งโรงเรียนมีเด็ก34คน
2: มีกี่คน
1: 34
2: คน
1: ใช่
3: เด็กเล็กอาจารย์
1: ใช่ใช่ครับเขาก็แบบตื่นตันอ่ะปิติยินดีที่ได้อุปกรณ์กีฬา
2: เอาไว้เล่นก็ได้คุณน่าจะทั่วถึงนะเด็กไม่เยอะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าของที่มีอยู่ก็คือ
3: มันเสียหมดแล้ว
1: มันจะเสียหมดแล้วในประมาณนี
2: ้ก็ใช้งานของใช้งาน
1: ครับผมนะครับผมก
3: ็กิจกรรมดีๆโตโยต้าก็จะมาจัดกันทุกปีนะ
1: ใช่ครับมีต่อเนื่องมีต่อเนื่องนะ
2: ที่ร้านกาแฟชายเขาเป็นไงบ้าง
1: ก็บรรยากาศดีครับแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องเล่นเยอะมากเลยใช่ครับ
2: จูงใจเด็กใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนของ
2: เห็นมีสไลเดอร์ลมเนื้อมีสระน้ำ
1: ใช่ครับ
2: เป่าลมอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ครับมีอะไรนะที่เป็นเครื่องเล่นที่ว่าหวาดเสียวนิดนิดน่ะมี
3: ชิงช้าสวรรค
1: ์มีชิงช้า มีแบบอะไรนะเรือใบอะไรไวกิ้ง
3: อ๋อไวกิ้ง
1: อะไรประมาณเนี้ยมีรถอะไรนะรถ
3: บัม
1: ใช่รถบัมรถคันเล็กๆอ่ะ
3: โฟคาร์ต
2: โฟคาร์ต
3: ขับแล้วชนกัน
1: ใช่
3: มันก็เด้ง
1: กันเด้งประมาณนั้น
3: อันนั้นรถบัมอาจารย
1: ์ครับ
3: ก็สนุกนะ
1: สนุกครับผม
3: ฝนตกไหมอาจารย
1: ์ก็มีนิดหน่อยครับตอนที่ขับไปแถวๆท่าชนะนิดนึงครับ
3: โดยรวมก็คือสนุก
1: ใช
3: ่อีกนะรอบหน้าจัด
1: ไปอีกครับ
2: วันนี้เรามีโปรอะไรที่จะต้องมาเล่าให้ฟังกันบ้างไหม
3: ได้ครับผมเอาใกล้ๆก่อน
1: ครับผม
3: สิงโชว์เคสก่อนนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจตอนนี้มีดอกเบี้ย 0% ให้นะครับสำหรับ A-Tip
1: ครับ
3: ยาริสนะครับผมดอกเบี้ย 0% เลย
1: ครับ
3: แล้วก็ A-Tip ไม่ใช่A-Tip HEV
1: ครับ
3: เริ่มต้น 1.09 ครับผม
1: ครับผม
3: ยาริสคอร์สนะครับเริ่มต้น 1.09 เหมือนกัน
1: ครับผม
3: โคราคอร์สนะครับดอกเบี้ย 0% เลย
1: ครับ
3: สำหรับ Fortuner นะครับดอกเบี้ย 0.79
1: ครับผม
3: นะครับผมแล้วก็เป็นดอกเบี้ยพิเศษสำหรับรถกระบะ
1: ครับ
3: เขาเรียกว่าโรเจติกนะครับเริ่มต้น 1.55
1: ครับ
3: แล้วพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองในช่วงโครงสีออโต้โชว์เพ
1: จครับ

0: รับไปเลยนะครับกล้องบันทึกหน้ารถนะครับ
1: ครับผม
0: พร้อมกับเคลือบ
1: กับสีฟรีหนึ่งครั้งนะครับ
0: ต้องครับเราจะเคลือบให้ด้วยก่อนออกรถเลย
1: ครับผม
0: นะครับเอาประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวปลายเดือนจะมีงานใหญ
1: ่ใช่ครับ
2: งานใหญ
1: ่งานชักพระ
3: ก็งานใหญ่ที่ว่าก็คืองานชักพระ
0: ชักพระใช่ครับงานใหญ่ประจำปีของโตโยต้าสุราษฎร์ธาน
3: ีจัดเต็มเลยปีนี้
0: จัดเต็มเลยพี
3: ่มีรายละเอียดออกมายัง
0: คร่าวๆยัง
3: มีศิลปินอะไรเงี้ย
0: ศิลปิน
3: ยัง
0: นะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดต
3: เพราะว่าทุกปีเนี่ยเวลานำศิลปินมาก็ว้าว
0: ใช่
3: ว้าวเลย
0: เขาจะคัดพี
2: ่คราวที่แล้วใครมา
0: ที่แล้ว
3: ล
0: ูก
3: อ
0: ๋
3: อ
0: ล
3: ืมไปแล้ว
0: มีนั่นพี
1: ่มารีวันน่า
0: ถูกต้อง
3: มารีวันน่าใช่ใช่
0: อาจารย์ไปร้อนมา
3: ก็สุดยอด
1: ทีเด็ด
0: ทีเด็ดมาใช่ครับ
1: แล้วก็มีอะไรนะมโนราม
0: โนราใช่ครับ
3: ไข่เลี่ยมไหม
0: ไข่เลี่ยม
1: ไข่เลี่ยมไข่เลี่ยม
0: ไข่เลี่ยมมา
1: แล้วก็เซลลุงตู่
0: เซลลุงตู่มา
3: ผมอยู่
1: ผมอยู่
0: ทุกวันพี่เดี๋ยวขอเรียกแขกก่อนไหมจ๊ะ
1: ใช่ทักทาย FC หน่อยไหมครับพอดีรู้สึกจะพิมพ์มาเยอะแล้ว
0: ได้ครับ
3: ได้
0: ทักทายก่อนจ้ะ
3: มีใครมาบ้าง
1: มี
0: พี่นิวัฒ
1: น์ไหน
0: คนแรกเลยใช่ไ
3: หมแกมาทุกวันเลยคนนี
1: ้นะ
3: ครับมีใครมาอีก
0: ต้องดูในนี้จ้ะดูอาจารย์เดี๋ยวนี้ง่ายกว่าม
3: องไม่ค่อยนะ
1: ใช่ใช่
3: มัน
1: คุณนิวัฒน
3: ์แอปชั่น
1: คุณนิวัฒน์คุณนิวัฒน์จิตราพิโรม
2: อัปเดต
1: สมัครดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
1: เราสวัสดีกันเรียกแขกครับอ่ะเดี๋ยวให
0: ้ได้ครับ
1: เซลลงตูเรียกแขกนิดหนึ่งนะครับ
0: ก็มีเป็นเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายใดไม่ชาร์จสตาร์ทพังครับพี
3: ่ครับผม
1: เรียกแขกใครเลยนะครับ
0: โทรมาได้ที่077405445ครับผม
3: สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวเข้ามาสวัสดีท่านผู้ชมผู้ดำเนินรายการ
1: ครับผม
3: ตอนนี้แกอยู่ที่ดอนสักนะท่านนายกสมาคมโสมเนี่ย
1: ครับ
3: ท่านโสมนั่นเนี่ย
0: วันนั้นผมเจอเซนท่านที่เดินสวนกับผมเลย
3: ทักทายแกได้บอก
0: ทักทายแล้วอยู่
1: ที่โสมไปเจอที่งานที่โรงแรมไดมอนด์เมื่อ
3: วันอ๋อเหรอไดมอนด์นี่งานปัญชาจีน
1: ใช่ใช่ใช่คร
3: ับ อาจารย์ไข่ไปด้วยอ่ะ
1: ไปด้วยครับนั่งอยู่เหลือ
3: เป็นจีนเชื้อชาติอะไรฮะอาจารย์ไข่
1: จีนครับตามสกุลผมจุ้ยไง
3: ก็ท่านคือเมื่อวานเนี่ยที่ดอนสักก็มีงานดอนสักอินเลิฟดอนสักอินเลิฟนะครับก็รู้สึกว่าพี่สมนี่แกแฮปปี้มาก
1: ครับ
3: แล้วก็มีผู้จัดการโต้งนะเข้ามา
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
3: จารินมณีรัตน์
1: จารินมณีรัตน์นะครับสวัสดีครับ
3: ครับผมเดี๋ยวจะส่งรูปไปให้เซลงตู่ดูนะว่าพี่สมอาการแกเป็นยังไง
0: ได้พี่สมมีอาการแกเป็นยังไงด้วยเดี๋ยวน่าจะมีความสุขผมว่าม
3: ีมากเลย
0: ว่าทำไมเจอผมแล้วไม่บายใหญ่เลยพ
3: ี่
0: ใช่แกยิ้มไม่หุบเลย
3: ใช่ใช่นะครับผมก็แล้วโปรแล้วโอเคแล้วไหมโปรนี่
0: ใช่ครับโปรโอเคแล้ว
3: โอเคแล้วนะแล้วมีอะไรอีก
0: แล้วก็วันนี้ผมเตรียมเขาเรียกทริคดี
3: ๆ
0: นะครับเดี๋ยวเจอกันเบรกสอง
3: เบรกสอง
0: นะครับ
2: ไม่ใช่เบรกสะบัด
1: เบรกสะบัดไปแล้วเมื่อกี
2: ้เบรกสะบัดไปแล้วสำหรับโปรโมชั่นด้านบริการ
0: ครับผม
2: ส่งท้ายปีมีแต่คุ้มครับโตโยต้าเช็คคุ้มจริงดูแลยาวๆเลยพี่สำหรับรถที่เช็คระยะ 210,000 กิโลเมตรขึ้นไปฟรีไส้กรองน้ำมันเครื่องสำหรับลูกค้าเข้ามาเช็คระยะตั้งแต่ 210,000 ขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของรถอะไรแท้สูงสุด 10% อะไรช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกไม่ว่าจะเป็นเบรกลูกมานะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าเปลี่ยนช่วงอัพตั้งแต่2ต้นขึ้นไปก็รับส่วนลดเพิ่มเป็น 20% นะครับแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่มีค่าใช้จ่ายแต่ 5,000 บาทขึ้นไปนะครับพิเศษรับส่วนลดครั้งถัดไป500บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของรถที่มีอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไป
1: ครับ
2: นะครับก็แพ็กเกจอีโคแพ็คเรามาลดราคาด้วย
3: โอ้
2: Vios Yaris พิเศษเหลือ690
1: คร
2: ับ นะครับ Vigo เริ่มต้นที่990แล้วก็ Revo เริ่มต้นที่ 1,150 บาท
1: ครับ
2: แล้วก็สำหรับลูก

0: าที่ต้องการเปลี่ยนแบตพร้อมเทินก็ลดลดราคา 10% นะครับแล้วก็รับประกัน1ปีไม่จำกัดระยะทาง
1: ครับผม
0: ยางส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
1: ครับ
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีส่วนลด 25% สำหรับยางเฉพาะรุ่นก็คือเปลี่ยน3แถม1นะครับยังไม่จะเปลี่ยนโปรส่งท้ายปีมีแต่คุ้มกับ
1: ครับผม
0: Toyota Surat
1: ครับครับผม
0: ครับก็ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นเรามีทั้งหมด8สาขา7สาขา1โชว์รูมย่อย
1: ครับผม
0: ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น
1: สมุยก็2ที
0: ่ครับสมุย2ที่แล้วก็สำหรับที่สาขาชัยยาแล้วก็เวียงสะ
1: ครับ
0: ลดตั้งแต่อายุ6ปีขึ้นไปนะครับมีค่าใช้จ่าย 10,000 บาทก็รับบัตรน้ำมัน500บาทสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ
1: ครับ
0: ก็รับไปเลยบัตรน้ำมันปตท. 500บาทเป็นตัวช่วยในการเรียกขับรถมาไกลไปเช่นที่ช่วยเติมน้ำมันให้500บาท
1: ใช่
0: แล้วก็สำหรับลูกค้าที่ต้องการจะเปลี่ยนยางมิชลิน
1: ครับ
0: นะครับสำหรับผู้แนะนำก็ได้บัตรน้ำมัน500บาทมาแนะนำลูกค้า
1: แนะนำ
0: หรือเพื่อนๆมาเปลี่ยนยางที่ศูนย์บริการโตโยต้า
1: ครับครับไปครับลุงดู
2: ครับผม
1: ได้เห็นภาพบรรยากาศเราสับเลิฟแล้วเลิฟไหม
2: เลิฟเลิฟเล
1: ย
2: ชวนผมด้วย
1: เลิฟเลย
3: น่าไปมากเลยพี
1: ่น่าไปมากเลย
2: คร
1: ับ แกก็เที่ยวส่งรูปส่งอะไรมาเย้าโยนผมอยู่มาสิมาสิ
3: ว่าทำไมจะ
1: ไม่ส
3: าย
1: ไม่หยุดไอ้ที่สายกันนะครับสายแรก
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: ครับยักษ์ข้ามเหลืองหนำเนี่ยหม้อน้ำนิดนะคร
1: ับ อ๋อได้เลยครับผม
4: ปกติของผมมาหนำเนี่ยหม้อน้ำมันจะไปขี้หยุ่มพูเลยใช่ไหมครับ
2: ครับผมใช่ครับ
4: ทีนี้วันนั้นหนำเนี่ยหม้อน้ำมันลดต่ำกว่า
2: ระดับที
3: ่สำนักข่าวเหมือนอาจารย์บอก
4: ก็เลยผมก็เลยไว้ซื้อร้านข้างทางนะครับ
2: ครับผม
4: เป็นน้ำยาโมน้ำเต้มันเป็นสีเขียวครับไม่ทราบว่ามันจะเติมลงไปได้ไหมครับก็คำถามเดียวนี้ครับ
1: เรียกฟังทางวิทยุนะ
4: ครับผมคร
1: ับ ครับผมครับก็เป็นไงฮะ
2: น้ำยาโมน้ำ
3: คร
2: ับ
3: อาจารย
2: ์มันลดนะครับ
1: สีมันไม่เหมือนกัน
2: แล้วก็
1: เติมมันคนละสีกัน
2: เติมเข้าไปก่อนนะครับ
1: ใช่
0: เติมเข้าไปเยอะไหม
2: ใช่
1: ครับเติมจนเต็ม
0: ที่มันสูตรสูตรมันคนละสูตรกันนะ
2: คนละสูตรคนละสูตรกัน
0: คนละสูตร
2: คือตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องหาที่มาของที่มันลดก่อน
1: เออใช่ใช
2: ่นะครับพอลดใช่ไหมครับ
1: เอาเป็นว่าที่ลดไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคนละสีก่อนดีกว่า
2: คนละสี
1: เพราะว่าเดี๋ยวที่มาค่อยคุยกันสีนี่มันคนละสีก็คือคนละยี่ห้อแน่นอนไหม
2: ถ้าเติมไปนิดเดียวก็ไม่น่าจะมีผลอะไร
0: แต่ถ้าเติมไปเยอะคุณสมบัติมันจะเปลี่ยน
2: มันจะเปลี่ยนทันทีนั่นแหละครับประเด็น
1: ประเด็นก็คือว่าม
0: ันอาจจะแรงกว่าสูตรของโตโยต้า
2: ใช
1: ่
0: ถ้าเจอสูตรที่แรงกว่ามันก็จะไปจัด
2: ใช่ใช่มันก็มีผลไปทำให้น้ำยาสีชมพูครับมันเปลี่ยนอันแรกก็เปลี่ยนสภาพไปใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ทีนี้มันก็เข้าไปทำปฏิกิริยากับพวกหม้อน้ำภายในเครื่องอะไรพวกนี้นะคร
1: ับ คำแนะนำเนี่ยก็คือถ้าจะเติมน้ำยาหม้อน้ำก็ควรจะเป็นยี่ห้อเดียวกัน
2: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
1: พอคนละยี่ห้อมันก็จะมีผล
3: แต
1: ่ถามว่าผลจะมีผลกระทบมากแค่ไหนก็ตอบได้ว่าอาจจะไม่มาก
2: มันระยะยาว
0: จะเติมไปเยอะหรือเปล่า
2: ใช่ใช
1: ่ก็คราวนี้เติมไปแล้วอาจจะเดี๋ยวกลับไปคราวรอบหน้าก็มันก็อีกนานอ่ะนะเพราะว่าน้ำยาหม้อน้ำนี่มันกว่า
0: ครั้งแรกที่แสนหก
2: คร
0: ั้
2: งหก
0: ครั้งต่อไป
3: ที่แปดหมื่นครับพี
1: ่นะครับ80,000นี่ก็
0: แต่ถ้าจะเติมไปนิดหน่อย
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่น่าจะ
1: ไม่จะมีผล
0: แต่คุณสมบัติมันเปลี่ยนแน่นอน
2: ใช่
0: แต่ถ้าแกเปลี่ยนทั้งหมดอ่ะ
1: ไม่แกเติมไงแกเติมไม่ได้เติมไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดมันพร่องลงไปแล้วก็เติม
2: ลงไปแล้วแกเติม
0: คนละสีจริงๆถ้ายังพร่องอยู่ขนาดนั้นจริงๆไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเพราะมันยังมีในระบบอยู
2: ่ถูกต้องครับคือการที่ว่ามันลดแต่บางทีมันอยู่ระดับเอวระดับเอวก็ยังถือว่าอยู่ใน
3: อยู่ในเกณฑ์
2: อยู่ในเกณฑ์อยู
3: ่
2: เพราะบางทีเวลาวิ่งอ่ะน้ำมันก็จะวนไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็ออกมาอะไรประมาณนี้ครับนะครับ
0: มันเป็นระบบปิดอยู่แล้ว
1: ก็โดยสรุปก็คือผลกระทบอาจจะไม่มาก
2: ไม่มาก
1: ไม่เยอะไม่ต้องตกวิตกกังวลใจอะไร
0: จริงไม่จริงถ้ามันอยู่ในกระป๋องนี้ก
2: ็
0: ค่อยเติมก็ได้
3: ใช่ครับไปหาที่ตรงรุ่นอยู
2: ่แต่ทีนี้ก็เรามาดูตรวจสอบว่าตอนนี้เร่งไหมกี่กิโลถ
1: ้
2: ามันใกล้ที่จะเปลี่ยนก็แน่นอน
1: เ
2: ปลี่ยนก่อนก็ได้ครับผมนะคร
1: ับ ก็เอาของเก่าออกแล้วที่เติมมาเน
2: ี่
1: ยมาเติมให้มันเต็ม
2: ถูกต้อง
1: นะครับผม นี้ทีนี้เหตุสาเหตุที่เมื่อกี้เราก็ไม่ได้ถามพี่แกนะว่าที่มันพร่องลงไปนี่เป็นเพราะอะไร
2: ถูกต้องครับปกติมันไม่พร่องนะ
3: ใช่ครับ
2: มันไม่ค่อยพร่องเลย
3: มันไม่พร่องอาจารย
2: ์ก็ให้สังเกตนะครับ
1: เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญมาจากดอนสัตว์อินเลิฟ
5: โอ้โห
1: มาแล้วโชว์ได้โชว์ได
0: ้ติดต้องปิดยี่ห้อ
1: ไม่เป็นไรฮะได้ฮะนี่มาผ่านี่มาด้วย
2: โซดา
0: เสียดายพี่เย็น
1: ส
0: ด
3: ชื่นครับ
1: ถ้าเย็นก็ได้สดได้เปิด
3: เหมือนเราเพีย
0: เรา
3: ใช
0: ่เพีย
2: อันนี้เวลาเราขับรถง่วงๆกินนี่ก็โอเคนะ
3: เหมือนโซดา
1: เป็นไงบ้างครับพี่โสเป็นไงไปงานโดนสักเลิฟ
0: รู้สึกว่ามีความสุข
3: มีความสุข
1: สุดยอดกดไลค์ให้แล้วกดไลค์
3: ไม่ยอมชวนผมไปด้วย
1: รู้คนชวนผมไม่ได้ไปแกเที่ยวโชว์เที่ยวแหมเยาวยวนน่าดูเลย
3: ครับ
1: จะไม่ให้ไปให้ได้
2: คร
1: ับ พ
2: ี่
1: มา
2: ดีครับนี่พี่โชว์มาพี่ตู
3: มองเลย
2: มองเลย
3: สมจะมารอเกิน
2: รอเก
3: ิน
1: นี่ออกไปจากนอนสักแล้วมานี่เลยโอ้
5: สิติพักคื
1: นเลยรีบมา
2: แก
1: ้
2: ข่าวแก้ข่าว
3: ครับแก้ข่าวแก้ข่าว
1: ก็แ
0: กที่แกเรื่องมาที่แกยังไม่ได้นอนทีพ
1: ี่ไม่ได้นอน
5: โหวิทยุนี่ต้องรีบบึ้งเลย
0: แกยังไม่ได้นอนทีก็เลยมาช้าไป
1: เ
0: ลยถ้านอนก็คงจะยาว
1: ก็ให้ดูก่อนรูปภาพ
0: เห็นแล้ว
1: เห็นแล้วเห็นแล้ว
3: อินเลิฟเข้ากับ
2: ม
3: ือ
2: สุดเลยครับ
1: สุดจะเลิฟ
3: ใช่ครับ
1: มีความเป็นไปได้ไหมที่งานนี้จะเป็นครั้งที่สอง
5: เขาเป็นงานเปิดตัว
1: เปิดตัวตัวอ้อเปิดตัวร้านโอ้ครับผมชื่อร้านดอนสักนี่เลิฟเลย
2: ครับผม
5: ชื่อร้านมารีน่าม
1: ารีน่าโอ้เขาเปิดร้านนะ
3: ครับ
1: โอ้โอเคก็เป็นสมาชิกหอใช่ไหมก็ต้องชวนมาเป็นแล้วกันนะฮะอ่ะนะครับเราไปต่อของเรากันนะครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: เมื่อกี้ไปถึงไหน
2: เรื่อง
1: ยาม
2: าน
1: าน
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: เป็น
0: ก็จริงๆถ้ามันอยู่ในกระป๋อง
2: คา
0: พักถ้ามันอยู่ในระดับ
2: ใช
0: ่ก็ไม่ต้องตกใจ
2: ครับผม
1: เ
0: พียงแต่ว่าดูว่ามีรอยรั่วอะไรหรือเปล่า
2: ใช่
0: ไม่ต้องรีบเติมเพราะว่าถ้าเติมไปแล้วคุณสมบัติของน้ำยาหม้อน้ำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไป
2: ใช่ครับ
0: ถ้าไปเจอน้ำยาแรงๆมันก็จะไปกัดสนิ
2: ม
0: ที่อยู่ในรังผึ้งหม้อน้ำ
2: ใช่ใช่ใช่
0: มันก็ออกมามันก็จะทำให้ซีพวกปั๊มน้ำเนี่ยชำรุดได
2: ้ถูกต้องครับก็ทางถ้ายังอยู่ในระดับก็แนะนำให้ขับไปแล้วก็ค่อยมาซื้อน้ำยาที่มันยี่ห้อเดียวกันมาเติมดีกว่ามันจะได้แบบว่าไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะสูญเสียหลายครั้งใช่ประมาณนั้นนะครับผม
0: เราได้เวลาเบรกแล้ว
1: ครับ
0: เดี๋ยว
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเบรกสองก็จะมีทริค
3: ใช่ครับผม
0: ทริคเล็กน้อยสำหรับลุงตู่
3: ใช่ครับ
0: แกจะมาคราวที่แล้วไม่มีทริคเพราะว่าเราไปไลฟ์สด
1: ใช่ไหมใช่ใช่
3: เราไปแรลลี่มาพี
1: ่ไปแรลลี่กันมาอ่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
3: พ
1: ัก
3: สักครู่นะครับ
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เรากลับมาเข้าสู่ช่วงที่2กันนะครับกับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับเช้าวันเสาร์ที่3เสาร์นี้อย่าลืมนะเดี๋ยวเย็นนี้6โมงเย็นน่ะไปเชียร์กุ้งสายฟ้ากันนะครับผมฟุตซอลนัดที
1: ่แต่วันนี้เราไม่มีสายจากฝั่งนู้นมานะ
0: โอ้สงสัยแกบอกคลื่น
2: เขาน่าจะยุ่ง
0: ยุ่งไงยุ่ง
3: ยุ่ง
0: ยุ่งยุ่ง
3: เซลล์รากหญ้าแบบนั้นแหละครับไม่ค่อยมีเวลา

0: บรรยากาศหรือว่าสภาวะในช่วงนี
1: ้
0: โดยปกติอะครับรถเราจะมีระดับเขาเรียกว่าลุยน้ำท่วมอาจารย์
1: ใช่ใช่
0: สามารถน้ำเท่านี้ระดับเท่านี้สามารถลุยได้ไห
1: ม
0: น้ำสูงกว่านี้ลุยได้ไหมวันนี้ผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วครับน้ำท่วมระดับไหนไม่ควรขับลุยนะครับมันจะแบ่งเป็น3ประเภทอาจารย์ประเภทที่1ก็คือรถพวกเอทีพวกยาริสก็คือ
2: รถเก่งเล็ก
1: เก่งเล็ก
0: ถูกต้องครับ ต่อไปก็คือจะเป็นไฮบริดนะครับพวกมีมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ SUV
1: ครับผม
0: นะครับ SUV ก็คือสูงขึ้นมานิดนึง
1: ใช
0: ่แล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นพวก 4 wheel แล้วก็พวก Fortuner
2: พวก SUV พวก
0: ถูกต้องวันนี้มีคำตอบให้นะครับ
1: ครับผม
0: 1นะครับรถไฟฟ้าEV สามารถลุยน้ำได้กี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ก
1: ็
0: คือสามารถลุยน้ำได้อยู่ที่10ถึง20เซนติเมตรนะครับประมาณครึ่งล้ออาจารย
1: ์ก็ไม่ถึงแม้มันทันนะแม้มัน
0: ใช่ครับประมาณครึ่งล้อก่
1: อ
0: นนะครับสามารถขับได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ความเร็วต่ำ
1: ครึ่งล้อบางทีตรงไหนอย่าครึ่งล้
0: อครึ่งล้อรถยนต์อาจารย
2: ์ก็30เซนก็ฟุตหนึ่ง
1: ครึ่งล้อก็อยู
0: ่ประมาณนั้น
1: ก็คือระหว่างกลางดุมล้
0: อประมาณนั้นอาจารย
1: ์
0: สามารถขับลุยน้ำได้นะครับแล้วก็ใช้ความเร็วตามนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ให้คลื่นน้ำมันกระแทก
3: สูงเยอะ
0: ถูกต้องครับถ้าระดับน้ำ30ถึง40เซนล่ะควรระวังมากที่สุด
1: ครับ
0: นี่เริ่มสูงแล้วจ้ะ
1: ครับ
0: น้ำเริ่มเยอะละถามว่าไปได้ไหม
1: ครับ
0: ยังไปได้แต่ว่าต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะระดับน้ำจะอยู่มิดล้อละ30ถึง40มันจะเริ่มมิดล้อแล้วจ้ะ
1: ครับ
0: นะครับน้ำเขาเรียกว่าเข้าชายล่างประตูแล้ว
1: ใช่คร
0: ับ พอเข้าชายล่างเนี่ยน้ำจะเข้าห้องโดยสารได
1: ้
0: นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอันตรายด้วยนะ
1: ใช่
0: นะครับต่อไประดับน้ำที่สูงกว่า50เซนนี่มาละ
1: ครับผม
0: ห้ามลุยเด็ดขาดนะครับ
1: มันก็สูงไป
0: สูงไปถูกไหม
1: ใช่
0: นะครับ
1: อันนี้ขึ้นเกือบถึงไฟหน้าเลยผมว่านะ
0: ใช่จ้านี่
1: เกือบถึงไฟหน้า
0: เกือบถึงไฟหน้าแล้วจ้า
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือห้ามเลยนะครับถ้าเห็นห้ามเลยครับเพราะว่าระดับน้ำเขาเรียกว่าจะทำให้รถลอยตัวพี่ว่องเหมือนมีกระแสน้ำมา
1: ใช่ๆ
0: รถมันจะเริ่มลอยได้แล้วใช่
1: ถูกต้อง
2: มันรถมันจะเริ่มเหมือนเรือแล้วจะเริ่มโครง
0: ครัวใช่เห็นไหมที่ว่าอยู่ๆเขาน้ำเขาพัดรถนะครับลงครัวเนี่ยครับก็คือ50เซนคุณยังลุยไปนะครับอันนี้ไม่สามารถลุยได้นะครับยิ่งถ้าน้ำไหลเชี่ยวนี่อันตรายเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันจะพาเราลงคูได้เลยนะครับ
1: สูญเสียทรัพย์สินและชีวิต
0: เกือบถึงไฟหน้าแล้วจัง
1: ใช่ครับ50เซนเกือบถึงไฟหน้าแล้ว
0: นะครับ50เซนนี่ไม่ควรทีนี้ต่อไปสำหรับรถที่สามารถลุยน้ำได้นะครับ
1: ครับ
0: ไม่เกินครึ่งล้อก็ลุยได้เหมือนเดิม
1: ครับผม
0: นะครับ10ก็เอาง่ายนะครับ10ถึง20
1: ครับ
0: ลุยได
1: ้ครับผม
0: นะครับ30ถึง40นะครับไม่ควรแนะนำ
1: ครับผม
0: ให้ดูก่อนทีแม่ดูออฟโรดออฟโรดนี่สบายนิดนึง
1: ครับผม
0: 30ถึง 40% นะครับ
1: ใช่
0: สามารถลุยได
1: ้ครับผม
0: ต่อไปนี่ทำให้เครื่องยนต์สามารถเสียได้นะครับ
1: ผม
0: ทีนี้สำหรับมาดูรถ SUV หรือออฟโรดกันบ้างอาจารย์
1: ครับผม
0: ตัวนี้40ถึง50นี่ลุยได้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพราะว่าโดยรถมันจะออกแบบมาสูง
1: ใช่ครับ
0: สามารถลุยน้ำได้นะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าให้ใช้ความเร็วต่ำเหมือนเดิม
1: ใช่คร
0: ับนะครับห้ามใช้ความเร็วสูง
2: จะเห็นบางคันเนี่ยขับมาโอ้โหไม่เกรงใจกันเลย
0: ใช่มาแบบคลื่นสาดมาเลยทีนี้ไปดู4 wheel แล้วก็ฟูจูเนีย
1: ร
0: ์ตัวนี้คือสามารถลุยได้ถึง70ถึง80เซนเลยนะ
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็สำหรับรุ่นที่มี4 wheel เราสามารถปรับเป็น4 wheel ได้กันนะ
1: ข
0: ับเคลื่อน4ล้อได้นะครับประมาณนี้นะครับผมโดยรวม
1: ใช่คร
0: ับ
1: โอเคครับอันนี้คือการลุย
0: ใช่ลุยน้ำอาจารย์
1: นะครับก็ผมมี
2: แต่ถ้ารถดัดแปลงเขาจะดูยังไงอ
0: ะไรครับพี่
2: ถ้ารถดัดแปลง
0: รถดัดแปลงถ้ายกสูงอยู่แล้วมันก็ลุยได
1: ้
0: แล้
2: วจะเขาบอกว่ามีทริคก็คืออย่าให้มิดไฟหน้า
1: อย่ามิดไฟหน้า
2: อย่ามิดไฟหน้า
0: โอ้ถ้ามิดไฟหน้านั้นผมว่าน่าจะเกือบเม็ดแล้ว
1: ใช่
2: เพราะหลังไฟหน้ามันจะเป็นเสื้อกรองอากาศ
1: ใช่
2: แล้วก็แบตเตอรี่ให้ดูก็ได
1: ้ครับผม
2: บางทีเราลงไปวัดไม่ได้เพราะตอนช่วงนั้นเราลุยน้ำ
1: ครับผม
2: ถูกไหม
0: ก็เหมือนเห็น
2: คือถ้าเลยระดับไฟหน้านี่คืออันตรายแล้ว
0: เห็นคันหน้าลุยระดับไฟหน้าเราก็ถอยเลยดีกว่าพี่นะ
1: ใช่
0: เราห้ามไปต่อ
2: ใช่
1: คร
0: ับ นะครับทริคเล็กๆครับผม
1: ใช่ครับก็
2: ถ้าลุยระดับไฟหน้านี่พอลุยเสร็จออกมานี่ป้ายทะเบียนจุดแน่นอน
0: เรียบร้อยแน่นอน
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
2: ส่วนใหญ่
0: ใช่ครับ
2: เราจะได้เลขสวยๆมาไว้ใช้
0: ได้ป้ายใหม่ใช่ไหม
2: ได้ป้ายใหม่ดีไม่ดีป้ายประมูลก็มาด้วย
1: ครับผมก็นะครับก็เสริมอีกทริคนึงนะครับก็เกี่ยวกับ

0: ท่วมเหมือนกัน
1: ครับผม
0: ก็เราควรดูแลรถอย่างไรหลังน้ำท่วม
1: หลังน้ำท่วมโอเค
0: ใช
1: ่เมื่อกี้ผมน้ำท่วมแล้ว
0: นะ
1: ทีนี้ก็จะหลัง
0: การลุยการลุยการล
1: ุ
0: ยอันนี้น้ำท่วมนะ
1: ผมลุยไปแล้ว
0: ใช่ครับน้ำท่วมมันก็มีหลายแบบนะ
1: ครับ
0: มิดคันถ้ามิดคันก็คือ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยแต่แบบนั้นนะครับไม่ต้องดูแลแล้วก็ให้ประกันเขาดูแลนะครับมิดคันครึ่งคันนะครับหรือว่าแค่จมบางส่วนนะครับถ้าจมบางส่วนคือไม่ถึงครึ่งล้อไม่เข้าห้องโดยสารหรืออาจจะเข้าห้องโดยสารสักนิดนะครับผมอันนี้เราก็สามารถดูแลต่อได้นะครับ
1: ก็กรุงเทพครึ่งสำคัญแล้วกัน
0: ถูกต้องครับก็ถ้าให้ตรวจเช็คนะครับ
1: เพื่อ
0: ป้องกันไม่ให้มันมีปัญหาซ้ำซ้อนนะครับระหว่างการใช้งานก็หนึ่งเลยนะครับก็ตรวจสอบภายนอก
1: ครับ
0: ภายนอกว่าเรื่องโคลนเรื่องดินเรื่องหินเรื่องทรายหรือว่ามีสภาพของไฟหน้าไฟท้ายมีน้ำ
1: เข้าไหม
0: ใช่นะครับผมสองก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวซะนะครับอย่างเช่นน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับถ้าจมระดับนั้นนะคือน้ำมันบางท
1: ี
0: ม
1: ัน
0: จะเข้าไป
1: มันเข้าไปแล้ว
0: ใช่ครับผมนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำยาหม้อน้ำนะครับ
1: ไล่ไปเลย
0: นะครับ
1: ครับผม
0: เพราะว่าจะมีการปนเปื้อนของน้ำทำให้คุณภาพมันเสื่อมไปนะครับสามก็ระบบไฟครับ
1: อันนี้สำคัญจัง
0: ใช่ครับ
2: ระบบไฟนี่โอ้โหยาก
0: ใช่ครับ
1: ยากนะพี่นะ
2: ใช่ครับยาก
1: ยากมาก
2: แต่ถ้าท่วมไม่นานก็ต้องถอนมารื้อทั้งคันแล้วก็รื้อพรมรื้ออะไรรื้อชุดสายไฟมาไล่ความชื้นทั้งหมด
0: ใช่คร
2: ับ ความชื้นทั้งหมด
0: ถ้าไฟก็อยากให้ตรวจสอบเลยหลักๆก็จะเป็นไฟตัดหมอกเพราะมันอยู่ต่ำนี่ไฟตัดหมอกหน้าหรือไฟตัดหมอกหลังนะครับถ้าท่วมสูงขึ้นมาก็เป็นระดับไฟเบรกนะครับไฟเบรกไฟหลีไฟเลี้ยวอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ4ก็คือ5นะครับ
1: 5ครับ
0: ตรวจสอบเครื่องยนต์นะครับว่าก
2: รองอากาศนี่เปลี่ยนทิ้งได้เลย
0: ถูกต้องครับกรองอากาศแล้วก็พวกตรวจสอบความผิดปกตินะครับ
1: ครับ
0: ฟังเสียงนะครับ
2: อย่าเพิ่งสตาร์ทก่อน
0: ใช่ใช่นะครับ
2: ก็คือถ้าไม่เครื่องยนต์ก็ถอดกรองอากาศเปลี่ยนแล้วก็ถอดชุดกรองอากาศมาทำความสะอาดเพื่อที่จะเป่าไล่น้ำที่มันอยู่ข้างในท่อหม้อกรองอากาศทั้งหมด
0: ใช่
2: เพราะบางคนเปลี่ยนแค่กรองอากาศแต่ไม่ได้ดูท่อหม้อกรองอากาศที่ข้างใต้มันก็อาจจะมีน้ำคึงพอเราสตาร์ทเครื่องไปน้ำก็เข้าไปในเครื่องแรกๆอาจจะไม่เป็นไรแต่มันสะสมบางท
0: ี
1: ก็คือแนะนำก็คือให้เอารถเข้ามาศูนย์ดีกว่าพี
2: ่หรือไปที่อู่แล้วก็ให้อู่เขา
1: ให้อู่เขาไล่ให้
0: ครับแล้วก็ตรวจสอบช่วงล่างอันนี้สำคัญ
1: สอง
0: รถที่จมน้ำเนี่ยพวกลูกหมากโชคน้ำบูทต่างๆ
1: เชื่อน้ำอาจารย์นะ
0: ใช่ครับ
2: พวกนั้นจะไม่เท่าไหร่เด็ดแต่ถ้าเป็นพวกลูกปืนล้อ
0: ใช่ใช่
2: มันจะเกิดเป็นสนิมได้
1: เรียบร้อย
0: ครับแล้วก็ความสะอาดภายในคร
2: ับ นั่นแหละสำคัญกินน้ำกินน้ำ
0: ใช่คร
2: ับ ถอดผมมาซักมา
0: ล้างต้องครับแล้วก็ระบบแอร
1: ์ครับ
0: นะครับ
2: แอร์ไม่น่าจะมีปัญหา
0: ก็พวกกองอะไรกองอากาศ
2: นะครับ
0: กองอากาศ
2: เองกองอากาศแอร์
0: มันชื้นมีความชื้น
2: มอเตอร์พัดลมแอร์มอเตอร์ระบายความร้อนมีเสียงดังหรือเปล่า
0: ครับผมใช่นะครับแล้วก็เวลาขับก็ลองสังเกตเสียงต่างๆนะครับผมถ้ามีเสียงแปลกๆก็ให้เอารถเข้าไปตรวจสภาพหรือทำการแก้ไข
2: แต่รถที่น้ำท่วมนี่ใช้เวลาในการบำรุงรักษาน
0: านครับ
2: คือถ้าเรารู้เลยว่ารถเราไปไม่ได
0: ้
2: อยู่ที่บ้านหรืออะไรเนี่ยข้อสำคัญก็คือให้ถอดแบตเตอรี่ขั้วลบออกทันที
0: ใช่อย่าเพิ่งสตาร์ทรถก่อนนะ
2: คือการถอดขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบออกมันจะป้องกันกระแสไฟฟ้าที่เข้าไปเลี้ยงระบบไฟฟ้าของรถยนต์มันก็จะป้องกันชุดสายไฟชำรุดของคอมพิวเตอร์เสียได้แต่ถ้าเราไม่ถอดปุ๊บเนี่ยพอน้ำท่วมใช่ไหมมันก
0: ็
2: ชุดสายไฟชุดคอมพิวเตอร์ของระบบรถยนต์มันก็จะเกิดการไหม้เกิดการช็อตความเสียหายจะรุนแรงมากจะถ้าเราถอดขั้วลบแบตเตอรี่ออกไม่เป็นไรหลังจากที่น้ำลดเราก็มาบำรุงรักษาแล้วก็แค่เอาชุดสายไฟชุดคอมพิวเตอร์พวกนี้มาไล่ความชื้นมันก็กลับมาใช้งานได
0: ้ก็
2: คือถ้าไปไม่ได้นะพี่ชวุฒิถอดขั้วแบตออกเลย
1: ถอดก่อนเลยพี่นะ
2: ถอดก่อนเลยอย่างอื่นไม่รู้ถอดขั้วแบตทิ้งเลย
3: ก็เจอภัยพิบัติรอบนี้มูลค่าความเสียหายนี่จะเยอะมาก
1: เยอะมาก
2: ครับประเมินค่าไม่ได้ที่นอนนี
3: ้
2: ยิ่งรถไฟฟ้าก็ระบบไฟฟ้าก็จะรวน
1: เรียบร้อยเลยพี
3: ่มีบางคนพูดเป็นทำนองทีเล่นทีจริงนะว่า
1: ไงพี
3: ่รถไฟฟ้าถ้าน้ำลดแล้วก็ไปตากแดดให้มันแห้งให้มันแห้งสนิทแล้วก็
2: คันนี้รถไฮบริดเราถอดขั้วลบแล้วมันก็จะมีปลั๊กเซอร์วิสให้ไปถอดปลั๊กเซอร์วิสออกด้วย
1: ครับ
2: ที่ด้านหลัง

0: ั่น
1: นะครับผมมันก็จะเป็นการตัดวงจรไฟแรงสูงออกจากระบบด้วย
0: ครับนะทีนี้ผมก็มีเคส
2: ตัวอย่าง
0: นะครับหนึ่งเคสนะคร
2: ับ จากผู้ใช้รถ
0: นะครับอันนี้เพิ่งเจอมาเมื่อวานเลยนะ
2: เมื่อวานนี้เอง
0: ใช่ครับ
2: ผู้ใช้รถจริง
0: ใช่ครับลูกค้ามีปัญหานะครับเกี่ยวกับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับในรถยาริสแฮทแบ็ก
2: ครับ
0: คือต่อบลูทูธแล้วนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการรับสายสมมติว่าพี่ชัยวุฒินะครับเชื่อมต่อบลูทูธกับรถยาริสใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: อยู่ๆมีคนโทรเข้ามาปุ๊บอยู่ๆมันก็ตัดไปเลย
2: ครับ
1: รับไม่ได้
0: มันรับไม่ได
1: ้รับสายไม่ได้ครับ
0: ไม่ทันได้รับมันก็ตัดไปเลย
1: มันตัดไปเองเลย
0: ใช่มันก็ตัดไปเลยเองเลยนะครับ
2: ครับ
0: ทีนี้ผมก็ลงมาตรวจสอบกับลูกค้านะครับก็ให้ลูกค้าสตาร์ทเครื่องนะครับให้ลูกค้าเชื่อมต่อนะครับบลูทูธนะครับเสร็จทีนี้ก็ผมก็ทดสอบนะครับทดสอบก็คือโทรเข้าไปพอโทรไปปุ๊บมันตัดเลยจริง
1: ๆมันก็ตัดจริงตามที่ลูกค้าแจ้ง
0: ใช่
1: ยืนยัน
0: มันก็ตัดเลยนะครับทีนี้ผมก็ทำการนะครับเบื้องต้นผมทำการลบ1ลบที่หน้าจ
2: อ
0: ของรถความจำอ่ะที่มันจำไว
2: ้ถูกต้องครับ
0: นะครับ2ลบที่มือถือของเรา
2: ครับ
0: นะครับผมก็เชื่อมต่อใหม่อีกนะครับเชื่อมต่อใหม่นะครับพอเชื่อมต่อใหม่ปุ๊บมันก็ยังตัดเหมือนเดิม
1: ถูกต้องครับตัดเหมือนเดิม
0: มันยังตัดเหมือนเดิ
2: ม
0: นะครับ
2: ครับ
0: ทีนี้ผมก็เข้าไปในหน้าจอของรถยนต
2: ์ถูกต้องครับ
0: ไป
2: ต
0: ั้งค่า
2: ถูกต้องครับ
0: ระบบแล้วก็มันจะมีท่อนล่างที่ว่าเป็นบลูทูธ
2: ครับ
0: นะครับทีนี้มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ว่ามันเขียนบอกว่า
2: ไม่รับสาย
0: ปฏ
2: ิ
0: เส
2: ธใช่คร
0: ับ
2: อ
0: ัตโนมัติ
2: ถูกต้อง
1: มีปุ่มให้เลือก
0: ใช
2: ่ปฏิเสธ
0: โดนมันออนเลือก
2: ถูกต้อง
0: มันออนอยู่ทีนี้ก
2: ็
0: ผมก็กดปิด
1: ก็ยกเลิกไป
2: ใช
0: ่ใช่ทีนี้โทรมาปุ๊บ
2: ก็รับได
0: ้มันโทรเข้าแต่ทีนี้มันมีปัญหาซ้อนอีกก็คือมันไม่ได้รับมันรับอัตโนมัติ
2: ใช่มันรับเอง
0: มันรับอัตโนมัติอีก
1: ไม่ได้รับเองอยากให้รับเอง
0: ใช่ครับคือโทรปุ๊บมันก
2: ็เลย
0: ก็ขึ้นเลยมันตัดเลย
2: ใช่
0: ปกติเนี่ยจริงๆมันต้องไปกดป
2: ุ
0: ่มอะปุ่มเขียวปุ่มรับหรือกดวางใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้มีปัญหาซ้อนอีกผมก็ไม่ทำไรผมว่าคันนั้นเดี๋ยวผมยกเลิกของลูกค้าก่อน
2: ครับ
0: เชื่อมของผม
1: ลองดูเครื่องใหม่
0: พอเชื่อมของผมปุ๊บทีนี้กลายเป็นว่ามันไม่รับอัตโนมัติครับผมก็
1: รับได้ปกติ
0: ใช่ผม
1: เมื่อกดปุ่ม
0: ใช่ผมก็สันนิษฐานไปที่มือถือลูกค้า
2: ถูกต้องครับ
0: พอสันนิษฐานไปที่มือถือลูกค้าบอกว่าผมว่าใช้คำว่าไปตั้งค่าอะไรในมือถือหรือเปล่า
2: ใช
0: ่เพราะของแกเป็นยี่ห้อ Samsung นะครับทีนี้แกบอกไม่ได้ตั้งไม่ได้ทำอะไรเมื่อก่อนยังรับได้นู่นนี่นั่นผมก็เลยไปรีเซ็ตหน้าจอของรถยนต์ก่อนไปรีเซ็ตของหน้าจอนะล้างค่าล้างให้เป็นค่าโรงงาน
2: แล้วก็ตั้งค่าใหม่
0: เริ่มกันใหม่นะครับทีนี้ก็มาจับเชื่อมต่อเหมือนเดิ
2: ม
0: ก็ยังรับอัตโนมัติอยู
2: ่
0: ทีนี้ผมก็ลองไปจิ้มในโทรศัพท์แก
2: น่าจะมือถือแล้วล่ะ
0: ใช่ครับทีนี้ผมไปเจอไข่ปลาของไอ้หน้าจอที่เชื่อมต่อนะ
2: ครับ
0: ปึ๊บมันขึ้นอันแรกเลยเม
2: ื
0: ่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกรับสายอัตโนมัติเปิดอยู่นะครับผมก็กดปิด
2: พ
0: อกดปิดผมโทรปุ๊บมันไม่อัตโนมัติแล้วทีนี
1: ้ปกติแล้ว
0: ทีนี้จากที่ว่าแข็งๆปุ๊บอ่อนลงโยบเลยนะครับผม
1: ก็มาจากของโทรศัพท์ของแกเอง
2: ถูกต้อง
3: แล้วก็มาจากการตั้
1: งค่าหน
3: ้
1: าจอด้วย
3: โทร
0: ใช่
3: ตั้งค่าในรถยนต์ด้วย
0: คือจริงๆผมจะยอมแล้วนะคือโอเคเราแก้ปัญหาตรงที่ว่าโทรไปมันตัดอัตโนมัติเราแก้แล้วแหละแต่เรายังแก้ไอ้ที่ว่ามันรับอัตโนมัติไม่ได้ดีไม่รู้จุดอะไรทำให้เราแบบลองดูอีกครั้งแล้วก็เข้าไปในมือถือกลายเป็นว่าเราก็แก้ปัญหาได้ทั้ง2จุดลูกค้าก็แฮปปี้ยิ้มออกจากเชียร์รูมไปนั่นแหละครับมันก็เป็นเรื่องที่บางที
1: มัน
0: ละ
1: เอียดอ่อนหลายคน
0: ใช่ใช
1: ่เชื่อมต่อ
3: คือโทรศัพท์บางทีมันจะมีการอัปเดตการตั้งค่า
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เหมือนผมใช้แต่ผมใช้ไอโฟนบางทีพวกอะไรนะ Android ไม่ใช่ได้ใช้บางทีเราก
2: ็ไม่ค่อยถนัด
0: ไม่ค่อยถนัดอะไรประมาณนี
3: ้เดี๋ยวนี้ Android เดี๋ยวนี้มันมี AI เนี่ยพอเราแค่คุยกันอยู่มันคุยขึ้นไปมัน
0: ครับผมแล้วปัญหาพวกการต่อบลูทูธนะครับการต่อ Apple CarPlay นะครับแล้วก็การต่อ Android Auto เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมี

0: หามากเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมแบบไร้สายไง
1: ถูกต้อง
0: ครับผมซึ่งผมก็บอกลูกค้าแล้วถ้าเกิดกรณีเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับก็เหมือนเราเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเราเชื่อมต่อบางทีเราเชื่อมต่อมันดีอยู่ๆมันเออร์เรอร์นะครับก็แนะนำให้ลบซะนะครับลบคือลบความจำครับแล้วไปจับใหม่ซะ
2: จับคู่แพ้ใหม
0: ่ใช่ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นอีกเคสนึงลูกค้าก็โทรมานะครับว่าคือวันออกรถผมก็ทำการเชื่อมต่อ Apple CarPlay ไปให
1: ้
0: ถูกต้องไหมครับทีนี้ลูกค้าก็ใช้ไปประมาณเกือบครึ่งเดือนนะโทรมาน้องทำไม CarPlay พี่ไม่ต่อล่ะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ได้แต่บลูทูธได้เลยประมาณนี้ผมก็แนะนำว่าให้ลูกค้าทำการเชื่อมใหม่จอดรถทำการเชื่อมใหม่นะครับก็แนะนำไปก็ลูกค้าก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาก็น่าจะเรียบร้อยนะครับผมนะครับ
2: เพราะอย่าลืมว่าโทรศัพท์มันจะอัปเดตตลอด
0: ใช่
2: คือนี้ผมอาทิตย์นึงจะอัปเดตเวอร์ชันอัปเดตแอป
0: ใช่ครับแต่ผมคิดว่าถ้าจะให้มันเสถียรจริงๆอ่ะผมแนะนำให้ซื้อสายโดยเฉพาะแล้วก็ไว้ในรถสัก
3: เส้นหนึ่ง
0: เส้นหนึ่ง
3: เสียบกับจอเลยไหม
0: ถูกต้องครับอันนั้นคือชัดเจนเลยจะนิ่งมันจะเสถียรเลยคือไม่ว่าบางทีเราใช้งานไปเกิดการสะดุดนู่นนี่นั่นถ้าเป็นสายนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับซึ่งถ้าเราเทียบเหมือนเมื่อก่อนคือมันต้องใช้สาย
1: ใช่
0: นะครับพอมาเป็นรุ่นใหม่ๆ
1: รุ่นแรกๆมันต้องใช้สาย
0: ใช่พอรุ่นใหม่
1: ๆมันไม่ต้องละ
2: ไร้สาย
0: มันเป็นไร้สายไงนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมอย่างเช่นพวกไวเลสชาร์จเจอร์ก็เหมือนกันชาร์จแบตโทรศัพท์แบบไร้สาย
1: ครับ
0: มันดีไหมมันดีครับ
2: แต่มันก็ไม่ค่อยเสถียร
0: แต่มันก็ไม่เสถียรนะครับอันนี้เราก็แนะนำลูกค้าว่า1การไม่เสถียร1ถ้าพี่ใส่เคสที่มีความหนาจนเกินไปพี่เอาไปตั้งบางทีมันก็ไม่ชาร์จ
1: มันก็ไม่ชาร์จ
0: นะครับผมแล้วช่องของแต่ละรุ่นบางทีขนาดก็ไม่เท่ากันอีก
1: ถูกต้องครับ
0: บางรุ่นก
1: ็หลวมไป
0: แค่ไปอีกนะครับผมพอดีนะครับแต่อันที่หลวมไปมันก็จะมีประเด็นอีกเพราะว่าเราขับรถไปเกิดไปขึ้นเนินขึ้นหลุมไปขึ้นอะไรนะมันกระด้งกระเด้งครับมันก็เหมือนกับว่าโทรศัพท์มันลอยตัวนึกไหม
1: ใช่
0: มันก็หยุดการชาร์จ
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็มาชาร์จใหม่นะครับผมจริงๆอะไวเลสชาร์เจอร์มันก็เป็นแบบในกรณีฉุกเฉินจริงๆกันนะ
2: เพื่อความสะดวก
0: ใช่ฉุกเฉินแต่ก็ชาร์จไว้อยู่นะ
1: คร
0: ับ นะครับผมนะครับประมาณนี้
1: ฉะนั้นครับเดี๋ยวผมเสริม Apple CarPlay Android Auto ให้นิดน
0: ึ
1: งนะครับสำหรับรถที่มีรุ่นนี้แบบไร้สาย
0: ครับผม
1: สำหรับAndroid Auto มันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเขาเรียก Apple CarPlay
0: ครับผม
1: ลูกค้าผมเจอมาด้วยตัวเองเลยเขาบอกว่าเขาเชื่อไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมใช่ครับเขาลืมเปิด Siri
0: นะครับ
1: อันนี้เป็นทริคเล็กๆ
0: เป็นเงื่อนไขของเขา
1: ถูกต้องต้องไปเปิด Siri ก่อนกัน
0: ใช่
2: Siri คืออะไรอะ
1: Siri คือ
0: มันเป็นฟังก์ชันของ Apple
1: ใช่
0: Apple ครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าคำสั่งด้วยเสียง
1: นะครับอันนี้จริงพี่ถ้าคุณไม่เปิด Siri
0: มันไม่ไปเลยครับมันไม่เชื่อมต่อนะครับซึ่งมันเป็นเงื่อนไขของเขา
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: คุณต้องเปิด Siri ก่อน
0: ครับผม
1: แล้วก็ได้เลยประมาณนี
0: ้ใช่แล้วก็เสริมอีกอย่างคือลูกค้าก็ถามว่าเมื่อต่อ Apple CarPlay แล้วหรือ Android Auto นะสามารถดู YouTube ได้มั้ย
1: ตอบเลยว่า
0: คำถามประจำที่เจอเลยไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าในส่วนของจอของรถเขามีระบบความปลอดภัยล็อกอย
1: ู
0: ่นะครับความปลอดภัยล็อกอยู่นะครับมันอะไร
3: คือถ้าเปิดให้ดู YouTube ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้
3: อ
1: ัน
3: ตราย
0: เราเปิด YouTube เราเปิดได้แต่มันออกแต่เสียงนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับทีนี้มันก็มีคำถามอีกนะครับรุ่นใหม่ๆเขาจะไม่มีระบบ Navigator
1: มี
0: ในบางรุ่นที่มี
1: ใช่ครับ
0: นะครับทีนี้เราก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือ Android Auto
1: Android
0: เพื่อใช้ Google Map
1: ถูกต้องครับ
0: ถือได้เลยข้อดีคือเราไม่ต้องอัปเดต
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมเพราะ Google มันอัปเดต
1: อัปเดตอยู่แล้วนะครับ
0: นะเราแล้วก็เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเพราะว่ารถที่มี Navigator รุ่นแรกๆเขาจะมี Memory ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: หรือเป็นแผ่น CD ถ้าเกิดในส่วนตรงนี้หาย1ก็หลายบาทอยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็ถ้าหายมันก็จะใช้ไม่ได้
1: แรกเลยเป็น CD นะ
0: ใช่ครับเป็น CD
1: ใช่ครับ
2: แรกเป็น DVD
0: เป็นแผ่น DVD
1: นั้นย้อนไปไกลมาก
0: ใช่ย้อนไปไกลมาก DVD ใช่แล้วก็มาหลังๆก็เป็น Memory
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับผมพอมาหลังๆอีกก็เป็นแบบเนี่ย
1: แล้วเมื่อก่อนต้องอัปเดตนะจัง
0: ใช่
1: ถ้าไม่อัปเดตมันจะใช้งานไม่ได้
2: อัปเดตทีก็หมื่นกว่าบาท
1: ใช่ครับ
0: ทีก็ค่าใช้จ่ายมันก็
1: ถูกต้องครับ
0: จะสูงครับอันนี้ก็มาปรับให้เข้ากับให้กับ
1: นะ
0: ใหม่ๆ
1: เขาเรียกว่าทันสมัย
2: ยุคใหม่ๆ
1: ใช่ยุคดิจิตอล
0: แต่ผมเห็นในแอปซ่อมนะมันมีอยู่มันมีอุปกรณ์นะครับที่พ่วงต่อกับรถแล้วก็สามารถดู YouTube ดูอะไรได้นะแต่รู้สึกราคาประมาณ3,000

0: ไม่สามพันกว่า
1: ไม่แนะนำดีกว่าจะอันตรายดีกว่าพอเราขับรถไปด้วยดู YouTube ไปด้วยอันตราย
2: เคยดูคนข้างๆดูไง
1: ใช่ครับต่อให้คนข้างๆดู
0: ใครคนข้างๆดูไอ้ก็บางทีมันก็
1: ใช่มันก็แว็บนึงนะผมขับรถ
0: ครับผม
3: ไอ้คนข้างๆนี่สำคัญ
0: ใช่ๆลูกอีกอ่ะ
3: ไม่ใช่ของเสียลูกตัวนี่สำคัญ
1: ผมไม่ต้องมีเนวิเกเตอร์เลยของผมมันจะบอกให้ตลอดเวลาม
3: ีตัวเป็นตัวเตือนที่ดีด้วย
2: มาทั้งเสียงบอกทั้ง acting ด้วยไหม
1: หลังๆมันจะมีมือมาด้วยพวก
2: ม
1: าละ
2: มือก็ออกด้วย
1: มือมา
2: เสียงไม่ออกแต่เสียงออกมือด้วย
1: หัวผมบวมมาละ
3: เป็นเนวิเกเตอร์ชั้นดีเลย
1: ก็จะถึงบ้าน
3: แล้วก็เป็นระบบความปลอดภัยในตัวด้วย
1: แล้วผมไม่ต้องเสียรายปีด้วยนะพี่ไม่ต้องเสียรายเดือนด้วย
3: เบ๊ก
2: โอเคนะฮะเราวันนี้ออโต้โชว์เคสเป็นไงฮะเราย้ำกันทีนึง
0: ครับผม
2: วันนี้ใครอยู่บ้างวันนี้ออโต้โชว์เคส
1: วันนี้อาจารย์อยู่ผมอยู่พรุ่งนี้
0: ผมอยู่วันจันทร์ครับ
1: ครับผมวันจันทร์ผมก็อยู่
0: แ
1: ต่ว่าจะมีทีมน้อง
2: มีทีมงานอยู
1: ่ทุกวันนะครับผม
0: ก็สามารถเข้าไปชมรถได้ตอนนี้ที่บูธของเรานะครับก็จะมีรถโชว์อยู่3คัน
1: ถูกต้องครับ
0: ก็จะมีตัวในส่วนของตัว A-Chief
1: ครับ
0: นะครับ1คันแล้วก็ Travel
1: ใช่ครับ
0: 4ประตู
1: ครับ
0: 1คันแล้วก
1: ็Travel
0: ตอนเดียโฟ1คันนะครับแล้วก็มีทีมงานนะครับฝ่ายขายรอๆสวยๆนะครับคอยบริการคุณลูกค้าที่บูธนะคร
1: ับผม
0: นะครับทุกวันจนถึงวันที่5ตุลานะครับเวลาก็ตั้งแต่ห้างเปิดจนถึงห้างปิด
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ถ้าอยากเจอลุงตู่ก็พรุ่งนี้เจอกัน
0: หรือว่าจะไปก่อนก็ได้นะครับไปรอแต่ต้องรอนะ
1: เพราะยังไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะห้างยังไม่เปิด
0: ถูกต้อง
2: ตัวเตี้ยไปตัวเตี้ยเมื่อไหร่จะมา
0: ก็เร็วๆนี้ครับผม
1: ใกล้แล้วพี่ใกล้แล้ว
0: ใกล้แล้ว
2: ใกล้นะ
1: มีภาพแบบบอกมาแล้ว
0: ใช่ใช่น่าจะนะพี่ชัยวุฒิไม่ลองตีเทิร์นไหมครับแล้วก็เปลี่ยน
2: น่าจะรีเทิร์นรอบนี้แหละ
0: รีเทิร์นรอบนี้นะครับผม
1: พี่ชัยวุฒิจะรอวันที่1กับ16อยู
0: ่ผมก็รอก็ยินดีกับ
2: ชาวละแม
0: ชาวละแมบ้านผมเองครับถูกรางวัลที่1 2ใบ12ล้านอยู่แถวๆท่าแพแม่ส่งมาให้ดีใจแล้วก็แม่ถูก
1: คนอื่นถูก
0: คนอื่นถูก12ล้านนะครับผมก็ยินดีกับ 701
2: กับ
0: 70นะครับผมส่วนเรานี
2: ้ก็รองวดต่อไป
0: กินมากเหมือนเดิม
1: แต่ผมยังรอพี่เชวุฒิเหมือนเดิม
2: รองวดถัดไป
0: ใช่ครับ
2: รองวดถัดไป
0: อยู่ที่ดวงครับต้องทำบุญเยอะๆครับผมนะครับ
3: ตอนนี้มันจะมีเทรนด์ใหม่พี่เชวุฒิ
1: ครับ
3: เมื่อก่อนเนี่ย
0: ครับ
3: ตอนนี้เราฟังเพลงอะไรเป็นสตรีมมิ่งหมดใช่ไหม
1: ใช่ใช่
3: แต่ตอนนี้ลูกการเก็บของเนี่ย
0: ครับ
3: เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะเริ่มเก็บซีดีมากขึ้น
1: อ๋อกลับมาแล้วพี
0: ่ย้อนยุคอ่ะ
3: ใช่เพราะว่าเขาถือว่า
0: ครับ
3: มันจะเป็นสมบัติของเขาเลย
1: อ๋อ
3: เป็นสมบัติที่จับต้องได
1: ้อืม
3: ตอนนี้มันกำลังมาเลย
0: ใช่คร
3: ับ ใครมีซีดีเก่าที่เป็นซีดีลิขสิทธิ์ก็เก็บไว
0: ้
3: ช่วงนี้กำลังมาม
0: ันเป็นแฟชั่นการนึกอะไรเก่าๆก็เหมือนเซลงตู่นึกถึงเก่าๆเรื่องเก่า
1: ๆ
0: แฟนเก่า
3: เทปคลาสสิกก็ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแผ่นเสียงสังเกตดูแผ่นเสียงแผ่นเสียงแผ่นแท้นะแผ่นแท้
0: ใช่
1: นึกถึงเทปคลาสสิกพี่เพราะมันมันยืดพี่จะ
0: เอาไป
1: แช่ตู้เย็น
0: ท
1: ันไหมที่ว่าพอเราฟังมากๆมันจะยืดเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วมันหาย
0: เ
1: ลย
0: ใช่ที่ก่อนเขาก็แนะนำผมแบบนั้นเลยเอาไปแช่ความเย็น
1: ครับ
0: ผมเอาไปแช่ในน้ำแข็งกลับมาทีเรียบร้อย
1: ไม่ใช่
0: จมเลย
1: แช่ตู้เย็นนะแต่ไปแช่ช่องฟิตน
3: ี่
1: นะ
3: นี่นี่นะเขาบอกว่าไอ้เทปคาสเซ็ตก็ถ้าเป็นของลิขสิทธิ์ของแท้ให้เก็บไว้นะมีมูลค่านะต่อมาในเพลงดังนะ
1: โอ้
0: ก็เหมือนกับพระหรือ
3: ซีดีก็เหมือนกันซีดีก็เหมือนกันถ้าเป็นแผ่นซีดีแท
0: ้พี่ว่อง
1: ครับ
0: ผมรู้แล้วผมจะหาที่ไหน
3: หาที่ไหน
0: หลังพี่ว่องเต็มหมดเลยนั่นหลังพี่ว่อง
1: โอ้โหน่าซีดีอ่ะ
2: แต่เพลงดีๆเขามีคนเอาไปหมดแล้ว
3: แต่ว่าต้องเป็นซีดีลิขสิทธิ์นะ
1: ใช่ไหม
3: เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาจะถือว่าเป็นสมบัติที่เขาสามารถจับต้องได
0: ้
3: เพราะว่าเดี๋ยวไอ้เทปรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มันสตรีมมิ่งหมดใช่ไหม
1: ใช่
3: เขาจะมีความเป็นเจ้าของ
1: ไม่ใช่ของเขา
3: ไม่ใช่ของเขาแล้วตอนนี้เขาเล่นซีดีก็กลับเริ่มมีคนกลับมาซื้อเล่นแล้ว
1: ก็ต้องซื้อเครื่องเล่นอีกเน
2: ี่ยอุปกรณ์ของสปทเรายังเล่นซีดีได้อยู
3: ่ใช่ต่อไปอนาคตเนี่ยราคาพวกแผ่นซีดีจะขึ้น
1: อาจารย์เราต้องไปเริ่มเก็บกันละ
0: ใช่ครับ
1: ผมเก็บไว้แผ่นนึง
3: ชายมึงสิงหรือเปล่า
0: หรือยอดรักสลักใจ
3: เต็มพี่สามไม่นะเด็กไม่เก็บแต่ว่าซีดีเด็กเก็บ
1: มันเป็นคลาสสิกกว่าไงเป็นอัลบั้มเพลงไง
3: อัลบั้มเพลง

0: ิ่งถ้าเป็นปกแท้ของ Warner Brother อะไรพวกนี้
1: โอ้
2: เก็บมาดีเลยเสื้อลุงตู่มีซีดีผมมีเครื่องเล่นซีด
0: ีคุณมีหินเหล็กไฟอัลบั้มแท้นะโอ้พี่ปกแท้วะเนี่ยเก็บได้เลย
2: ใช่ครับ
0: นี่เป็นเทรนที่ฟังข่าว
3: กำลังมา
0: ครับ
3: เราต้องเริ่มเก็บได้แล้วจ้ะ
2: ใช่ครับ
4: ต้องสะสมและสะสมได้แล้ว
0: ต้องไปหาของเก่าที่เขาทิ้งเอ้ยที่เขาเอ้ยเขาลงเล่นไปแล้วเอ้ยของกูของกูใช่ไหมเราไม่ต้องเสียตังค
2: ์ใช่แล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีฟอร์จูเนอร์เลย
4: ฟอร์จูเนอร์
2: ใช่
3: มาพร้อมกันเลยไหมจ้ะ
4: มาพร้อมกับตัวเตี้ยเลยไหม
2: จะ
3: ใกล้เปิดตัวพร้อมกันเลย
2: นะผมนี่แอบบอกไว้ก่อนไม่ต้องแอบบอกนะก็เห็นเลย
0: ค่อยเห็นหมดแล้ว
2: เห็นหมดแล้ว
3: เขาเห็นหมดแล้ว
0: เดี๋ยวพี่โอเคเรามาช่วงท้ายแล้วพี่
2: ครับช่วงท้ายก็ฝาก
4: เจอกันในงานจับพระ
2: ครับผม
4: แน่นอนหลังจากออโต้โชว์เคส
0: ครับต้องกินเจก่อนพี่
4: กินเจก่อน
0: นะส่งตายายแล้วก็กิน
4: เจแล้วก็เจอกัน
3: แล้วก็เจอกันงานจับพระ
0: ครับ
4: สว
0: ัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันคปภ.เรียกบริษัทประกันภัยประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลังรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมประสานทุกภาคส่วนดูแลผู้เอาประกันภัยต่อเนื่องสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่องนายชูชาติประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายให้นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายจึงเป็นช่วงสำคัญที่จะรวบรวมข้อมูลให้สะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งจำนวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภททรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายความคืบหน้าการตรวจสำรวจและการประเมินความเสียหายตลอดจนการพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคปภ.ขอให้บริษัทประกันภัยประเมินวงเงินสำรองให้ใกล้เคียงกับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ภาพรวมความเสียหายได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกรณีรถยนต์ที่อยู่ระหว่างการซ่อมเนื่องจากบางกรณีอาจมีการชำระค่าสินไหมเนื่องจากบางกรณีอาจมีการชำระค่าใช้จ่ายบางส่วนและบันทึกสถานะว่าดำเนินการแล้วแต่กระบวนการซ่อมรถยังไม่แล้วเสร็จจึงควรแยกข้อมูลให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีรถยนต์ที่ต้องเข้าซ่อมจำนวนเท่าใดซ่อมแล้วเสร็จจำนวนเท่าใดและยังอยู่ระหว่างการซ่อมจำนวนเท่าใดเพื่อให้สามารถติดตาม

0: ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการซ่อมได้ตรงจุดนอกจากนี้ที่ประชุมได้ทบทวนแนวทางที่ได้หารือร่วมกันจากการประชุมครั้งแรกทางการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน7 วันสำหรับกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนก่อนเตือนน้ำลดหนี้มาหวั่นผู้ประสบภัยกู้หนี้นอกระบบในกรจาติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กห่วงน้ำลดแต่ปัญหาหนี้นอกระบบกำลังตามมาโดยระบุว่าตลอดสัปดาห์ที่ตนลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่พบคือความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่ที่บ้านร้านค้าและอุปกรณ์เสียหายรถที่ทำมาหากินต้องซ่อมรายได้หายไปหลายวันในขณะที่เงินเก็บก็ทยอยหมดไปกับค่าใช้จ่ายจะกลับมาเปิดร้านได้ต้องมีเงินทุนแต่ถ้าเงินช่วยเหลือของรัฐมาช้าหรือเข้าถึงยากกว่าการกู้นอกระบบประชาชนก็อาจไม่มีทางเลือกกู้ 200,000 บาทดอกเบี้ยนอกระบบ 5% ต่อเดือนต้องจ่ายดอกเดือนละ 10,000 บาทผ่านไป2ปีจ่ายดอกแล้ว 240,000 บาทแต่ยังเป็นหนี้เงินต้นเต็ม 200,000 บาทเหมือนเดิมทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการผ่านธนาคารออมสินเปิดสินเชื่อฟื้นอาชีพวงเงิน 20,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมช่วงกลอดดอกเบี้ย 3 ถึง 6 เดือนแรกให้ผู้ประกอบการมีเวลาตั้งตัวและมีเงินหมุนกลับมาเปิดร้านการช่วยเหลือต้องเร็วและง่ายใช้ฐานข้อมูลที่รัฐมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและครอบคลุมเครื่องมือทำมาหากินทั้งอุปกรณ์และพาหนะที่สำคัญผู้เช่าหรือคนที่ไม่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านก็เดือดร้อนจริงต้องช่วยคนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ปล่อยให้หลักฐานกรรมสิทธิ์กลายเป็นอุปสรรคต่อการเยียวยาเงินทุนต้องถึงประชาชนให้ทันก่อนความเสียหายจากน้ำท่วมจะกลายเป็นภาระหนี้ติดตัวไปอีกหลายปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ตื่นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันแต่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติจะลงตัว
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยน

0: ธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามี

เพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกัน

0: ทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลสั่งการมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยากำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอช่วยเหลือเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าให้เกิดปัญหาซ้ำเติมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นผู้ประสบอุทกภัยสามารถลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางได้การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในพื้นที่กทมกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีสะอื้นน้อยใจที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นไลน์ได้ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐพร้อมกับมีผู้ประสบภัยหลายคนยอมรับวิธีลงทะเบียนค่อนข้างยากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดอำเภอและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเร่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางจะต้องเดินเข้าไปหาเพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ใช่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการในพื้นที่จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลหากพื้นที่ใดเกิดปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอต้องรับผิดชอบซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนไม่ใช่ซ้ำเติมประชาชนปภ.รายงานน้ำท่วม26จังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่คลี่คลายสถานการณ์ต่อเนื่องนายนิรัติพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

0: 16จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม162อำเภอ 1,254 ตำบล 9,219 หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 3,244,091 คนปภ.เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมา
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติจะลงตัว
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
10: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแ ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือ

0: ต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าวันท่ารอบวงทานผู้ควังที่เคารพทุกฐานอัสลามุอะลัยกุมเพื่อนพ้องน้องผีผู้รวมชะตากรรมกลับมาพบกับรายการวันเศร้านกเข้าเดินดินวันนี้ทางป่ามาจวนกับซ่องคู่คนข้าวนายบ้านนายผู้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็นายผู้วันนี้น้องแซมอยู่ฝ่ายนู้นนะก็หัวกิ๊กๆ
0: แซมอยู่ฝ่ายตาฝ่ายตา
1: ฝ่ายตา
0: เออ
1: มีจกกันนะ
0: มีจกกันระหว่างเรา
1: วันเศร้านกเข้าเดินดินวันนี้โปรโมทไปล่วงหน้าแล้วนะว่าเราจะมีวาระได้ต่างๆที่น่าสนใจความเคลื่อนไหวในรอบที่เราไปบินกันมานะ
0: ใช่นั่งตัวย่างไปเร็ว
1: ใช่นั่งตัวย่างไปเร็วคือความเคลื่อนไหวในบันดอนเนี่ยบันดอนเนี่ยก็คงเป็นเรื่องใหญ
0: ่บันดอนช่วงนี้ดูเดือดนะ
1: ดูเดือดนะการติดตามของคณะผู้บริหารบ้านเมือง
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
0: ครับ
1: และยังต่อไปทีงานเยอะงานประเพณีชักพา
0: โอ้ลักพระเดือนหน้าเดือนนี้นะไม่เดือนนี้
1: เดือนนี้เดือนนี้ในช่วงนี้เป็นช่วงของการตายายนะนี่ตอนนี้ตายาย
0: ช่วงนี้ก็ตายายมากครับนายวันกลับมารับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
1: ซึ่งที่ส่งตรงนี
0: ้ส่งวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมครับ
1: 11ตุลาคม11ตุลาคมตรงก็วันอาทิตย์หน้าว
0: ัน แรม15ค่ำเดือน10ครับนายบ้าน
1: โอ้วันอาทิตย์หน้าหน้าวันพระหน้าหน้าต่อเช้าก็เป็นวันพระแล้วนะ
0: ต่อเช้าก็พระวันนี้วันโกนเลย
1: ต่อเช้าก็เป็นช่วงที่ญาติจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับไปวัดทำบุญนะครับเพราะว่าก็หยุดงานหยุดการกันวันอาทิตย์พอดีก็ไปทำบุญให้ตายายบรรพบุรุษกันเลย
0: ก็ถือว่าอยู่ในช่วง
1: ใช่ใช่ใช่

0: นั่นเป็นผงเหมาะที่สุดนะครับนะแล้วก็วันที่11เนี่ยมันตรงกับวันที่ผมโอ้คนต้องช่วยไปวัดกันนักนะ
1: น่าจะคลักๆรวมเลยน่าจะไปคลัก
0: ๆโอ้โหน่าลุกลุ่งลุกลั่นปิดทงปิดเทอมด้วยดิ
1: ก็ต้องหิ้วชันผ่านนุ่มพองนุ่มลานุ่มไข่ปลานุ่มบานุ่มดีซ้ำอาหารว่านข่าวพุ่นมากรักใหม่ขี้ตายขี้ตุ้ม
0: นี่น่าเตรียมตัวไว้ที่สำคัญคือนุ่มต้มใบพร
1: ต้มใบพรนี่ส่วนมากจะแทงช่วงนี้อกพันซ่าเลยว่าจะไว้แคว้นเรือพระกันต้องไปพอนี่เดี๋ยวมากระแทงไป
0: ในช่วงนี้ไม่ยังไม่เต็มก่อน
1: แทงต้มนี่ต้องวัดถ้าแทงต้มสุราที่ดังคือวัด
0: ท่าไ
1: ซวัดท่าไซวัดลูกพ่อชม
0: แต่ตอนนี้วัดประดูก็มาทำนะ
1: มีเหมือนกันเหรอ
0: วัดประดูทำมาสองสามปีแล้ว
1: พระยกก็มีนี
0: ่ใช่ใช่ก็คือเขาระดมมาทั้งนักเรียนนักได้ได้เรียนรู้นะ
1: นี่ใบพอมาใจไหนกันนะพอ
0: ไปห้ามานู่นเลยเขียนซา
1: ด้วยเขาดงเลย
0: ข้าวดงนี่ตอนนี้เขาห้าเลยไปห้าดงมันต้องจองเลยต้องจอง
1: ตอนนี้ว่
0: าอาจารย์รองท่านอาจารย์บุญยงเกษเทศแกอยู่หน่วยอีสานแกสนใจเรื่องนี้มั้ย
1: ครับเรื่อง
0: ข้าวต้มใบพอนี่
1: พอมันพื้นมั้งอ่ะข้าวต้มลูกอ้นไม่ก็เรียก
0: ลูกอ้นแกว่าแกถามเรื่องใบพอมาใบพอนี่มันสารพัดประโยชน์จริงๆนะมันมีกระบวนการมันเพื่อแกเอาไปเขียนเป็นสารคดี
1: ครับ
0: เนี่ยคือแกมาอยู่ที่วลัยลักษณ์ทั้งแกมาเห็นในประเพณีนี่บอกว่ามันสำคัญคือมันไม่สำคัญที่ว่าไปเอาไปให้คนกินอย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: มันเป็นกระบวนการให้คนเข้ามารวมซืบสานประเพณีเข้ามารักสร้างมาขี่เสียสละไปเอาข้าวเหนียวเอาไว้ได้มาผสมมากวนรวมกัน
1: มาพูดพลาวมาพูดพลาวมาปันพลาว
0: แต่จริงๆสมัยแต่แรกเนี่ยนะไอ้ข้าวต้มใบพอเนี่ยข้าวต้มลูกโยนเนี่ย
1: ครับ
0: คือเวลาเข้ามาร่วมงานประเพณีออกพรรษาเนี่ยคือคนไม่ได้เตรียมอาหารมาก็เลยทำไอ้นี่มันง่ายที่สุด
1: ง่ายว่าเพื่อนและการตีซ่องก็คือแขวนหัวเรือพระตรงพญานาคจังว่ารักเหนื่อยเหนื่อย
0: เหนื่อย
1: รักถึงเหนื่อยเหนื่อยปั๊บก็เพียกันไป
0: ซึ่งที่บอกว่าโยนเนี่ยคือโยนในพระพระก็แบบยุ่งก้อยคนมาหมากันอยู
1: ่
0: ซึ่งพระก็ไม่ได้ชันข้าวก็ชันนี่
1: ก็เหมือนตักบาตรพระพุทธเจ้า
0: ท่านนั้น
1: ตอนเสด็จมาจากดาวัน
0: นี่ก็คงจะเตรียมงานกันอย่างขมักขแมนนะตอนนี้ไล่วัดเดียวกลางเต้นแล้ว
1: ตอนนี้เขาเตรียมกันแล้วเรื่องเรือพระมั่งวันนี้มีเรื่องเรือพระด้วยไหมในบ้าน
0: มีเรื่องของงบประมาณงานชักพระประเพณีถวายป้าเลยเขาเก่งเรือยาวสตรองเนี่ยมันเก่งจริงนะ
1: สตรองนี่เขาข้อมูลแน่นข้อมูลแน่น
0: คือพี่น้องท่านผู้ฟังกับผมโมดไว้นี่เราเนี่ยเอาข้าวมาจากเผื่อนที่เผื่อนเขาไปทำเบียร์ซึ่งเรามาเล่าจริง
1: รู้ก็มันจำเป็นเลยใช่ไหมผมบางทีเราห้าทั้งหมดเองก็ไม่ห้าได้ใช่ไหมอีกอย่างนึงอย่างที่ซ่องก็คือเราก็จะเป็นจำเลยที่ซ่องท่านซ่องจำเลย
0: อย่าไปนั่นกันเลยนะครับมันเป็นการแซ่แล้วอย่าไปฟองไปเลยนะเราเอามาจากไอ้นี่โซเชียลกันนี่แล้วก็ทำเผื่อนๆมั่งนะคนที่เป็นเล่งข้าวเล่งเล่ยลึกเล็งเลยนะรวมไปถึงการเปลี่ยนผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
1: โอ้ข้าวนี้สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ฮือฮาครับในบ้านครับ
0: ส่งตึงตังตึงตังตึงตัง
1: หมดตึงตังตึงตังหลับถึงขนาดว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดนายกเทศบาลนี้ไม่รู
0: ้ผมไม่รู้เลย
1: ไม่รู้ไปว่าไม่รู้ปฏิเสธแข่งแพ็คไม่รู้แล้วก็ต้องท่ามจ้ะคนที่ว่าปล่อยข้าวนี้มาต้องลงเรื่องมันปั่นชื่อนี่แน่จริงไหมคนที่ใช้หรือไม่คนนั้นหรือไม่โอ้โหขนาดนั้นเลยหลับ
0: พอถามบางคนก็บอกคนรู้มาตั้งเดือนสองเดือนแล้วนุ่ง
1: เขาว่าปั่นนั้น
0: เขาเก็บไว้นะเขาเก็บความรู้สึกไว
1: ้ทำเป็นรู้ไหมไม่แน่เหมือนกันนะ
0: เขาเก็บความรู้สึกไว้เดี๋ยวก็จะมาพูดเรื่องนี้แต่ว่าช่วงนี้นะครับเป็นเชื้อของดินฟ้าอากาศนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยน้ำกำลังไหลลงมาเรื่อยๆนะครับปิงวังยมนั้นเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนป่าซักจุลศิษย
1: ์ลึงลังลึงลัง
0: ลึงลังคนกรุงเทพนะดูขาดโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้ของเราที่อยู่แถวคลองจันทร์นั้น
1: ได้ข้าวว่าได้ข้าวว่าชื่นชมนายกเหรอ
0: ชื่นชม
1: มาทำไม
0: นั่นมันมีคลองนะครับสมัยยู่นี่ก็จำได้ว่า
1: แต่
0: น
1: ั่
0: นมันเป็นคลอง
1: อะไรอยู่ตึกไหนอ่ะดูเป็นคลองแซ่บๆไหม
0: คลองคลองสารพัดคลองอะไรนั่นคือแต่นั้น
1: มันระบายน้ำ
0: ระบายน้ำนะครับเฟสของจันขาเด่นเลยอยู่นั่นเดินอยู่แถวๆนั้นคนใต้เพ
1: ะคลองจันมีทั้งหมด30ตึก30เฟสเฟส
0: ผมจำไม่ได้ว่าเฟสไหนเนี่ยแต่ว่ายู่ไรเฟสคือคน
1: ใต้เฟสเป็นซ่องลอยห้อง
0: นั่นนะจำไม่ได้แต่ว่ามันมีโซนสาธารณะแล้วก็มันมีคลองนะมันระบายได้นะไว้ตรงนั้นนะแต่กัดเศษนะวันนี้มันไล่มาเลยนะนะก็ไปโน่นเป็นยัยแต่ว่านี่เขาบอกว่าเพื่อนเนี่ยพยองกันนะครับเดี๋ยวให้ตาผู้ขยายความแต่บอกว่าวันที่4ถึงวันที่7ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันมีรายงานข่าวว่าซีที่7เนี่ยระมัดระวังกันไว้ดีพอแล้วก็เรือไอ้ล่มเนี่ยนะมันฝนเนี่ยมันก็จะจากเนื้อจะลงมาทางใต้เลยทีเนี้ยจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเลิ่มมาทางใต้เพิ่ม
1: ครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นกเข้าเดินดินกับ3ตุลาคมพุทธศักราช2569

0: ครับวันนี้ก็เป็นวันโกนครับตรงกับแรมจัดคำเดือน10ปีมาเมียนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระลักษณะอาการโดยทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าเขาก็บอกว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนมีคลื่นคว้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับฟ้าผ่านี่มีคล้าโลแก้วรำมาซูนขวางควันนะส่วนภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห้งให้เพื่อนพ้องน้องผีซาทุชนคนรักญาติระวังอันตรายจากคลื่นคว้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงฝนอาจจะตกหนักในบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมเลอันดามันและประเทศไทยขณะที่มีลมใต้พัดปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงอ่าวไทยบ้านเราสำหรับเลอันดามันและก็อ่าวไทยพยากรณ์ว่ามีคลื่นคว้าคะนองมากกว่า2เมตรให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีคลื่นคว้าคะนองแล้วก็เมื่อที่นายบ้านบอกเมื่อแต่ครูกับเราว่างวันที่เซ่ถึง7ตุลาคมวันอาทิตย์วันจันทร์วันคันวันพุธเซ่าวันนี้พี่น้องครับบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีคลื่นคว้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะเริ่มจางภาคเหนือและก็ลามไปภาคอีสานจากนั้นจะกระทบไปยังภาคกลางภาคตะวันออกบางกอกและปริมณฑลให้เพื่อนพ้องน้องผีซาทุชนคนรักญาติระวังอันตรายจากคลื่นคว้าคะนองและกระลมกระโชกแรงสำหรับพี่น้องชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแต่ช่วงนี้พูดถึงคลื่นคว้าภาคเหนือภาคอีสานก็ไม่หมักในบ้านครับภาคเหนือพยากรณ์ว่ามีคลื่นคว้าคะนองร้อยละ20ภาคอีสานร้อยละ30นะภาคกลางร้อยละ40เมืองน้ำเข็มภาคตะวันออกเขาก็บอกว่าพยากรณ์ว่ามีคลื่นคว้าคะนองร้อยละ40เช่นเดียวกันขณะที่ภาคใต้บ้านเราฟังอ่าวไทยพี่น้องครับวันนี้พยากรณ์ว่ามีคลื่นคว้าคะนองร้อยละ40ฝนตกหนักบางแห้งมีมังกะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและก็ยะลารวมถึงนราธิวาสนะครับในเลขคลื่นลมไม่เท่าไรต่ำว่า1เมตรอันดามันครับพยากรณ์ว่ามีฝนคว้าคะนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห้งแถวๆพังงาภูเก็ตกระบี่และก็จังหวัดสังในเลขคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็มาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์และก็ปริมณฑลช่วงนี้ก็พยากรณ์ว่ามีฝนคว้าคะนองร้อยละ40ข้องพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห้งออกประกาศวันเศร้านกเข้าเดินดินที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ขอบคุณเนื้อหาการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาในบ้านครับ
1: เขาต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงล่างจากนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ว่ายังได้ก็ตามนะครับโดยปกติแล้วนะครับของเราก็จะเกิดขึ้นล่างจากออกพรรษานะคร
0: ับ ใช่เดือน18
1: ออกพรรษาเรียบร้อยขึ้นมาว่าไม่ให้พระไปแล้วแล้วนู
0: ้ฮะปีนี้รู้นัดได้นะ
1: ที่ก็ไปถอดกระทิ้นนึง
0: ต้องย่ำถอดทิ้นหนึ่งเดือนนะ
1: นั่นแหละกระจุนนั่นนะครับ
0: ฟุ่นมัก
1: ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยตอนนี้ติดตามต้องดูไปถึงทั่วโลกเลยนะที่เนปาลเนี่ยตอนนี้ปัญหาของเนปาลในเรื่องของหิมะละลายเนี่ยมากเลยนะคนเสียชีวิตมากนะครับนะคือเขายังเคลียร์ไม่เสร็จก็ยังมีรบไม่มาหลาย
0: ล่าสุดมีนักปีนเข้าในทุ่งหิมะถล่มแล้วก็ทับไป16คน
1: ใช่ไห
0: ม
1: ดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องตื่นตัวนะครับแล้วก็เรื่องของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เนี่ยภูมิศาสตร์คือปริมาณฝนนะครับอากาศนะครับแล้วก็เรื่องของทางไล่การไล่ของทางน้ำเนี่ยนะครับเราจะต้องจำเป็นดูโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าน้ำของเราที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับจะบอกว่าที่ว่าเป็นช่วงของพรรษาเนี่ยนะก็คือน้ำที่จะมาจากเขาล่วงนะครับ
0: เขาล่วง
1: เขาล่วงจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงเป็นต้นน้ำแม่น้ำตาปีเนี่ยนะ 1,835 เมตรเนี่ยต้องดูปริมาณฝนตรงนั้นนะครับนะด้วยดีแล้วก็คำนวณได้ถูกต้องพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาด้วยจุดนึงก็คือที่มาจากเขาพนมทีกระบี่กระบี่นั่นก็มีการถล่มเหมือนกันนะ
0: ตรงนั้นซอกดองนะซอกดองซอกดอง
1: มันก็จะไล่ลงมาตรงนี้เหมือนกันนะครับจะไล่มาทางตาอีปันเนี่ยแถวนี้นะครับจะไล่ลงมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาด้วยจุดนึงก็คือจุดเขาซอกนะครับนะ
0: เถือเขาซอกตรงนั้น
1: ของซอกนะครับของซอกก็จะไล่มาเป็นภูมิดวงแล้วก็มีอีกจุดก็คือของยัน
0: ของยันคร
1: ับ ของยันนะครับไล่ออกมารวมกันเป็นภูมิดวง

0: ได้เอามารวมเซตมาถึงสองทาทีทาคามมาถึงไอ้นี่ทางนี้ก่อนทางบ้านนามาก่อนนะบ้านนาเกียรติซามาทุ่ง
1: โลงนะ
0: อันนี้มานี่เซตแล้วมาประทบไอ้ไฟนู่มาจากของซกนะมาจากไอ้กิริรัตน์มาถึงพูดมาถึงมารวมกันที่ทาคาม
1: มาส้มทบที่ทาคาม
0: ทาคามปากบางตรงนั้นปากบางนะครับสองไส้นะครับ
1: แค่หัวเล่มตรงนั้น
0: หัวเล่มนั่นแหละแม่น้ำพงใต้เมื่อนครับไอ้ปากน้ำโพนะเส้นแล้วก็จะกระทบมาที่ทาคามทาคามก็จะไล่ลงมาที่บันดอนแต่ทีนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งที่ว่าของบุญพินมันไล่ออกของบุญพินออกหรือเล็กไปนู่นไปนี
1: ่มันมีจุดกระจาย
0: นั่นนั่นกระจายนี่มันดีอย่างอยู่ตรงนี้นะแต่ยังไงก็ตามที่บางปีเนี่ยปริมาณมันมากโดยเฉพาะพี่น้องชาวท่าข้ามเนี่ยปีห้าสี่ใช่ไหมก็โดน
1: ปีห้าสี่คลักคลักเสียมดหรือลัง
0: ดังนั้นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่ององค์ภูมิศาสตร์การไล่ของทางน้ำเราจะต้องรู้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้ง่ายครับนะก็คือมี FY ยังที่บอกกันไปแล้วนะครับที่เขานี่ยมกันทั่วไปคือโปรแกรม Windy นะครับ
1: Windy
0: ตอนนี้นักวิชาการใช้ Windy แล้วก็ต้องพยากรณ์เองนะครับ
1: Windy Windy นี่แปลว่าลมนะ
0: ครับแต่ว่าในแน่นมันก็จำบรรจุหมดแล้วครับภาพถ่ายทางอากาศและความร้อนนั้นด้วยต่างๆเน
1: ี่
0: ย
1: ทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้าทั้งอากาศทั้งหมดถูกแล้วกันนะ
0: นั้นเราก็รู้หมดแต่ถ้าเราไม่เข้าใจนะครับ Google เดี๋ยวนี้มันก็เป็นระบบ AI นะครับเราถามได้นะครับว่าขณะนี้เหลืองของภาพรวมของน้ำเนี่ยตรงไหนตรงไหนมันก็จะตอบได้เหมือนกันมันจะสรุปผลให้เรานะครับนะแต่เราก็ต้องเชื่อหลายๆทางนะฟังหลายๆทาง
1: กูเกิลเอไอนี่เชื่อทั้งหมดไม่ได้
0: ไม่ได้กับไม่ได้
1: ตอนนี้มันออร
0: อดังนั้นเรื่องของภูมิศาสตร์
1: เรียกมโน
0: นะครับนะเรื่องนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับเราก็ต้องเตือนกันวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ตอนนี้ถึงตอนนี้เราก็ต้องเตรียมตัวรับเหมือนกันเดือนสิบสองจะมาแล้วนะ
0: ครับก็นั่น
1: การไปดีว่าแกเนี่ย
0: คือตอนนี้ทางจังหวัดนะครับผู้ว่าจุมพลวรรณชัดศิริ
1: ต้องแอคทีฟนะ
0: มีการประชุมทุกวันครับประชุมว่าส่วนกลางทุกวันถึงแม้ว่าคือจะรับรู้ว่าส่วนกลางทำอะไรบ้างนะคร
1: ับ
0: เราก็จะเอาแนะนำมาเป็นบทเรียนในการที่จะเตรียมตัวในพื้นที่ของเรานะครับดังนั้นการประชุมระดับนี้แบบนี้เราก็มาสื่อสารให้ฟังว่าเขากำลังเตรียมกันอยู่แน่นอนนะครับระบบกู้ภัยระบบการเตรียมอพยพทีนี้การทำงานนะครับเออผู้ฟังนะครับการทำงานเนี่ยจะบอกได้เลยมีการทกเที่ยงว่าใครจะต้องทำก่อนคือท้องถิ่นนะครับ
1: อปท
0: คือในกรุงเทพมหานครเนี่ยทกเที่ยงว่าจริงๆบทบาทหน้าที่ควรจะเป็นของใครก่อนเป็นของผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
1: เป็นทกเที่ยงกับรัฐมนตรีช่วยมทซี่วันนั้นทอพยานัก
0: จริงๆเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ
1: จะครอบพื้นที
0: ่ถูกต้องครับนะแต่ทีนี้เขาก็ต้องคำให้คำปรึกษากับศูนย์กลางเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะไปปุ๊บปั๊บก็จะมันไม่ได้
1: แต่พอดีมันกรุงเทพยู่มันยู่กลายศูนย์อำนาจ
0: ใช่ใช่แต่ว่าก็ต้องให้สิทธิ์ของที่ก่อนมันเป็นการพิเศษทีนี้เมื่อของบ้านเรามันก็จะมีอบต.เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาล
1: นคร
0: เนี่ยก็จะเป็น
1: มีอบต.เป็นพี่
0: ใหญ่นี่ก็แต่ก็ทำงานรวมกันนะครับนั่นก็ทำงานรวมกันดังนั้นเนี่ยบทบาทอันแรกเนี่ยท้องถิ่นเผื่อเชื่อไม่ได้ที่นี่คนที่มีบทบาทในท้องถิ่นก็มีสองส่วนก็คือผู้บริหารครับอบต.ใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นสมาชิกที่ได้รับเลือกเข้าไปสมาชิกที่ได้รับเลือกเข้าไปยู่ฝ่ายเทศบาลยัดไฟเลยนะก็เผื่อเชื่อไม่ได้นะถ้าว่าต้องเราจะต้องสำรวจว่าในเขตของอบต.ที่เราได้รับเลือกไปนะบ้านไหนที่มันซุ่มเสี่ยงกับการที่จะเกิดภัยพิบัติ
1: ครับ
0: เราต้องไปแลของก้อนนะแต่ว่าบางคนไปหาใครไหมไปหาผู้ใหญ่บ้าน
1: ก็ต้องเชื่อมกับทองทีเลยครับตรงที่ใช่ไหมฮะผู้ใหญ่บ้านฮะกำนันฮะผู้ช่วยสาวัดใช่ไหมครับ
0: ตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ต้องไปบอกอบต.อบต.ก็ต้องไปพูดกับนายกรองนายกบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ไหวเลยนะช่วยต้นไปคือบางทีเหลืองมันขูน้ำนิดๆหน่อยๆเนี่ยถ้ามันระบายได้เร็วก็ระบายไปเลยหรือว่าขี้ยาเนี่ยตอนนี้ปัญหาขี้ยาหยุดมาเห็นไหม
1: ขยะ
0: ขี้ยาขยะเนี่ยมัน
1: โอ้ยนี่ที่บ้านนครสุราษฎร์ธานีกับปัญหามากไม่รู้จริงๆตรงนี้กันเลยเหลือง
0: พอถ้าฝนตกลงมาเนี่ยมันก็ไปรวมในรูที่จะไปนั่นนะใช
1: ่
0: ไ
1: หมรูระบาย
0: ดังนั้นตอนนี้ท่านเหลืองขยะเนี่ย
1: ครับ
0: เราในฐานะจะเป็นประชาชนก็คือจัดการขยะคือไม่ทิ้งตะกอน
1: ต้องช่วยกันด้วย
0: ต้องช่วย
1: ต้องช่วยกัน
0: นะครับนะทีนี้พอทางผู้รับผิดชอบเนี่ยสทเอาสทเทศบาลเนี่ยนะก็คือสทก็ต้องดูว่าในซอยไหนเนี่ยตอนนี้ขับรถเครื่องไปแล้วมั้งก็ได้นะตรงไหนที่มีขยะซ่าส้มอะไรต่างๆเคลียร์ตะกอนเพราะว่าตรงนั้นพอท่านนำมาเนี่ยมันต้องไล่อยู่ไปใช่ไหม
1: พูดถึงก็เห็นสทไล่คนทำงานแข่งขันในหลายบ้านที่ธรรมนครสุราษฎร์ธานีกับไล่คนก็แข่งขันเลยก็เป็นห่วงเป็นใยเพราะสทนี่ถ้าว่าเปรียบไปนี่ก็ในเขตเทศบาลเราไม่มีผู้ใหญ่กำนันใช่ไหมคร
0: ับ ครับ
1: คือเข้ามาทำหน้าที่ดูแลตรงนี้นะก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับการดีแข่งขันสมัยหน้ากันเราเลือกแล้วแข่งขันดีๆนะ
0: แข่งขันดีๆแต่ไม่แต่ว่า การทำหน้าที่ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีตอนนี้ก็คงจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับหลังจากเมื่อวันที่1ตุลาคม

0: ที่ผ่านมาเนี่ยนะได้มีการปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหาร
1: ครับ
0: ผู้บริหารที่ปรึกษาแล้วก็เลขาต่างๆเลยนะครับไปดูชุดก้อนกันก้อนใช่ไหมชุดเก้าใช่ไหม
1: เอาชุดเก้าที่ว่าทุบระบบ
0: ชุดเก้าที่ได้รับการเลือกตั้งมาเนี่ยนะครับนะก็ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีคุณประเสริฐบุญประสบนะครับ
1: นายกแปะนายกแปะ
0: ประกอบด้วยรองสี่ฐานนะครับนะคุณแฟงสุวรรณบุตรคุณฮัสชัยเรืองนุยคุณศักดาสมบูรณ์ลักกนาคุณวิศวชิตนะครับสี่วัชรการ
1: ครับครับ
0: นี่คือฝ่ายผู้บริหารนะครับมาถึงดูแลกันไปก็เป็นเลขานุการนะครับนะก็คือคุณณรงค์เวชพัชรพงษ์แล้วก็คุณพงษ์สภัทรอภินิเวศนะครับนะแล้วก็มีที่ปรึกษาก็คือคุณสมบูรณ์สุวรรณบุตรคุณสุชาดาศิลปาพรมไม้แล้วก็คุณทวินเรืองศกเร
1: ือง ทองปาบุญปาดาลุงวิน
0: อันนี้คือเป็นทีมแนวแน่นก็เลยว่าทีมสี่ชมพู
1: โยกเคียงข้างกันมายาวนาน
0: ชนะทีมเนี่ยทีมที่นั่งคุณนั่ง
1: อันนี้ในชุดเก้า
0: ชนะทีมผมชนะทีมผม
1: อันนี้ทีมอันนี้ทีมอ
0: ันนี้ทีมนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับหลังจากบริหารไปสักระยะนึงก็ประมาณ2ปีไหมถึงไหม
1: ประมาณ2ปีคร
0: ับประมาณ2ปีนะครับประมาณ2ปีก็มีข่าวฮาอย่างที่เราเกริ่นกันไว้แล้วนะครับว่าด้วยเหตุอันใดก็มีคำท้ามตามมานะครับว่าซึ่งมีการเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม
1: ่ครับ
0: จริงๆพูดไปแล้วฉันไม่คือนายกเทศมนตรีเนี่ยเวลาเขาเลือกเนี่ยเขาเลือกซ่องใบใช่ไหมนายปู
1: ครับสอทอชุดหนึ่ง
0: คือท่านเลือกนายกกับเลือกสอท
1: อครับ
0: ทีนี้นายกเนี่ยเขาเลือกมาเป็นทีมของนายกคือเลือกนายกนายกก็คงอยู่แต่ว่าทีมที่จะเป็นคณะที่ปรึกษารองนายกหรือว่าเป็นข้าเนี่ยเขาสามารถจะเปลี่ยนได
1: ้เป็นอำนาจของนายกในการแต่งตั้งหรือว่า
0: เราจะไปคัดค้านไม่ได้ก็เป็นเฮ็ดคนของเขาถ้าเขาทำงานไปสักระยะนึงเขาดูแล้วมันไม่ลงตัวไม่ไรเนี่ย
1: จะเป็นการโรเตชันกันเลยหมุนเวียนหมุนเวียน
0: หมุนเวียนเขาทำได้เขาอาจจะก็มีคำพูดว่าเขาสัญญากันไว้แล้ว
1: อาจจะชันชีไหมใช่ไหมว่าสองปีครับ
0: อาจจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมใช่ไหม
1: จะไม่มีใครออกมาแรงไรเนาะว่ามันใส่ได้
0: จริงจริงมันก็ย้อนไปดูการหาเสียงนะครับหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าตอนหาเสียงในไอ้คนที่ทุกผลจากตำแหน่งเนี่ยนะเราไม่ใช่คำว่าปลดนะเราบอกว่าให้พ้นจากตำแหน่ง
1: ให้พ้นจากตำแหน่ง
0: ให้พ้นจากน้ำหน่อยคือเหนื่อยในการหาเสียงคือต้องออกหน้านะ
1: ต้องทาเรื่องครีมกันแดดมันไม่รู้ขี้ปุ๊ก
0: แต่บางคนบอกเฮ้ยไอ้คนที่ข้ามาอยู่ไม่เขาก็ช่วยหาเสียงเหมือนกันช่วยนี่ก็จะได้ดูกันไปว่าใครเป็นใครนะครับนะสำหรับคนไม่ที่ได้ข่าวไปนะครับนั่นก็คือประกอบด้วย
1: คนไม่มีใครบ้าง
0: คนไม่นะครับก็เป็นรองนายกนะครับก็คือคุณสวัสดิ์ชัยซี่โพชัย
1: ตุยตุยรองตุย
0: สอทอตุยสอทอตุยอดีตสอทอตุยเนี่ยนะเคยเป็นสอทอสมัยนู้นนะครับนะก่อนหน้านี้แล้วก็
1: มีคนเรียกรองตุยนะ
0: รองตุยแล้วรองตุยแล้วนะครับนะแล้วก็มีคุณกมลนะครับมีชัยพัฒนากฤษนะครับ
1: ก็จะคล้องพัฒนาคารป๊อปไอคนน
0: ี้ใช่นะครับก็เข้ามาตอนแรกก็นึกว่าเป็นภรรยาปรากฏว่าก็เป็นตัวเองสมัย
1: ภรรยาเมื่อก่อนนี่เคยเป็นรองนายกมา
0: แล้วเคยเป็นรองนายกใช่ใช่ครับนะแล้วก็มีอีกคนก็คือท่านนายกเปิ้ลนะครับนะข้ามมาจากถาทอง
1: คนนี้เซอร์ไพรส์
0: เซอร์ไพรส
1: ์ข้ามเคสเหรอข้ามข้อน
0: เหรอมาจากไหนหลังจากไม่ลงนายกแข่งกับคุณนงเยาจากแก้วนะก็มาเป็นตรงนี้ก็คือนางสาวสุทธิรัตน์แซโคนะครับ
1: นายกเปิ้นมาเป็นรองนายกนะ
0: รองนายกเทศบาล
1: ครับ
0: นครไว้นุ่มตำบลใช่ไหม
1: ตำบลทาทองไม่ครับ
0: นี่ก็ปุ๊บมาเนี่ยในคณะเดียวกันนะครับที่ปรึกษาได้ปรับเปลี่ยนคุณทวินเรืองทอง
1: ครับ
0: จบเกมใหม่คุณทวินเรืองทองนี
1: ่พิวินพังงานทั่วพังงาน
0: นี่คำท่ามาเนี่ย
1: เขาท่ามเรื่องพิวินมาพิวินแกก็เงียบนะพูดถึงผมก็มีเบอร์ติดต่อกันได้ตลอดเวลาแต่ว่าบางทีเห็นว่าสถานการณ์กำลังฉุกเฉินบุญมากก็เ
0: ป็นคือในระหว่างที่มีข่าวลือเนี่ยเขาก็บอกว่าใครที่เป็นที่ปรึกษาจะทุบปั๊บออกมั่งน้องคนนั่นคนนี้แต่คนที่น่าจะยุ่งคือพิวิน
1: แต่พิวินพูดถึงถ้าจะว่าไปในเราในฐานะที่ว่าอยู่ในเทศบาลนครเห็นทุกงานนะ
0: ก็พี่วินไปแทน
1: ทุกงานเองทุกงานนังหน้าข้าวอด
0: ไปนังทั้ง
1: หน้านังหน้าข้าวอดพี่วิน
0: ก็แบบคือติดตามมาแกก็เป็นเหมือนกับคนแบบบัดดี้นะไปไหนไปกันที่ทำให้ทางพี่วินทวินเหลืองทองแกถึงทุบปับออกไป
1: ก็ไม่แน่บางทีเขาชันชีกันแล้วว่าซอกปี
0: นั่นน่ะ
1: ไม่แน่
0: อาจจะไปยุ่งเบื้องล่างอะไรอ
1: าจจะยุ่งแบบเป็นนายนั่งกัน
0: นี่ว่างๆเจอท่านดีนะ
1: เดี๋ยวตัวได้เลยก้าวไส้เลย
0: ใช่เลย
1: ก็น้องรักเจ้าผมเนี่ยน้องรักน้องรักน้องรักน้องรัก
0: ในขณะเดียวกันคุณบุญรื้นสุขฟัน
1: ก็ประธานรื้นนี่คนนี้ก็เซอร์ไพรส์
0: เหมือนคนทะเลเนี่ยเข้ามาเป็นทีปรึกษานี่เซอร์ไพรส์นะครับแต่ยังไงก็ตามทีนะครับในวงในก็รู้ว่าคนนี้ก็ทำงานให้มานานแล้วนะครับ
1: ประธานชุมชนบึงคุ้นเลย
0: ทำงานมานานแล้วนะครับให้ถิ่นได้ถิ่นได้ก็รู้กันนะครับทีนี้ก็เหมือนกับตาแจ้งเหมือนไฟ
1: ถ้าเต็มไปแล้วจิ๊บ

0: จนไม่ต้องมุนแพ่ง
1: แต่เจนนะไม่ต้องมุนแพ่งอีกฐานนึงครับที่ว่าปรับเปลี่ยนออกไปนี่ก็คือน้องก๊อฟนะครับน้องก๊อฟนะครับพงศพัฒน์อภินิเวศเนี่ยเป็นลูกของพี่เล
0: ่โอ้ลูกสอทอทะเล
1: สอทอทะเลปั๊บก็มาอยู่น้องก๊อฟนี่ก็จริงๆก็เป็น
0: คนรุ่นไม่นะ
1: เดียวครับน้องเฟิร์สนะครับนะทีนี้ก็ไอ้รุ่นเนี่ยเขาจะได้ดีกันมากจะเป็นชอบการเมืองก็ไปเปลี่ยนมาเป็นคุณ

0: จงมันไฟรถจิ๊บเหมือนกัน
1: ตาแจงมันไฟรถจิ๊บ
0: ทีนี้นะครับเมื่อเกิดตรงนี้ขึ้นมามีการเปิดเผยอย่างชัดเจนเมื่อวันที่28กันยายนนะครับ
1: ครับ
0: คือหลังจากข่าวลือไปข้ามคืน
1: ที่จริงผมเข้าวงในแจงมาว่าเรื่องนี้มันจะประกาศ30ถูก
0: 30กันยา
1: 30กันยาประกาศทุกเชิญเลยแต่ว่าพอดีข้าวมัน
0: ออกมาก่อนเลย
1: ข้าวรัวข้าวรัว
0: ข้าวมันเริ่มวันที่27ใช่
1: เออใช่ครับ27นี่เริ่มเถื่อนแล้วเริ่มเถื่อนแล้วถึงก่อนหน้านี้มีการที่จะตั้งทีมแถลงข่าวเพื่อจะชิงลาออกก่อนด้วยครับแต่ว่าไม่ทันฝ่ายปลดเทคอนชิงลาออกไม่ทันเพื่อไม่ให้เสียให้ทางการเมืองใช่ไหมคำว่าทุกปลดกับลาออกคนละเรื่องกันนะให้ผลจากตำแหน่งเนี่ยกับลาออกเองนี่คนละเรื่อง
0: ไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: พอรุ่งเช้าวันที่28เขาประกาศตู้มขึ้นมา
1: ดังบึ้งเลย
0: ดังบึ้งเอามาในปากก็ดังให้พ้นจากตำแหน่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับในช่วง
1: ตล
0: ก
1: ที่
0: พุ่นตลกคือในไลน์ของผมเนี่ยก็ตึ้งตังตึ้งตังตึ้งตังทางโทรศัพท์โทรไลน์มือถือมดนะ
1: อุ้ยมีการไปม็อบดอกไม้แล้วก็มีการเร่งเชียงดังเนี่ยกันในทีมม็อบดอกไม้เรารักเรารักรองน้อยไอ้ไหนโซเชียลนะ
0: รองน้อยนะรองน้อย
1: เรารักรองน้อย
0: ยอมรับว่าวันที่นั่นนะเข้าไปนะวันทุดท้ายที่เดือนนั้นนะ
1: ครับ
0: คนไปหมาก
1: หมาก
0: ต้องยอมรับว่าบ้านนี้บ้านเรืองนุยนะครับกำนันทอนนะครับผู้ที่ซื้อท่านมาเนี่ยลูกล้านมาทุกคนมีบทบาททางการเมืองท้องถิ่นหมากแล้วก็น่าจับตามองทีเดียวเลยนะครับเรื่องนี้นะครับน่าจับตามองทีเดียวสำหรับรองน้อยคุณเปียกคุณ
1: ไม่ซ่อต่อเปียกแล้วก็ร้านบ้าบินซ่อจอคนหนึ่งก็
0: ซ่อจอตั้งแต่คุณก้อนเนี่ยนะคือพวกนี้เขาเป็นมาตั้งแต่นู้นนะ
1: ก็ทำงานช่วยชาวบ้านมาตลอด
0: ในข้างบนควนด้วยนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ไปก็เปลี่ยนไปแล้วที่นี่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เขาก็ตุ้งนั่งตุ้งตั้งตุ้งตั้งมีทั้งลบมีทั้งบวกมีทั้ง
1: ได้ท
0: ั
1: ้งเลยนะคนวิพากษ์ก็มาทำมาได
0: ้แต่ประเด็นสำคัญนะครับที่ได้รวบรวมกันมาแล้วสรุปให้พี่น้องฟังก็คือการปรับเปลี่ยนของนายกประเสริฐบุญประสบคราวนี้นะครับเคยดำเนินการเป็นผู้บริหารเกือบทั้งหมดนะครับมีพ้น1ตุลาคมที่ผ่านมากระแสสังคมเขาบอกว่าเนี่ยประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนในท้องถิ่นเนี่ยนะครับเพจข่าวสั้นก็ให้ความสนใจถามตั้งคำถามว่าสาเหตุอะไรที่มีการเปลี่ยนก็ตั้งความคาดหวังว่าที่ไม่จะเข้ามาแก้ปัญหาในพื้นที่คืออะไรรู้ไหมครับ
1: มีปัญหาไรมั่งตอนนี้เน
0: ี่ยปัญหาขยะนะครับอย่างที่เราบอกไปแล้วปัญหาขยะนะครับปัญหาขยะ
1: เป็นมหากาพย์นะขยะนี่นะไม่จบนะถูกเทศบาลนะถูกซะไม่
0: คือสมัยรองสุฟางเนี่ยก็ระยะนึงคนก็พึงพอใจในการวิธีการจัดการขยะของรองสุฟางใส่วงเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แต่มาพอมาลุ้นลั่งเนี่ยรู้สึกว่าขยะเนี่ยมันกลับมาย้อนน้อยมามาร์กนะครับนะปัญหาขยะเป็นเรื่องแรกปัญหาที่สองคือไฟถนนการทำไฟถนนหรือสิ่งข้อได้ชาเรื่องอะไรแบบนี้มาดี
1: มาถึงตามซอยตามพื้นที่ต่างๆเขตชุมชนใช่ไหมครับ
0: อีกอันก็คือการปรับปรุงผิวถนนนะครับปรับปรุงผิวถนนที่ทำรถก็หรือซึ่งว่าตามซอยทำได้ไงชาหรือแบบท่านอันใหญ่มากแต่ว่าในซอยอาจจะชา
1: ก็ตอนนี้เส้นลักๆชนกระเซมนี่รู้สึกว่าจะทับปูทับนะปูทับชนกระเซมนั่นก็โอเคชนกระเซมตลาดไม่นะครับชนกระเซมแต่ว่าในซอยนี่ปูทึ่งหลังจากช่วงนี้ฝนมันลงนี่ปูทึ่งมันก็เมื่อกับผิวถนนมันคลุกคลามหมดเลย
0: ก็มันบางไง
1: เออมันบางตามสเปคนะ
0: ที่มันก็โผล
1: ่
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่คือมันก็จำเป็นต้องแบบนั้นนะสมบัติถนนท้องถิ่นเป็นแบบนั้นนะที่นี่นะครับก็มีการแถลงเรื่องของนโยบายที่ได้รวบรวมมานะครับนโยบายเนี่ยก็คือ
1: ครับ
0: นโยบายประเด็นที่งานเด้งด่วนที่ฉุดไม่จะต้องทำในการปรับเปลี่ยนขังใหญ่เนี่ยมันร่วมกับของไฮเฮดพ่นมานะครับในการคาดว่างของประชาชนคือลักๆก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมขยะอย่างที่ว่า
1: ขยะ
0: นะครับนะและระบบขนส่งขยะการแก้ไขปัญหาความสะอาดในชุมชนนี่ประการที่หนึ่งที่ต้องทำเลยนะครับนะตอนแรกเราก็นึกเหมือนต้องใส่เตรียมมันรับงานฉับพลัน
1: แสดงเป็นวาระเร่งด่วนเลย
0: วาระเร่งด่วนขยะก่อนนะครับนะอันที่สองก็คือสร้างอุปโภคเร่งด่วนนะครับการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนในเขตเมืองนะครับรวมไปถึงซ่อมแซมไฟส่องสว่างในสร้างอุปโภคแล้วก็ประการต่อมาคือสาธารณสุขนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาวะแล้วก็คุณภาพของโรงเรียนในสังกัด
1: เทศบาล
0: ในสังกัดด้วยนะเนี่ยเพราะว่าคุณสักดาสมบูรณ์ลักษณะนี่แกดูโรงเรียน
1: เสียแก๊บ
0: ก็ดูไหมมันจะซอดคลองไปใส่มดนะครับเหตุผลเนี่ยนะครับนะครับก็ดูแล้วก็ฟังดูแล้วก็เป็นการขาดว่างนะครับในประเด็นดูภาพรวมๆนะครับนะเนี่ยของเทศบาล
1: พูดถึงชาวบ้านตอนนี้ถ้าเป็นพวกมันอยู่ในเขตเทศบาลนครครับในบ้านครับปัญหาเรื่องขยะนี่มีจริง
0: ๆเยอะมาก

0: เรื่องถี่ถิ่นขยะเรื่องของไอ้ต่างๆนานาบางคนบอกว่าเอาทั้งมาตั้งเหมือนเดิมตามจุดต่างๆแล้วก็ถึงเวลากเทศบาลมาเก็บ5คนมาเก็บมาทํามาโยกมาย้ายบางคนบอกว่าทิ้งเหมือนเดิมมาเก็บตามเวลาดีแล้วไม่ชินเปลืองแรงบางคนบอกว่าข้อทั้งที่ซ่อมมาเพิ่มตั้งตามชุมชนแล้วก็ต่างคนต่างทิ้งตั้งทางต่างทิศต่างคิดต่างฟันในบ้านครับทีนี้มันหาข้อสรุปอย่างเหลืองขยะนี่เป็นปัญหาโลกแตกนะเกือบทุกทีนะพุ่นทํายากเหลืองเนี่ย
1: ทํายากอ่ะคืออย่างนี้ครับนะขยะเนี่ยสมัยของหลวงสุภาพมุขย้อนกลับไปว่าแกก็กำหนดเวลาว่าให้บัตรทุ่งบัตรไร่เอามาตั้งไว้ตรงปัก
0: ซอยตั้งไว้หน้าบ้าน
1: ตั้งไว้เรียบร้อยพับพอถึงเวลาเนี่ยก็เก็บไปแต่บางคนเนี่ยมันไม่อยู่ในช่วงเวลาเอามาวาง
0: เ
1: พราะว่ามันก็จะมีการคุยเคลียร
0: ์มามั่งเลยมา
1: บางคนก็มี
0: มาคนนักกลุ่มคนเนี่ยมาไม่เท่าไร
1: คนก็มีนะครับนะทีนี้พอเป็นแบบนี้มันก็ปัญหาเนี่ยมันจัดการไม่ได้เนี่ยที่เขาบอกเหตุผลว่าที่เขาต้องทำก็คือระบบการขนส่งเก็บขยะนี่แหละ
0: อุ้ยซื้อรถขยะคันเท่าไร
1: เนี่ยการขนส่งเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยเขาบอกให้ถึงประมาณ18 นาฬิกาใช่ไหม6 โมงเย็น
0: หกโมงครับ
1: ไปจนถึงเวลานั่นก็คือเขาจะเก็บในช่วงกลางคืนใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนเช้านี่ต้องเห็นสะอาดมด
0: เคลีย
1: ร์เงี้ยมดนะครับแต่นี่มีสิ่งที่ตามมานะครับที่เห็นกันเดินออกกำลังกายอะไรต่างๆที่เราไปเดินกันมาเนี่ยนะครับคือการวางทุ่งขยะแบบนั้นก็ทุกตองเก็บไปก็เห็นแล้วว่าเก็บไปนั่นแหละแต่อีกอันหนึ่งครับอยากจะเพิ่มเสริมเติมไปนะครับถ้าหากว่าได้ยินได้ฟังเนี่ยก็คือการมาทำความสะอาดบริเวณนั้นเพราะมันยังดำคือไปไม
0: ่ต้องมีคนฉีดล้างมีรถ
1: ต้องล้างครับต้องล้าง
0: แล้วก็ฉีดพวกไอจุลินทรีย์ต่างๆหรือว่าฆ่าเชื้อนะ
1: คือเวลาเดินผ่านเนี่ยพี่น้องเดินผ่านฟุตบาทบางจุดที่มีให้วางทุ่งขยะทุกแม้ว่าทุ่งขยะจะไม่มีอยู่แล้วแต่มีคราบของสิ่งสกปรก
0: ก็แมงวันต้มพวกแมงสาบพวกนู่น
1: นั่นถ้ามีคนที่ทำก็คือการทำความสะอาดให้มันอยู่สภาพดี
0: กระตุกกองซาซุกันนะ
1: ใช่ครับนะเหมือนกับผู้ที่ขาค่ายในเขตในตลาดเนี่ยนะคร
0: ับ
1: ผู้ขาค่ายในเขตในนั่นเนี่ยนะครับนะก็มาทำความสะอาดเมื่อตอนเช้าตลาดสันเจ้าเห็นไหมผมไปตอนเช้านี่จะสะอาดมา
0: เลยเคลียร์หมดเลย
1: ถ้าว่าตลาดถูกตลาดทำแบบนั้นไม่ว่าตลาดเอกชนเลยเนี่ยค่ายทอดกุ้งทอดไก่เนี่ยนะคุณลองคุณไปทำความสะอาดนั่นคือเป็นหน้าที่ของคุณทำแต่ว่าพอบนถนนที่ให้คนวางขยะเนี่ยมาทำความสะอาดก็จะได้เหมือนกัน
0: แต่พอถึงก็ทำยากนะพอเทศบาลจะไปเก็บตั้งขาขยะนะก็โวยกันเทศบาลไม่ใจนะเมื่อก่อนมีคนเคยเก็บ
1: ตาม
0: บ
1: ้
0: าน
1: เ
0: สียภาษีไปแล้วมาเก็บขาขยะเป็นการซ้ำซ้อนก็ไม่ใจไปธุระวางเฉยไม่สนใจก็เหลียวเต้นเรื่องนี้ทำยากเหมือนกันนะเพราะว่าต้องใช้ความร่วมมือของประชาชนด้วยชาวบ้านด้วย
1: ไปเห็นตัวอย่างนึงนะครับย่างใจคิดต่อในเรื่องของการทำความสะอาดนะครับคือตัวอย่างเนี่ยหลายปีแล้วกับไปแถวเพชรบูรณ์นะ
0: ไปดูงาน
1: เพชรบูรณ์ไปดูงานเพชรบูรณ์แล้วก็ไปญี่ปุ่นด้วยเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันคือเขาทำไอ้นี่กับเขาทำเป็นไฟเบอร์นะไฟเบอร์เนี่ยเมื่อกับเป็นทางขยะไฟเบอร์เนี่ยเป็นทางขยะคือด้านหน้านี่ก็จะเป็นรูปพักลูกการ์ตูนมันเหมือนกับประดับเมืองอ่ะแต่พูดถึงอ๋อนะปากซอยมันก็จะเหมือนมีการ์ตูนยื่นอยู่ข้างหน้า
0: ให้ดูสวยงามดูสวยงาม
1: แต่ข้างล่างของการ์ตูนเนี่ยมันจะทุกมันจะเป็นช่องว่างซึ่งคนก็เอาขยะเนี่ยใส่ลงไปในช่องว่างนั
0: ้
1: นในขณะเดียวกันก้อนของการ์ตูนนั้นก็จะเป็นที่รองรับน้ำของขยะ
0: เป็นตะแกรง
1: เป็นตะแกรงก็มันก็รองรับน้ำคือน้ำก็จะไม่ไล่ลงมาเป็นดองถนนมันก็จะลงไปในไอไฟเบอร์ที่เป็นรูปการ์ตูนนี่แหละนึกออกไห
0: ม
1: เขาไปทำไฟเบอร์มานี่คือเป็นแนวคิดแต่ว่าอาจจะทำต่อไปทำต่อเสร็จแล้วก็ให้คนใส่ไปในนั้นคือถ้าเรามีไอถีขยะถีสีส้มๆไปตั้งเนี่ยมันก็ดูมันหยาบใช่ไหม
0: โยนพรโยนพรโยนพร
1: ข้างล่างเนี่ยเราก็เป็นช่องว่างที่จะเอาขยะถุงดำเนี่ยพี่น้องแยกขยะแล้วก็ใส่ลงไปในนั้นข้างหน้ามันดูเหมือนโอ้มีการ์ตูนน่ารักยู่นะแต่ออกแบบเป็นพื้นแต่ว่าที่เพชรบูรณ์นี่ก็ออกเป็นพักเป็นรูปพักแต่ว่าญี่ปุ่นนี่ออกเป็นการ์ตูนเส้นแล้วก็ใส่ไปข้างล่างซึ่งพอผลน้ำที่มันรั่วจากทุ่งมันก็ลงไปในนั้นทีนี้คนถ้าจะมาทำความสะอาดไงก็มันก็ไม่ไล่ลงมา
0: น้ำไม่ผ่าน
1: น้ำไม่ผ่านมันก็จะไม่ไล่หมดนั้นอันนี้คือเสนอว่าคิดว่าเราก็เคยเสนอตัวย่าจะเป็นผู้บริหารตรงนี
0: ้มีไอเดียเหมือนกัน
1: มีไอเดียครับบอกเอาตอนนี้เราไม่ได้ทำเราก็เสนอไปถ้าคิดเตรียมต่อได้ก็ดีนี่เป็นการเสนอนะครับ
0: พูดถึงในเรื่องขยะนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเทศบาลนครสุราษฎร์นะครับในองค์คาพยพทั้งหมดผมคิดว่าน่าจะเริ่มจากเด็กอนุบาลมาเลยเรื่องการแยกขยะเรื่องการทิ้งขยะเรื่องการสร้างจิตสำนึกเรื่องก็เลยต่อก็เลยถ้าว่าเริ่มจากอนุบาลเพราะว่าตอนนี้มันดูเราไม่ทันแล้วไม่ทันเลยทั้งขยะตั้งไว้เรียบร้อยมีกล้องวงจรปิดซ่องเรียบร้อยไม่หลงทั้งตั้งข้างโยนนิดเดียวนี่ไม่โยนนี่ไง

0: หมู่บ้านสิหมู่บ้านชุมชนสิริสุขนี
1: ่ครับ
0: มีทั้งอยู่2ทั้งทั้งที่ซ่อมขยะวางเรียบร้อยชัดหมดประธานชุมชนทนายนอกก็ตั้งกล้องวงจรปิด
1: รู้ว่าม
0: ันมีกลุ่มหมู่บ้านใช่มั้ยถึงเวลาก็ได้เอามาประจันว่าทั้งมีไม่ทิ้งแต่ไม่แบบยังมาตั้งตรงนี้เลยอีกเดียวนี่แค่เวี่ยงขึ้นเออนี่คือจิตสํานึก
1: พอรู้ถึงแบบไปคุยกับทางลือเหมือนมั้ง
0: เขาก็มีกล้องวงจรปิดจับไว้แล้วก็กับบนในนั้นถ้าได้บนในกลุ่ม
1: อ๋อเราเห็นนะเราเห็นนะ
0: เราเห็นตาวิเศษได้เรียบร้อยแต่ว่าบนในกลุ่มในแง่ทางความผิดตามกฎหมายก็ไม่รู้มีไหม
1: ถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นนะเขาเนี่ยคือร้านสะดวกซื้อเขาให้แยกเลยนะไอเป็นสแตมป์เนี่ยเป
0: ็
1: นสแตมป์หรือว่าไอขย้ำที่ว่าเป็นบินเลยนะต้องจัดการเหมือนกัน
0: ใบเซ็ตนะ
1: แยกเลยเขาแยกเป็นลายส่วนเลยนะไอตรงนั้นก็แยกไปแล้วก็เอามาบดรวมแล้วก็เอาไปทำเป็นกระดาษเป็น
0: รีไซเคิล
1: รีไซเคิลทีนี้มันมีกรณีบอกถ้ามันมีรุดหลวงไปล่ะเขาก็ยิบไอ้นี่มาเลยบินเนี่ยเขายิบมาเลย
0: บินใคร
1: บินใครเอ้ยร้านสะดวกซื้อใกล้ๆนี่อยู่ตรงไหนเขารู้เลยนะเวลานี้ใครไปซื้อเขาก็ไปดูที่ร้าน
0: ใช่ตามทีมาได
1: ้เขาไม่ตาม
0: ต้องรับผิดชอบ
1: ต้องรับผิดชอบ
0: เออ
1: รู้ไม่ได้แล้วนะสแตมป์ก็เหมือนกันใครไปซื้อเหล้าเวลานี้นี่เขารู
0: ้แสดงว่าจิตสำนึกสำคัญนะ
1: โอ้นี่คือถ้าไม่มีสำนึกก็คือต้องเล่นตามกฎหมายต้องปรับ
0: กันก็คนญี่ปุ่นเขามีวินัยนะ
1: ใช่
0: ม
1: ี
0: วินัย
1: เนี่ยมันก็มีเรื่องนี้ที่เราจะทำแบบนั้นหรือไม่นะครับนี่คือเรื่องของเทศบาลที่เราต้องติดตามแต่ว่าผมก็สนใจในเรื่องของการคำว่าพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนี่นะ
0: ก็มีเทศบาลนักเรียนโรงเรียนกีฬาใช่ไหมครับเทศบาลมีเทศบาล5เทศบาล4เทศบาล2เทศบาล3แล้วก็1ซ่องไม่มีซ่องเทศบาล2
1: เทศบาลซ่องมันอยู่ไปนานแล้วกันนะ
0: เออนะ
1: มาก่อนอายุมาก่อนอายุฝั่งนี้ครับ
0: อยู่ตรงไหนครับ
1: แถววัดไตรธรรมรามเลยนั่น
0: วัดสามไม
1: ้ใช่ๆครับนะอ๋อ5ไปนานตั้งแต่พวกเด็กๆก็ไม่มีแล้วนะ
0: ก็มี1มี3มี4มี5โรงเรียนกีฬา
1: ช่วงนั้นพอรู้สึกว่าเทศบาลซ่องเขาไปปรับเป็นในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย
0: ์โอ้สมัยเมื่อก่อนนะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: บางใหญ่นี่ก็ใช้ใช่ไหมครับบางใหญ่สุชนนี่ใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่ใช่ครับ
0: นกเครือ
1: โอ้นี่เอ็นดูมากเลย
0: อย่างไรอย่างไร
1: สุชนเนี่ยคือโรงเรียนบ้านสุชนเนี่ยอยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน
0: ีแจ็คเลยแจ็คแจ็คเลย
1: แจ็คแต่ว่าอยู่ในสำนักงานศึกษานะ
0: พื้นท่าน
1: อ่ะใช
0: ่สมท
1: สมทครับเขาก็บอกว่าจริงๆน่าจะมาร่วมกันนะจ้า
0: ถึงเทศบาลจะเอาไหม
1: เทศบาลคงจะเอาแต่ว่าเขา
0: ไม่ให้
1: เขาจริงให้ไม
0: ่เออ
1: คือไม่คือทำให้เขาเด็กที่อยู่ตรงนั้นนะเขา
0: เสี่ยวการ
1: เสี่ยวการนะครับแล้วก็พื้นที่ของโรงเรียนซ่อนบ้านทุกจนก็กว้างขวางนะ
0: โอ้สวยตรงนั้นนะติดนุ่นนะสนามบอลกว้างขวางแต่น้ำแฟดผิดน้ำท่วม
1: เป็นจุดที่เหลือว่าเป็นจุดเลือกตั้งนะจุดเลือกตั้งที่มีหน่วยเลือกตั้งหลายหน่วยสำคัญ
0: บางแยกก็เช่นกันใช่ไหมโรงเรียนบางแยก
1: นั่นคือบางเนื้อถ้าว่าจริงๆอันนโยบายเขาก็ยากจะให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลนี่ทั้งหมด
0: ถึง
1: ถ้าต้องเล่นดูแลได้ต้องว่าก็ดี
0: มันเรื่องของอำนาจตัวเรื่องของตำแหน่งหนูเรื่องของอะไรอยู
1: ่ถูกเรื่อง
0: ถูกครับในเข่งเลยนะ
1: ในเข่งถูกเรื่องนี่คือถ้าเราพูดไปแล้วในการประเปลี่ยนในเหตุผลหนึ่งนั้นแต่ว่าในเรื่องของทางการเมืองนะครับเป็นที่น่าจับตามองในเรื่องของคนบ้านดอนคนบ้านดอนที่เขาเรียกว่าตระกูลสามเจ๊กสี่เจ๊กเนี่ยนะครับนะคือเจ๊กนึงเขาก็ให้เกียรติเจ๊กกันนะครับคือ
0: เจ๊กก็คือลุง
1: เนี่ยนะครับ
0: คุณลุง
1: ที่มีบทบาทส่งลูกล้านมาเป็นนักการเมืองแต่ละชั้นแต่ละดับเนี่ยนะ
0: มันมีเจ๊กยงเจ๊กเอี่ยมเจ๊กเพียว
1: นั่น
0: แหละแล้วก็ถ้าเป็นรู้ก็เลยกูมานจีนกูมานจีนลูกล้านมาอยู
1: ่นั่นแหละทีนี้
0: ตอนนี้อย่างเนี้ยไหมสามเจ๊กอย่างเนี้ยไหม
1: ไม่เนี้ยไม่เท่าไรเลยมั้ง
0: ไม่เนี้ยเท่าไรอ่ะ
1: เขาก็ผมก็คิดว่าที่เขาคุยกันเนี่ยเขาบางคนใช้คำว่าอวสานเลยมันเนี่ยแต่ผมคิดว่าแจ็คทั้งหมดเขาก็เป็นเครือญาติเขาคุยกันนะครับ
0: เครือข่ายนะ
1: เขาก็ต้องคุยกันผมเชื่อว่าเขาต้องคุยว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยในเวลาอีกทั้งปีเนี่ยจะทำเหมือนพืชนะครับรวมไปถึงกลุ่มบุญควรของเรื่องนุ้ยเนี่ยนะครับก็ต้องคุยกันนะครับแต่ขนาดเดียวกันนะกลุ่มที่มากิโลซ้ำเนี่ยของปาบูนเนี่ยนะกิโลซ้ำของป้าบุญก็คงจะอยู่ครับกลุ่มเดิมกลุ่มนี้สยามพูเนี่ยนะครับนะมาอยู่กันต่อไปทีนี้อีกกลุ่มนึงนะครับก
0: ็กลุ่มไหนอีกกลุ่ม
1: อีกกลุ่มไหน
0: กลุ่มไหน
1: กลุ่มเนี่ยกลุ่มที่เกิดขึ้นไม่ของชุมชนไม่ยังกลุ่มในเขตเนี่ยในเขตบึงคุณทะเล
0: เขตซีเนี่ยครับ
1: เขตซีบึงคุณทะเลจริงๆก็ยอมรับว่าเขตนี้นะครับที่เหนียวแน่นกันมาตลอดคือประธานสภา
0: ประธานออดนพดล
1: ใช่ประธานออดเนี่ยก็จะยู่เหนียวแน่นในการเป็นสมาชิกสภานะครับนะอันนี้ เราก็ต้องติดตาม

0: ตามกันต่อไปในเรื่องของการบริหารของกลุ่มไม่ผู้บริหารชุดไม่แต่ว่าผู้นำคนเดิมเนี่ยต้องติดตามกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารุปโภคขยะได้ต่างๆแต่บทบาทที่น่าสนใจคือมันมีการถ่ายทอดใช่ไห
1: ม
0: บทบาทที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าการแสดงบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน
1: ีเนี่ยถ่ายทอดสดเวลาประชุมใช่ไหมครับ
0: แต่ตั้งกันออกไปเพราะว่าเดิมทีเนี่ยทั้งหมดทั้งเพเนี่ยเขาได้ไปทั้งหมดเลยนะทั้งผู้บริหารแล้วก็สมาชิก
1: ยกเสียงหมดเลย
0: ยกเสียงหมดเลยแต
1: ่ทีม4เขต
0: ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยกมือเหลืองพลูของฝ่ายที่จะมีการรับอะไรเนี่ยนะครับรับ
1: ครับชลุยหมดชลุยหมด
0: แล้วก็อภิปรายของงบประมาณเลยเงี้ยของสทบางฐานเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันแย่งส่วนในการทำหน้าที่นะ
1: ก็ไม่ถึงว่ารับหรือใช่ไหมกับที่ผ่านมาคือไม่มีใครมาคัดค้องและไม่มีใครมาลักข้าวสะดุด
0: ก็ดูทีมารับหรือแต่ว่าพอช่วงมีการถ่ายทอดมันเหลื่อมจากผู้ของไฟเนี่ยก็เหลื่อมมาเขาไม่เอาด้วยแล้ว
1: ก็ต้องโชว์ศักยภาพเพื่อที่จะเห็นไอ้หนวดตัวเองกับปกป้องประยุทธ์ของประชาชนในบ้านใช่ไหม
0: จริงๆ
1: เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่
0: ถูกต้องนะครับ
1: เป็นหน้าที่ครับ
0: สภาเป็นฝ่ายตรวจสอบผู้บริหารแล้วก็ถ่วงท่ามนะว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่ถูกต้องแต่จากนี้เป็นต้นไปเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยผู้ที่ยังมีบทบาทอยู่ในสภาที่ยุบฟักฝ่ายของคนที่ถูกปรับเอาไปเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องอภิปรายอย่างเข้มข้น
1: น่าจะเถื่อนไปเร็วทีนี้หลังจากนี้ไป
0: ก็ยากให้มีถ่ายทอดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คิดว่าคณะนั้นเพราะว่าการที่จะคุณจะได้ดำรงตำแหน่งต่อไปประชาชนจะเหลือต่อไปในฐานะเป็นสมาชิกด้วยคุณอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นผู้บริหารในเฉพาะต่อไปก็ไม่รู้นะคุณก็ต้องแสดงบทบาทในการอภิปรายตรวจสอบฝ่ายขานไอ้ฝ่ายฝ่ายบริหาร
1: ครับก็เป็นธรรมดาครับถ้าว่าถ่ายทอดนี่บางทีคุณเราข้องมันมีใช่ไหมถ้าทอดปั๊บก็ต้องโชว์ข้องมั้งใช่ไหมว่ามีการอภิปรายมีการพูดเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าประชุมแบบย่อบใช่ไหมชาวบ้านไม่รู้เรื่องเลยฮะ
0: คราวที่แล้วมีการประชุมตอนในพิจารณางบประมาณปี70เนี่ย
1: ครับ
0: มีคนผู้ชุมสองสามคนตั้งหลายคนบอกทำไมทั้งเงียบหมดเลยบางคนใช่ไหมบางคนไม่พูดเลยไม่มีวาระที่พูดอะไรเลย
1: ตามลักษณะทีนี่ชาวบ้านถือว่าเป็นตัวแทนให้ไปพูดใช่ไหมครับก็ต้องพูดบ้าง
0: คือหน้าที่หลัก
1: คือสภา
0: ครับก็เลยสมาชิกสภาก็คือหน้าที่หลักต้องไปพูดตั้งกระทู้แล้วก็ไปบอกว่าประชาชนในซอยนั้นซอยนั้นเดือดร้อนก็ต้องพูด
1: มันเป็นบทบาทนะ
0: เป็นหน้าที่เลยครับเป็นบทบาทหน้าที่
1: เดี๋ยวผมจะปรึกษากับพ่อหมอ
0: พ่อหมอนี่ใคร
1: พัฒนามั่นคงสังคมมนุษย
0: ์แล้ว
1: บัตรผู้พิการพูดไม่ได
0: ้
1: ให้บัตรผู้พิการเลยไม่เล่นพึ่งตัวก
0: ็โอ้ลึก
1: บายโย
0: ลึกแกไปถึงนั่นเลยนะครับนั่นลึก
1: เล่นมั่งนะครับไปเลยนะครับขอบพระคุณทอนามเลียงผู้ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ตอนเลยนะครับสำหรับรายการวันเศร้านกเข้าเดินดินครับเนี่ยนายบ้านนายผู้มีโอกาสได้มานั่งแล่งตรงนี้ครับเนื่องจากว่าทอนามเลียงนะครับบริษัทพันทิพย์ทราเวล1970จำกัดกับเรื่องบริหารจัดการขนส่งสาธารณะพี่น้องครับเส้นทางในการขนส่งผู้โดยสารนี้ก็มากความมาผักตายทั้งหมดเลยเป็นผู้ได้รับสัมปทานและก็ดูแลครอบคลุมทั้งหมดพันทิพย์ทราเวล1970ครับหรือว่าท่านจะเช่ารถตู้จะเช่ามินิบัสจะเช่ารถบัสไปในกิจกรรมต่างๆนานาก็สามารถประสานกันได้เลยคุณเอกสิทธิ์กนกวีจิตกับพี่ยอดครับ0611722751ครับพันทิพย์ทราเวล1970ครับมือขวาของพี่ยอดก็คือเสียปินพันทิพย์นี่แกเป็น TSM นักบริหารจัดการขนส่งสาธารณะครับมันต้องสอบอันเนี้ยต้องมีตัวไม่ใช่ว่าเคยมาปิ้งได้ยังไง
0: โอ้นี่พูดว่าใครแทนคุณปินไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ไม่ได้คุณกว้างๆคุณเย้ยคุณเย้ยร้อยว่าลูกนะครับปันทิพย์1970กับฝากพี่น้องไว้กับ0611722751นะครับชอคนละการกับเป็นอู่ซ่อมรถยนต์ที่คุณภาพคู่คุณธรรมครับโกดัมอมริคุณพนารายพร้อมกับเจนไม้กับลูกชายของโกดัมน้องเมกชุดล่อของเรานะครับแล้วก็ทีมงานในชอคนละการทุกคนนะครับพร้อมจะให้บริการทันทีรถยนต์มีปัญหากับเนื้องจากเชี่ยวเนื้องจากชนเนื้องจากจมน้ำนี่จมน้ำก็ซ่อมได้นะครับหรือว่ามีประกันภัยไม่มีประกันภัยซ่อมได้ทั้งหมดทั้งเปิดทั้งเพชอคนละการครับตอนนี้ครับรับผ่อนกันซะนิ่มตายทองรถกระบะรถเก๋ง6ล้อ10ล้อผ่อนไปคอยบอกราคาพิเศษเป็นกันเองกับ0841928956ชอคนละการโยกก็ถึงแยกไฟแดงวัดมาปริ้งกับสายมือ
0: ครับ
1: เดี๋ยวข้าไปเลยนะครับแล้วก็โตโยต้าสุราษฎร์ธานีครับเดือน18ปีนี้นี่พบกับบูธโตโยต้ายิงย่อยในบ้าน
0: อื

0: ออกงานเหมือนเดิมสนามข้างโรงแรมวังใต
1: ้
0: ทีมปีนี้นี่จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่น
1: ครับ
0: นั่งซีโต นะและการศิลปินภาคใต้บ้านเรา มีนั่งลุงมีโนราโตโยต้าสุราษฎร์ธานีโปรโมชั่นสุดสุดเหมือนเดิมครับไม่ต้องว่างดันทุกเขตดาวน้อยพรนัน
1: ครับ
0: รับรองเลยโตโยต้าและก็ซื้อแล้วใช้แล้วไม่ผิดหวังกับ0772779191โตโยต้าสุราษฎร์ธานีรวมถึงลงคนชิวครับณบางใบไม้กับร้านนี้นี่ไปนั่งแล้วใบออกใบใจร่มรื่นบรรยากาศเป็นกันเองหัวคำมีฟกซอง
1: อ
0: าหารร้อยราคาไม่แพงลงคนชิวสำรองจองโต๊ะ0815405333ก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้ลงคนชิว
1: นะในส่วนของผมนะครับสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีก็สนับสนุนในผมมานั่งพูดครับนายผู้เนี่ยนะครับนะคือก็มาขายของนะครับนะรวมไปถึงเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิก
0: ครับ
1: สากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีบริหารโดยพี่กัญญารัตน์เทพเหลืองพี่ธวัชชัยเทพเหลือง
0: พี่ไข่เล่พี่ไข่เล
1: ่พี่ไข่เล่พี่ไข่เล่แกมี TikTok นะ
0: มี TikTok
1: ก็เพิ่งเห็นน่ะไปกดไลค์ผมเชิญไข่เล่มา
0: ไข่เล
1: ่พี่ไข่เล่แล้วขอบคุณอย่างไรคือผมก็พยายามพูดไปในทุกช่องทางไม่ว่าสีฟ้าสีเขียวสีดำเนี่ยนะไปทุกทางก็ขายข้องกับโดยเฉพาะเรื่องของข้าวสั้นนะครับคุณภาพดีจากถุงกุหลาบฟาร์มถุงกุหลาบดอกห้าเมืองข้าวหอมมะลิโลกแล้วผมใช้คำนี้เลยคือเมืองข้าวหอมมะลิโลกคือเขาเซ็นสัญญาในขายข้าวไปทั่วโลกนะที่รอยเอสบึงพลานชัยจะมีวูดจะเคยขึ้นมายังนะ
0: มาเคยเห็นเคย
1: เห็นใช่ไหม
0: เป็นห้อเป็นห้อวูดห้อวูด
1: ตรงนั้นเป็นที่จดสัญญาขายข้าวไปทั่วโลกแล้วก็ไปเซ็นสัญญาเอาข้าวสั้นมาขายไว้แล้วที่โรงซี่นี่ข้าวสั้นคุณภาพดีจริงๆนะครับนะ 100% นะครับไปซื้อหาซื้อได้นะครับนะแล้วก็ยังมีสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปสินค้าล่างๆที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้เนี่ยไปซื้อที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งของฝากของฟันที่อยากจะให้คนที่รักเนี่ยคนที่ชอบเนี่ยเตรียมเนี่ยจัดเป็นตะกร้าจัดเป็นแพ็คเกจนะเอาไปมอบได้เลย
0: ซึ่งถ้าว่าเราเหลือข้องแต่ละชนิดแล้วไปรวมในตะกร้าเดี๋ยว
1: ก็ได้แต่เพก็ไปถึง
0: โอ้สบายใจนะ
1: ก็ตะกร้าก็มีอยู่แล้วไปถึงรวมใส่นั้นไปถึงก็ไปมอบเป็นกระเช้าไง
0: โอ้ดี
1: ตั้งเม็ดม้วงเล็ดร้อยขายยู่นี่นะ
0: หัวคลอก
1: นี่นะนี่ครับนะไอ้น้ำพริกข้าวไรเบอร์รี่ข้าวหอมบอนข้าวสังยศกาแฟก็มีกาแฟจากชุมพรข้าวตาโลกาแฟ
0: ปัตตาลุง
1: มีตั้งเพนะครับนะโดยเฉพาะอย่างจริงตอนนี้เชิญชวนให้ไปใช้กันนะเราได้นั่นเลยนะไทยช่วยไทยพลัส
0: โอ้มีสองเดือนนะไม่ลงทะเบียนยัง
1: ใช้ไปแล้ว
0: ไม่ใช้อันไม่นี่ต้องยืนยันก่อนนั่น
1: ก็ยืนใช้ไปแล้ววันนั้นมุ่นติวผักเติบ
0: มุ่นมันลุกข้างไง
1: นะแต่สำหรับนะครับสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีก็รับสมาชิกอย่างที่บอกกันไปแล้วนะครับนะหรือว่าโทรไปคุยกันก็ได้0772724610 0772724610ด้านค่าของเรานี่มี2ร้านนะครับอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตลาดไม่ซอย7แล้วก็ที่ในบ้านนะครับนะบางใบไม้ซึ่งกระจายสินค้าทุกชาววันอังคารก็จะมีตลาดนัดทางการเกษตร
0: ชาววันอังคาร
1: ครับผม
0: ต่อรื้อต่อรื้อเอาต่อเรื่องเลยนะต่อชาววันเช้าต่อรื้อวันจันทร์ต่อเรื่อง
1: ผมไม่ค่อยนัดจำไอ้เรื่องไอ้ต่อรื้อ
0: ต่อรื้อต่อเรื่องทุกโมรู้เลย
1: ต่อชาวนี
0: ่ต่อพลกต่อพลกป่าซ่าขอเท้าน
1: ั่นเ
0: ถอะถ้าเราต้องเร่งว่าจะไม่เร่งมันชุ่นเด
1: ็กคนในเมืองไงไม่ได้เร่งไอ้นี
0: ่เร่งต่อพลกนั่งนกชานอยู่ทำไรต่อพลกรุ่งแล้ว
1: จริง
0: คำเป็นคำของเขาอันนี้เรื่องไทยช่วยไทยพลัดระยะที่ซ่องนะครับคนที่ว่าได้ซิดอยู่นะครับต้องกดยืนยันเข้าไปในแอปเป่าตังเลยก็ยืนยันในที่ว่าซ่องเดือนก็ให้พันหนึ่งกับช่วงเดือนตุลาแล้วก็พฤศจิกายนซ่องเดือนที่เลื่อนนี่ครับหากว่าทานไม่กดชายซิดภายในวันที่15ตุลาคมนี้ไม่กดยืนยันนะครับทานก็จะถูกตัดซิดนะครับต้องกดยืนยันนะครับไทยช่วยไทย60-40กับในบ้านชายแล้วอ่ะ
1: ใช่แล้วไปซื้อกาแฟแล้วไปซื้อกาแฟไปเรียบร้อยแล้วนะชายไปแล้วตอนนี้เลือก900ว่าอะไรนี
0: ่1,000ซองเดือนผมว่าน่าจะแป๊บเดียวนะ
1: แป๊บเดียว
0: หมด
1: ส่วนมากอาทิตย์ชายนะครับก็ไปใช้กับสร้างก้อนก็คือซื้อข้าวสารนะครับไปซื้อข้าวสารไปซื้อไข่ไก่ต้องมีไข่ไก่ด้วยนะ
0: ช่วงนี้ไข่แพง
1: นั่นแหละ
0: ไข่แพง
1: คือเศรษฐกิจจะเป็นเหมือนพืชเนี่ยจะเป็นเหลืองของคงเอาไข่มาเป็นวัดนะ
0: เลขไข่กับเลขมาม่าปลาป้องนะ
1: ที่สร้างก้อนมีไข่เบอร์ซ่องนะครับนะมันก้อนท่ามาเท่าไร140เลยค่ายเป็นแพงเลยว่าใส่ทุ่งเลยนะเพราะว่าซื้อไข่นะครับแล้วก็ไปซื้ออะไรยาสีฟัน
0: ซื้อไข่ซื้อข้าวซื้อเคย
1: เคยไม่ได้ซื้อ
0: เคยมีแย่
1: เคยมีแต่ว่าเคยนี่ไม่ได้ก็มีน้ำตาลน้ำตาลที่ไม่ร้อยที่สุดกับน้ำตาลเบิร์กน้ำตาล
0: แหวนน้ำตาลเมืองเพชรไหม
1: นำท่านวัดประดูแล

0: ดู
1: โอ้น้ำตาลต้องวัดปลาดูเขาทำท็อปฟงท็อปฟรีเลยนะ
0: อันไม่ปนจะไม่คล้องแทงมั้ง
1: คล้องแทงไปดูได้เลยไปดูได้เลยนะครับนะวัดปลาดูนี่มีน้ำตาลนะครับนะมีน้ำตาลที่ว่านั้นตั้งใกล้ๆนี่เขาหัวควายนะครับ
0: เขาแท้ๆบึ้งริมบึ้งนู้นนะเขาจะมีโรงเขี้ยวน้ำตาลอยู่นะ
1: ถึงก็มีน้ำมันมะพร้าวคุณภาพดีจาก
0: สกัดเย็นนะ
1: สกัดเย็นในชายชายกินนะชายกินนะต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคหัวใจเริ่มได้ต่างๆเนี่ย
0: เอาปากเสียงแป๊บเดียวนายบ้านนะครับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากอสมทสุราธานีกลับมาพบกันชั่วโมงต่อไปกับรายการวันเสาร์นครเดินดินกับเดียวมาครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับแป๊บเดียว
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมทสุราธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 11:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินทุวรวรรณนายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเตรียมรับมือฝน 4-10 ตุลาคมเหตุพายุจากเวียดนามเจาะเข้าไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสถานการณ์มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งระดมการระบายน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลหรือจังหวัดที่มีสถานการณ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตกสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมจากวันนี้เป็นต้นไปคือการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่4ตุลาคมไปตลอดสัปดาห์จนถึงวันที่10ตุลาคมเมื่อดูจากภาพถ่ายจากดาวเทียมจะเห็นว่ามีมวลน้ำก้อนใหญ่สีแดงอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาผ่านทางประเทศเวียดนามและเข้าสู่ประเทศแถบอินโดจีนทั้งหมดซึ่งน่าจะมาถึงไทยในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ได้พูดคุยกับแม่ทัพภาคที่4แล้วให้เตรียมความพร้อมและรับมือประสานงานกันกับทุกภาคส่วนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้หลังการประชุมเสร็จจะลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการระบายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมาจนถึงจังหวัดภาคกลางเพื่อดูว่าปริมาณน้ำเป็นอย่างไรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้มุ่งมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปฟังหรือไปสนใจเรื่องของการบูลลี่กระทบกระทั่งตั้งคำถามในเชิงดูถูกดูแคลนและสร้างความปั่นป่วนพร้อมขอให้มั่นใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่ยศชนันเผยเตรียมรับมือน้ำเหนือล่วงหน้า2เดือนตั้งวอร์รูมเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออบ.กล่าวตอนหนึ่งในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่ามีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วตั้งแต่2เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องการเดินหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือซิงเกิลคอมมานด์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข้อมูลทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.กรมอุตุนิยมวิทยาและจิสดาที่จะบูรณาการข้อมูลและซักซ้อมร่วมกันขณะเดียวกันนายชนันยังยกตัวอย่างกรณีการเกิดเหตุในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดน่านซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะฝนตกชุกในพื้นที่สูงจึงมีการติดตั้งสถานีโทรมาตรบนพื้นที่สูงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหากมีปริมาณน้ำฝนตกเกินกว่า50มิลลิเมตรจะมีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ชุมชนทำให้ประชาชนในพื้นที่อุ่นใจมากขึ้นโดยจะส่งคนในชุมชนหรือ

0: ู้นำชุมชนไปอบรมเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและอ่านค่าได้ด้วยตนเองซึ่งขณะนี้นอกจากพื้นที่จังหวัดน่านมีการขยายไปยังจุดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังมีการทำดิจิทัลทวินหรือแบบจำลองดิจิทัลเสมือนจริงของพื้นที่คู่ขนานกันไปที่จะมีเซ็นเซอร์ว่าระดับของน้ำว่าควรจะขุดลอกคลองเมื่อใดแม่น้ำใดผ่านการใช้เรือวัดระดับความลึกผ่านระบบโซนา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิ

0: ลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนค่าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะ

รับผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: ู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: รายการวันเศร้าหนกเข้าเดินดินประจำวันเศร้าที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้วันโกนแรม7ค่ำเดือน10ปีมะเมียนายบูนายภูนายบ้านกาดมานั่งข้านข้าวกันเหมือนเดิมพี่น้องครับเอาเรื่องเอาราวที่น่าสนใจมาแล่งถูทีสัพเพเหระครับไม่เน้นเป็นข้าวสั้นเข้มข้นมากไม่นะครับใช่ว่าวิพากษ์วิจารณ์แล่งกันตามประสาเด็กชายชายนะคนนุ่มๆเลื่อนหน่อยนะบวกเล็บเจ็บปวดต้องคิดอีกนะครับถ้าได้มาแต่ส่วนเลยครับมาพร้อมกับถอนนามเลี้ยงผู้ให้การสนับสนุนครับมีตรงนี้มานั่งจัดรายการอยู่ได้มีข้าวมีสั้นฟังกันกันต้องขอบคุณบริษัทพันทิพย์ทราเวล1970ครับเรื่องของบริการขนส่งสาธารณะเส้นทางเดินรถสัมปทานนิทัวภาคใต้พี่น้องครับให้ชาวโม่รถตู้รถมินิบัสรถบัสเกี่ยวกี่คันบอกกันมาเลยจะเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเนื้อลองใต้สอบถามประสานเพิ่มเติมที่พันทริปทราเวลโดยพี่ยอดเอกสิทธิ์กนกวิจิตนะครับหมายเลขโทรศัพท์0611722751ย้ำเบอร์โทรกับ0611722751พันทริปทราเวล1970นะครับตำแหน่งงานก็อยู่ตรงลาดเกษตร1ต่อเนื่องลาดเกษตร2โซนตรงนั้นแหละรู้จักกันมายาวนานนะครับผู้ชอคุณละการนะครับบริการซ่อมซี่ตัวทั้งรถยนต์ของฐานประสบอุบัติเหตุรับซ่อมรถประกันภัยทุกบริษัทยัดใจได้พี่น้องครับย้ำว่ารับทุกบริษัทยัดใจได้ชอคุณละการยาวนานมา20กว่าปีแล้วชื่อนี้คุณภาพผู้คุณธรรมโดยโกดำน้องเมกคุณพันนารายณ์ยึดสโลแกนคุณภาพขู่คุณธรรมมากความว่าไปตามคุณสโลบายกันเลยนะครับรับผลกันสนิมตายทองด้วยนะครับเป็นโปรแกรมพิเศษถึงไม่ล่าสุดเลยตอนนี้ครับรถเก๋งก็ได้รถกระบะก็ได้หกหล่อก็ได้สิบหล่อก็ได้ถ้าจะผลกันสนิมตายทองในราคาพิเศษมากันเลยที่ชอคุณละการ0841928956โตโยต้าสุราธานีพี่น้องครับทุกทีทุกโชว์รูมทุกสาขาแค่มีสำนักงานของเรามือสายหลวงเปาถาวคว้ายางเข้าไปได้เลยกับพอกมือลูกจูงมือลั่นพลักวันเมียเชียร์ปอต้าพาแม่ยายไปที่โตโยต้าทุกแห่งทุกทีทุกโชว์รูมทุกสาขาครับเหลียงซะกามีตาคุ้นกามีชัยยากามีก็สมุยกามีการดิษกามีทิฐาทองนะครับแล้วก็ที่สุราธานีสำนักงานใหญ่กับนะหน้าโรงเรียนธีราส้มตรงนั้นแหละโตโยต้าสุราธานี0772777919รวมถึงร้านอาหารของคนสบายสบายเป็นกันเองกะทีลงคนชิวที่บางใบไม้พี่น้องครับมีดนตรีโฟกซองเบาๆทุกคืนในช่วงหัวค่ำลงคนชิวพักเพื่อนพองน้องผีซาทุชนคนรักยากันไว้ด้วยสำรองจองโต๊ะที่0815405333 0815405333ลงคนชิวครับในบ้านครับ
1: ครับในส่วนของผมสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับยินดีให้บริการทางด้านเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับมีทั้งหมดทั้งเพแล้วนะครับนั่นกับร้านสะดวกสื่อทั่วไปก็ย่างให้ฐานแวะเวียนเข้าไปสักครั้งนึงนะครับไปดูไปห้านะครับไปซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับนะแล้วก็บัตรสวัสดิการเนี่ย
0: ซ่อมเดือนสุดท้าย
1: ไปใช้ได้นะครับไปใช้ได้แล้วก็ใครที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่คนที่เกษียณอายุไปแล้วเห็นว่าหลายคนก็ไปทำการเกษตร

0: ใช่ไหมก็ยินดีมารวมกันเป็นสมาชิกกับเรานะครับสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับที่ทำการยู่ที่ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตลาดไม่ซอย7นะครับส่วนด้านค้านี่ก็อยู่ด้านหลังแล้วก็อีกร้านนึงก็อยู่ที่ไหนบ้างนะครับทุกเช้าวันอังคารก็จะมีตลาดนัดเพื่อการเกษตรนะครับไปซื้อไปห้ากันได้นะครับโทรศัพท์ไปพูดคุยกันก็ได้นะครับ0772724611นะครับขณะนี้ผมก็ไปทำพันธุ์ทุกวันในบางทีถามว่านี่ไหนบ้านของใครข้าวสารเลย
1: ค่ายไปเลย
0: ค่ายไปเลยนะครับนะก็ค่ายไปเลย
1: เป็นปันกันใช่ไหมครับเรื่องดีๆนี
0: ่นั่นแหละผมเป็นสมาชิกคือผมคิดหวานนะครับระบบเศรษฐกิจที่เราจะอยู่ได้คือเราต้องช่วยกันเองนะครับนะช่วยเองเราช่วยกันแบ่งปันกันนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเราได้สินค้าชุมชนสินค้าคุณภาพนะครับนะแล้วก็ของฟ้าของฟันเนี่ยเราสามารถจะจัดไปหมอเป็นคนที่รักได
1: ้
0: คือบางที่เนี่ยเราอยากจะไปซื้อของสุราษฎร์เนี่ยไปฟ้าเขาเนี่ยที่กรุงเทพไปได้เนี่ยเราเดินไปลานชาสักคนมีทันที
1: ไข่เค็มมีไหม
0: ไม่เอาไข่เค็มไม่มีนะไข่เค็ม
1: อย่างที่
0: อย่าง
1: ไข่เค็มเพื่อใครมาว่างนี่ใช้ได้เลย
0: นี่ตรงไส้ต้องคุยแต่ว่าไข่ไก่มี
1: ไข่ยัง
0: นั่นแหละครับนะก็พยายามจะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้นะครับคำแนะนำก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบริหารโดยคุณลุงอุดมคลายประเสริฐเนี่ยเขาคือบริหารในองค์สมาชิกเนี่ยเขาจะมาตั้งเป็นกลุ่มมีกลุ่มย่อยผมอยู่กลุ่มยิบซอง
1: ทำไมมีกี่กลุ่ม
0: เขายิบซองกลุ่มเนี่ย
1: ยิบซองกลุ่มยุคสุดท้ายรังทายเลย
0: รังทายก็คือตอนแรกก็มันนั่นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมาชิกเข้ามานะครับ
1: นะกลุ่มละกี่คนนะคร
0: ับ กลุ่มประมาณ20กว่าคนครับ
1: โอกาสที่500ไป
0: ก็มีบอสบาสในกลุ่มก็จะเป็นคณะกรรมการกลุ่มย่อยเนี่ยแล้วก็เรื่องประธานกลุ่มย่อยเนี่ยก็จะไปเป็นตัวแทนในการเข้าไปบริหารในกลุ่มย่อยนะครับนะและอีกส่วนนึงครับที่เราดำเนินการควบคู่กันไปด้วยคือชาปนกิจชาปนกิจส่งคล
1: อ
0: ที่เป็นในส่วนของสหกรณ์การเกษตรทั้งหมดทั้งเพ
1: ครับ
0: 2,000กว่าคนเนี่ยนะเวลานั้นปีหนึ่งเราก็จะมีการเก็บ
1: เก็บเป็นไร่เก็บเป็นปี
0: ก็เก็บเป็นงวดครับก็เป็นงวด4งวดเนี่ยนะแต่เนี่ยงวดนึงก็ประมาณ
1: งวดนึงงวดละเดือนนึงว่ากี่เด
0: ือนงวดนึง4เดือนนะ
1: 4เดือน4เดือนคร
0: ับ ก็เก็บนะหลวงนาก็สมละ30บาทนี
1: ่โอ้รายละ30
0: รายละ30แบบนั่นน่ะก็พยายามแก้พยายามพันไปถึงกลุ่มสมาชิกนะครับที่เป็นชาปนกิจส่งขอของเราเนี่ยนะท่านก็ส่งด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อจะได้นำเงินนั่นไปช่วยให้กับทายาทผู้ที่วัยชนนะครับสมาชิกของเราในขณะเดียวกันเดี๋ยวพอถึงว่าเขาเราทายาทเราก็จะได้รับด้วย
1: ทำไมส่งคัด
0: อ่ะเขาถือว่าเป็นการทำบุญนะ
1: ทำบุญอย่าคิดมาต่ออายุ
0: อันนี้ก็ข้อเชิญชวนนะครับ0772724611สำหรับสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีคุณในวัดจิตาผีร่มเนี่ยบอกว่าปาล์มเนี่ยได้7บาท60หรือว่าพูดต่าง
1: หูเจ็ดบาทหกเมื่อวันผมค่าย7บาท6ครับ
0: นั่น
1: แหละราคาปาล์มวันนี้นะครับที่ลานปาล์มทานทองคลองภัยธุรกิจน้ำตกวิภาวดีปู่ย่าชัยเมืองประเทศประกาศรับซื้อปาล์มทลาย7บาท80สตางค์ครับในบ้านคร
0: ับตรงกันเลยนี่นี่ยกไอ้ปู่ย่าชัยก็ยกไอ้ดอกไม้มาให้
1: แล้วครับปาล์มหลวงนี่รับซื้อ8บาท60สตางค์ก็แยกซื้อ
0: ได้ถ
1: ือ
0: นะ
1: เอ็กซ์ซื้อครับแล้วแต่แต่ว่าส่วนใหญ่เดือนมาก็รวมไปนั่นแหละ
0: โอเคไหมราคานี
1: ่ก็ยู่ได้ครับยู่ได้
0: ยู่ได้นะ7บาท
1: 2บาท8ค่ายมาแล้ว
0: อ๋อ2บาท
1: 2บาท8ค่ายมาแล้ว
0: จำเป็นต้องค่ายมา
1: เออหลบหลวนได้เออถึงแม้ว่าคนซื้อไม่มีที่ค่ายก็เคยมาแล้วถึงหลบได้แหละ
0: เออก็นาย7บาทลูกนะแต่ว่าถ้า8บาทนี่มัน
1: ดีถ้า10บาทก็ดีเลย
0: โอ้ดีสุด
1: ดีสุดแต่ตามหลักราคาปั๊มน่าจะสูงกว่านี้โดยหลักการเนี่ยพอเป็นเรื่อง CPO เรื่องครูดปาล์มอ้อยเรื่องของความต้องการตลาดโลกเนี่ยมันน่าจะดีกว่า
0: ตอนนี้น้ำมันก็ขึ้นทุกวันเลยนะ
1: ใช่เรามาผสมเป็นไบโอดีเซลเห็นมั้ย
0: ใช่ใช่
1: ต้องใช้ B20 ตอนนี
0: ้นั่นน่ะ
1: อย่างเว็บเลย
0: อย่างเว็บเลยนะ
1: ครับถ้าพังก็ค่อยว่าแต่ว่าเห็นว่าใช้ได้
0: จะใช้ได้เนี่ยใช้ได้
1: ใช้ได้ประหยัดไป5บาทในบ้าน
0: นะ
1: น้ำยางสดนะครับช่วงนี้ฝนก็อาจจะแรงมั่งตกมั่งคุณอำนวยน้ำยางสด4แยกก่อนถึงน้ำตกวิภาวดีรับซื้อที่กิโลละ77บาทในบ้านครับน้ำยางเคยตัดยางไหม
0: ไม่เคยตัด
1: ผมเมื่อพามิตัดเหมือนกันผมเมื่อมือผมไปเป็นป้อมถึง
0: นี่ไม่เป็นทำไม่เป็น
1: ไม่เป็นนะ
0: ผมหยองนะครับคนตัดยางเนี่ยตื่นแต่นู่นนะมือไปถึงก็ไปเดินดุมดุมดุมนะ
1: บ่ายโมงบ่ายสองตื่นแล้ว
0: โอ้ผมหยองมา
1: พามีศัตรูนะตัดยาง
0: เพื่อนยิงเลย
1: เพื่อนยั่วปลวกกันเรียบร้อยเลยไม่ได้กับเพราะว่าดึกๆคนเล่นก็ไม่มีคนเล่น
0: มาต้องไปอย่างโดดเดียวไม่ต้องตัดปล่อยมืดไปนะ
1: ต้องไม่กลัวพี
0: ่ต้องใส่เกือกบอกด้วย
1: ใส่เกือกบอกแต่ไม่ใช่ริงหัวหูปลา
0: ผมยกย่องมาเนี่ยบ
1: อกแต่ว่าถ้วยมันอยู่ในปลอกอยู่ในจอกย่าง
0: อย่าต้องระวัง
1: ถ้วยมันเปียกเดียวกันเดียว
0: ไฟจังนั่นนะเมื่อก่อนนี่เป็นไฟแก๊สนะ
1: โอ้ตรงทำตรงไหลเหลือง
0: จดหน้าตรงไหล

0: เหลืองผมเคยไปดูนะครับตอนที่ผมเข้าป่าเนี่ยผมก็เห็นโอ้ยไฟแดงพุ่งขึ้นไปบนเขาหนุ่มครับผม
1: โคกลาโคกลา
0: เดินแบบโอ้เป็นโอ้ยยาวผมหยกหยองมาผมหยกหยองมาเนี่ย
1: หยกเหมือนกันหยกเหมือนกัน
0: หยกเหมือนกันคนติงดับเพลิงบอกว่ามอร์นิ่งนายภู
1: สวัสดีครับ
0: ครับนายบ้าน
1: พี่ลงติงพี่ลงติง
0: พี่ลงติงคุณพงษ์ศักดิ์สันติตลาดยนต์คุณสุตนเมืองชิมนะครับบอกว่ามาชาไปงานบุญเดือนสิบที่บ้านคุณต้นนามบอกก็อ้ำบอกก็อ้ำ
1: อ้ำอ้ำเนี่ย
0: อ้ำไทยทริปเวิล
1: ด์อ๋ออ้ำคมอ่ะอ้ำคม
0: เอาที่อยู่นู่น
1: นามสกุลคม
0: บางทั้งวัน
1: เ
0: ล
1: ยคำเดียวเลยคม
0: นามสกุลคมเลย
1: คมครับคม
0: ว้า
1: อ
0: ้
1: ำน้องอ้ำ
0: น้องอ้ำนะครับนะผู้ใหญ่สักดามานะครับนะคุณสุริยันดิตการขอบคุณนะครับนะบอกกันด้วยนะครับทุกวันเศร้าแชร์ให้กันนะนะ
1: นกเข้าเดินดินบินไปทัว
0: นกเข้าเดินดินบินมาแล้วทีนี้ก็มาเดินดินกันเนี่ยมาเดินอยู่ที่อสมทรอยซ่องไม่กระเฮิดเนี่ยนะครับที่นี่เหลืองของผู้ของไฟนายผู้ก็โพสเข้ามาลุยแก้ผู้ของไฟติดไฟจัดสุขาผมก็งงไว้เหลืองนี่นะจริงๆแล้วไอ้เหลืองของสานุปโภที่จะไปปรับปรุงของผู้ของไฟในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเนี่ยมันน่าจะเป็นโยธาครับไอ้แกงเคยม
1: าภาพลักก็คือโยธาครับในบ้านครับหลังจากที่รับงบประมาณมาแล้วก็ก่อสร้างใช่ไหมครับก่อ48ล้านเนี่ยหลังจากก่อสร้างเสร็จในการเข้ายติในสภ
0: า
1: เพื่อจะให้เทศบาลมาดูแลปรากฏว่าตามที่เราพูดก่อนน่ะ
0: ก็12ต่อ
1: 11 12ต่อ11เชี่ยวชื่อเสียงเดียวนะครับไม่รับไม่รับไปคนเพราะว่าไม่สมบูรณ
0: ์ไม่สมบูรณ์ต้องให้สมบูรณ์ก่อน
1: ไม่สมบูรณ์เพราะว่าพอถ้ารับมาปั๊บจะกลายเป็นภาระของเทศบาล
0: ทีนี้ก็ที่ผ่านมามีการปรับปรุงแก้ไขนั่นหมายถึงให้กระบวนการ
1: ก็ผู้รับมอบต้องมาทำเลยครับ
0: ต้องทำอย่
1: างในสัญญาเลยครับก็มาปะถงนู่มาทำตรงนี้มาตรงที่ไม่เรียบร้อยก็มาทำ
0: ใช่
1: แต่ว่างานนี้ปปช.ต้องลุ้นกัน
0: ก็นี่สิผมก็แบบบทบาทของปปช.นะครับปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
1: ป้องกัน
0: ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเนี่ยปรากฏว่าปปช.เนี่ยไปนั่งประชุมเนี่ยนะเพื่อแก้ปัญหาผู้ของไฟ
1: เป็นแม่งานเลย
0: มันเป็นแบบพื้นอ่ะ
1: ปปช.ก็เหมือนกับเป็นแม่งานเป็นผู้รวบรวมนะครับทีนี้ว่าจะพาใครมามั่งนะมีเทศบาลนครมีเครือข่ายพรรคประชาชนสตรองนี่แข็งแรงพุ่มชูนะ
0: สตรองนี่มันพวกมาฟาบานเลยแบบนั้นนะ
1: มาฟาบานก็อ
0: ีกคนเขาเป็นชมรมใช
1: ่
0: ไหม
1: เป็นชมรมครับชมรมแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ที่มีจิตอาสาในคอยช่วยกันซอดซ่องดูแล
0: ครับ
1: พบเห็นการทุจริตสกิดปปช.
0: ไปบอกสตรองก่อนสตรองเอาเหมือนนั้นปุ๊บเป็นชมรมดี
1: คุยเคี้ยคุยเคี้ยคุยเค
0: ี้ยคุยเคี้ยเราก็มาไอเดินดิ้นมาเจอสตรองไอที
1: นี่ก่อนประชุมเหมือนไม่ในบ้านมวลที่ซ่องแต่ว่าเมื่อวัน
0: ประชุมแก้ไขปัญหาผู้ของฝ่ายที่มีงบประมาณ148ล้านนะครับโดยปปช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดประชุมบูรณาการเพื่อหารือปัญหาก็บอกว่ามีนายที่ต้องบอกชื่อกันมั่งนะครับนายบดินกรีธาทอนนะครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พรรค8พรรค8เลยนะ
1: ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการปปช.พรรค8เป็นประธานเลย
0: มาเป็นประธานนะครับนะพร้อมกับหน่วยงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
1: ด้วยก็สตง.มากันแล้ว
0: ว่าแล้วนะคือค่ายสตรองพรรคประชาชนนะจิตพอเพียงต้านทุจริตเข้ารวมสื่อมวลชนก็มีพวกเม้นหลายคนสื่อมวลชนไปพูด
1: น
0: ั่งพูดมี
1: เ
0: ม้นสื่อมวลชนก็ไปพูดเหมือนกันก็มีสอทอบางฐานก็ข้าไปเหมือนกันนะครับ
1: ก็มาในนามเทศบาลนครใช่ไหมครับสอทอ
0: ก็นั่นแหละนั่นก็นั่นแหละเขาข้าไปคุยคือไปประชุมกัน
1: แต่ก็สรุปมั่งไหมวันนั้นในเหลืองไรมั่ง
0: ดีโอ้ดีดี
1: ไม่เปลืองกาแฟนะ
0: ไม่เปลืองกาแฟมีคนนี้กันในคุณรามวาสุดทนปิญโยนี่คือใครผู้อำนวยการนี่คนไม่อ่ะ
1: อ๋อคนไม่ครับมาแทน
0: ค
1: ุณก็นูไปสืบสวนรับประเทศไปเนี่ย
0: คุณจิรวัตรสุวรรณบุตรสุวรรณลิขิตใช่ไหมผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการไปด้วยคุณประเสริฐบุญประสบนายกไปด้วยส
1: มัยโยธาในเจ้าข้อโครงการเลยคร
0: ับ ไปนะไปก็คือเขาอ้างแบบนี้เขาบอกว่าจากการประชุมซึ่งเนื่องจากข้อมูลบอสเซ่ของเครือข่ายประชาชนได้นำเสนอเข้าผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับจุดชำรุดนะครับไม่เรียบร้อยของงานก่อสร้างการค่าโรงงานไฟสว่างรวมไปถึงข้อกังวลความปลอดภัยของประชาชนในการออกกำลังกายก็คุยกันเลยเขาก็ต้องคุยกันผักเตอไปนะ
1: คุยผักล่ำผักล่ำ
0: ผักล่ำไอเฮ็ดไอพ่นมาปฏิพันธ์มาสอทอก็สมาชิกสภาเทศบาลเขาไม่รับต้องทำกันให้เรียบร้อย
1: ผิดพลาดดูเดือดด้วยเรื่องนี้นอกจากไม่รับนะผิดพลาดชั้นสอทอมิก
0: นะ
1: ที่วากุดอินคนนี
0: ้เออคนนี้น่าจับตา

0: ทำไมต่อไปกันนะจับตาว่าจะยู่ต่อไปหรือจะให้ลุงล้านทำต่อ
1: จะยู่หรือจะไป
0: จะยู่คือแกจะเป็นซ่อต่อไปไม่
1: ไหนหรืออย่างน้อยครับ
0: ยังน้อยเหรอ
1: ไม่มาครับยังน้อยคร
0: ับ ได้แล้วน่าสนใจแต่ว่าแกก็มีล้านครับไปยู่คนหนึ่งแล้วแหละน้องอมน้องอมอันนี้ผมก็รู้จักกันมา
1: เพิ่งคุยปรึกษากันมั่งวันนั้น
0: เขาบอกเขาก็พูดไปว่าที่จะต้องแก้ก็คือไปตามข้อโรงเรียนนั่นแหละนะที่สำคัญนี่ก็คือเรื่องของสุขค่าสุขค่านะครับ
1: สีประทุกนี่นะ
0: สุขค่าอยู่คนใดเนี่ยนะครับสุขค่าอยู่คนใดเนี่ย
1: มีเจ้าภาพเรื่องไรมั่งเทศบาลนครทำไรมั่ง
0: สุขก็ต้องเทศบาลนครไปอะไรเนี่ยคือต้องแรงนะครับในการจัดหาห้องน้ำทุกข์ให้กับประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็เตรียมสุขค่าเขื่อนตีขนาดเล็กไปบริการภายใน30 วัน
1: โอ้เขาไว้กำหนดเวลาเนี่ย
0: จัดรถสุขค่าขนาดย่อยนะครับบริการในภายใน60 วันเอาเล็กไปก้อน30 วัน
1: ก้อนเลยก็ไปย่อย
0: 60 วันก็ไปเอาขนาดใหญ่พร้อมทางระบบรับรองสิ่งปฏิกูลเนี่ยนะบอก
1: เลยนะในวันนั้นนะไอ้เรื่องสุขานะแต่ว่าไปทำไม่ก็ทำไม่ได้ใช่ไหมเราว่าห้ารถมาสแตนบายไปก้อนใช่ไหม
0: ต้องรถต้องรถใครซึ่งแม้มีการเสนอของคนบางฐานเนี่ยบอกว่าจะไปทำห้องน้ำเลยทำไม่ได้นะครับต้องเป็นข้ออนุญาตนะคือถ้าก่อสร้างนี่มันต้องข้ออนุญาตเป็นเนื้อเป็นแนวข้าวสภา
1: ใช่ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นเคลื่อนที่เนี่ยมันเป็นประชาบริการได
1: ้
0: ดังนั้นก็ไปประจำการ
1: ไปห้องเทศบาลมีไหมรถส้วม
0: มี
1: มีเอกชนก็มีนะอบจก็มี
0: ก็มีหลายแห่งหลายที่ก็มีก็ต้องไปบริการนะก็พอนี่ในเขตเทศบาลประการต่อมาที่พี่น้องกังวลก็คือหมายความว่ามันมืดเร็วไม่มีไฟ
1: แสงสว่าง
0: แสงสว่างก็จะต้องมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์64 ตัน
1: อันเหรอ64 ตัน
0: เตรียมติดเลย64 ตัน
1: จะได้ติดล้อมบึ้งเลย
0: ติดล้อมแน่เลยต้องทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมนี่
1: อ
0: ๋
1: อเหลืออีก2 เดือนเองนี่
0: ต้องทำนี่ตรงนี้ต้องทำเพิ่มไฟแสงสว่างความปลอดภัยพี่น้องประชาชนในการออกกำลังกาย
1: ครับ
0: ถึงแม้ไม่รับทีก็เปิดแล้วพอคุณครับไอ้ชายแล้วนี
1: ่ประการต่อไปครับข้อที่3
0: ข้อที่3ก็แรงตรวจนะซ่อมแซมที่ชำรุดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปดูเรื่องของไอ้ผิวที่มันล้อก็มันแตกราว
1: ขอสะพาน
0: ขอสะพานชำรุดรวมไปถึงสะพานที่มีความแหลมคมส่วนที่แหลมคมนะผู้รับจ้างก็ต้องเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมเนื่องจากว่าอยู่ในการช่วงของประกัน
1: ดูระวังสัญญานะ
0: สัญญา
1: ไปเข้าไปเลยเข้าไปเลย
0: ไปแล่นะตรงนี้นะในขณะเดียวกันเทศบาลก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดทุกวันนะครับ
1: ขี้ยาขี้ยาขี้ยา
0: แม้ว่ายังไม่มีการรับมอบสับสิ้นอย่างเป็นทางการแต่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลความสะอาดให้เรียบร้อยในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะส
1: ม
0: นี่นะทีนี้นะเป็นเรื่องเป็นราวต่อมานะครับทางเดินทางออกที่เกี่ยวกับเดินหน้าไม่ใช่ทางเดินเดินหน้านะครับทางออกสำหรับการมอบสับสิ้นก่อนหลังจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับมีมติไม่เห็นชอบในการรับมอบสับสิ้น12
1: ไม่รับไม่รับ12ต่อ11นะ
0: 11เนี่ยเมื่อวันที่3 สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนายกแล้วก็ตัวแทนสมาชิกก็จะนำข้อสรุปนี้ไปประชุมหารือ
1: นี่ต้องยืนยันติไม่ไม่ยืนไม่นะ
0: ต้องพูดไม่เนี่ยตรงนี้น่าสนใจนะครับน่าดูตรวจสอบข้อจำรุดนะครับเพื่อพิจารณารับมอบเดี๋ยวสมัยต่อไปที่นี่นี
1: ่ที่นี
0: ่ที่นี่เพราะว่ามันเป็นผันดีเนี่ย
1: อย่างไร
0: มันต้องเข้มข้นในการทำผู้บริหารต้องทำให้เห็นเด่นชัดอย่างที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามมาเนี่ยพอไม่นั่นเนี่ยสมัยชิกเทศบาลที่จับจองอยู่เนี่ยมันต้องไม่ได้
1: ตอนนี้มันมีไฟซุ่มค้อนกันแล้วเนี่ย
0: ไฟซุ่มค้อน
1: ยังอยู่แล้วตอนนี
0: ้ไฟมันติดแล้ว
1: ติดแล้วตอนนี้นับอีชนชนเลยนะ
0: จะให้มันลมมอดลงหรือว่าจะให้มันคลุมาเดิมไอ้ผู้ของไฟนี่มันรู้สึกว่ามันเป็นอาท่านเหมือนกันเลยนะคือน้ำมันไม่ไหลเวียนนะถ้าน้ำมันไหลเวียนมันคงไม่อาท่านขนาดนี้ข้อที่6อย่างมีต้อนไหนผู้นะ
1: ครับเชิญคร
0: ับ ปปช.กับสตง.เนี่ยจะตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
1: ทีนี้งานเข้าเร็วดีงานเข้าเร็ว
0: ปปช.ก็จะจับตา
1: อยู่ท่าอยู่ท่า
0: จะจับตามองพร้อมครับตรวจเงินแผ่นดินก็อย่างวัดนะครับจะเดินหน้าในการตรวจสอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการก่อสร้างว่าเป็นไปตามแบบสัญญาหรือไม่มาตรฐานหรือไม่รวมไปถึงตรวจสอบประเด็นการบดอัดและก่อสร้างเหตุของการชำรุดโดยจะพิจารณาเอกสารหลักฐานทางวิศวกรรมประกอบกับการตรวจสอบจริง
1: นกแทรกบินพันลังคาสำนักงานแล้วเร็วเป็นนี้
0: สำหรับระยะการพัฒนาระยะที่สองนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองเขาได้งานว่าจะได้จัดสรรงบประมาณในปี70เนี่ย
1: นี่อีก150ล้าน
0: เพิ่มเข้าไปแล้วใช่ไหม

0: แม่ในการพัฒนาผู้คองฝ่ายและก็พื้นที่สาธารณะเรือนจำเรือนจำเขาเรือนจำเขา
1: ตรงข้ามในจังหวัดตรงนั้นเลย
0: ตอนนี้เขาไปปรับพื้นที่อยู่นะเข้าใจว่าปรับพื้นที่เพื่อจะรองรับเรือพนมพระขบวนเดิน
1: ส่วนหนึ่งเลยเป็นพระพิธีพระท่านพึ่ง
0: กันอ๋อนั่นคือปรับปรุงนะครับคงจะเป็นที่จอดรถหรือว่าเป็นที่รวมพลตรงนั้นนะนะ
1: กันช่วย
0: แต่ไปยังได้ก็ตามเตรียมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะครับเพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ชายทางนี้ปปช.สุราษฎร์ธานีจะติดตามความคืบหน้าในเรื่องของจัดการเรื่องห้องน้ำการติดตั้งไฟการซ่อมแซมจุดชำรุดดูแลพื้นที่ตลอดจนการส่งมอบนะครับสับสิ้นพร้อมดังกับตัวสอบข้อเท็จจริงคุณภาพของงานก่อสร้างเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนคุ้มค่างบประมาณของรัฐและสามารถใช้พื้นที่อย่างปลอดภัยผมอ่านข่าวนี้แหละรู้สึกว่าปปช.นี่โอ้โหมัน
1: มีบทบาทนะ
0: มันสตรองจริงๆนะ
1: เออแข็งแรงแล้วก็ถือว่ารักษาผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศ
0: นี่ปปช.มาเล่นบทบาทแบบนี้นะเมื่อก่อนเขากลัวถ้าว่าปปช.สตง.ลงนี่เขาขี้ข้านนะ
1: คือบทบาทช่วงที่ก่อนหน้านี้คือแบกดับฟันอย่างเดียว
0: คือเอาผิดเลยแต่ตอนนี้เมื่อไปมาป้อมปรามมาบ้าอย่าทำนะเพราะเรากำลังจับตามองอยู่นะ
1: ผู้ตองอารมณ์มารวยด้วยแล้วก็จะมีบางทีลงไปก่อนเกิดเหตุ
0: มีการตักเตือน
1: เช่นเมื่อก็มีการโครงการขุดลอกลงน้ำไปนี
0: ่
1: ประมาณละมาการลงไปเลยขุดแบบในระยะเวลาอย่างไรปริมาณแบบในที่ขุดมา
0: ค
1: ือเป็นการป้อมปรามไม่ใช่ไปจับผิดแต่ไปป้อมปรามไอ้คนปปช.ลง
0: ก็ดีนะ
1: ดีครับดีมากครับชื่นชม
0: ดีมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องของชมรมสตรองเนี่ยบางคนก็บอกมันนู่นนี่นั่นแต่ว่าดีไหม
1: ผมว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์โดยภาพรวมนะ
0: มันเป็นเรื่องของประชาชนนะที่เราอาสาจิตอาสาเพื่อจะไปดูเป็นหูเป็นตานอกจากสื่อมวลชนแล้วนี่สตรองนี่ก็ส่งมาในข้อความ
1: โอ้สำคัญแต่สตรองนี่เขาจะไม่เปิดเผยตัวนะ
0: ไม่เปิดเผยใช่ไหม
1: เพื่อนทุบ
0: มีคนตามพวกมือไหมรู้จักสตรองไหม
1: รู้จักผมอยากประทานเรียบร้อยแต่ว่าบางทีก็ต้องเป็นความลับไว้ใช่ไหมครับ
0: ผมก็บอกว่าเขารู้จักผมกันอะไรกัน
1: ไม่เชื่อทำเลย
0: เขารู้จักผมต่อไปอีกสักเรื่องนะครับจริงๆเราเตรียมข้าวไว้เยอะแต่ว่าต่ออีกสักเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับนะผมก็ไม่รู้ไม่ทราบจริงๆเลยนะครับแต่ว่าสตรองก็ขยันจริงๆ
1: อืม
0: เปิดงบงานฉักพลา3 ปีทำไมมันถึงเป็น3 ปีใครได้งานนี่มันเป็นหัวข้อมาเลยนะครับข้อมูลเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างนำมาเปรียบเทียบงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมชาพาทอดพระป้าในแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีข้อมูลที่ประชาชนควรติดตาม3 ปีเท่าไร
1: ครับ
0: ในปี2567ในสัญญาเมื่อวัน15เขาเรียกว่าสัญญา15/2567
1: ครับ
0: จ้างไปทั้งหมดเนี่ยเท่าไรเนี่ย3,000,000ส่งเส้นกว่าบาทหกเจ็ดนะหกเจ็ด
1: พอปี68นี่ไปจ้าง4,123,000ในบ้านครับอายุ8
0: เพิ่มเข้าไป
1: เพิ่มไปอีกประมาณ1,000,000เซ็ต
0: ๆพอปี69ปีนี้นะครับนะ4,458,000 บาท
1: ครับครับ
0: 3ปีที่แล้วเป็น11,000,000 กว่าบาทนะ
1: 3ปี11,000,000ก็จัดจ้างแบบนี้ก็อีบิดดิ้งไม่ประมูลไม่
0: นี่แหละก็การเปิดตรงนี้ข้างบนก็ดูว่าอ๋อมันก็เป็นธรรมดาที่งานจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นงบประมาณเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: เขาก็บอกต่อว่าเอกสารทั้ง3ปีมาเปรียบเทียบเนี่ยนะครับระบุการจัดจ้างเฉพาะจอจงและผู้รับจ้างปรากฏชื่อเดียวกัน
1: ทั้ง3ปี
0: เออนี่เขาบอกชื่อแต่เราไม่บอกหรือว่า
1: ไม่ต้องบอกครับชม
0: เราไม่บอกว่าเอาเป็นว่า
1: เจ้าเดียวกันกัน
0: เจ้าเดียวกันนะครับนะกึกๆเนี่ยนะ
1: มีเสีย
0: จอมยุทธเนี่ย
1: จอมยุทธ
0: บริษัทจอมยุทธเนี่ยนะครับนะก็ได้เป็นทั้ง3ปีพูดง่ายๆเขาใช้คำว่าพูดง่ายๆคือ3ปี3สัญญาเฉพาะจอจงบริษัทเดียวสตรองขอท่ามวะ
1: ตั้งคำท่ามกันเหร
0: อถ้าสตรองขอท่ามวะทำไม3ปีถึงจอจง
1: ครับ
0: เฉพาะเจาะจงมีบริษัทอื่นที่เสนอราคาหรือไม
1: ่
0: ทำไมผู้รับจ้างจึงเป็นบริษัทเดิมทั้ง3ปีที่ OR ทั้ง3ปีเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรราคาจ้างเพิ่มขึ้นเป็น 3.29 ล้านเนี่ยนะเป็น 4.45 ล้านเนี่ยเพราะอะไรเออแล้วก็มีการเปรียบเทียบราคาผู้ประกอบการรายอื่นหรือไม
1: ่
0: แล้วก็ข้อที่7ของงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับงานทั้งหมดทั้งเพทุกแบงเป็นกี่สัญญาแล้วก็แต่ละสัญญา

0: ใครเป็นผู้รับจ้าง
1: ทำเหมือนมดเลยนะต้องไปทันนะถ้ารู้เล
0: ยยังไม่ชัดเจนนะสตองไม่ได้กล่าวห้าว่าจัดงานจะเป็นตุจริตนะจะเป็นการใช้วิธีจอจงสามารถจะทำให้เกิดเงินไข่ตามกฎหมายสิ่งที่ประชาชนต้องการเห็นก็คือเหตุผลเอกสารหลักฐานว่าทำไมถึงเลือกวิธีดังกล่าวและเหตุผลของบริษัทเดียวเนี่ยทำไมยังต่อเนื่
1: อง
0: เกือบ12 ล้าน 3 ปีไม่ใช่เรื่องเล็กประชา

0: มักเหมือนกัน
1: อือ
0: ฮึคนนี้ก็มักเหมือนกันนะ
1: อือ
0: เพราะฉะนั้นหน้าที่จะตอบนี่ก็เป็นหน้าที่ของส่วนที่เกี่ยวข้องใช่มั้ยครับในบ้านนะนี่ชุมนุมสตรองตันทุจริตกาดท่ามและก็ไม่กล่าว5นะครับ
1: ไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าถูกจริตแต่เขาก็ท่ามเขาท่ามอ่ะ
0: ตั้งคําท่าม
1: เฮ็ดพ่นไงมีเฮ็ดท่ามได้เฮ็ดพ่น
0: ก็ชี้แจงได้ทั้งว่า
1: ชี้แจงครับชี้แจงเป็นธรรมดาครับชี้แจงกันถ้าได้ในสภาไม่ท่ามก็สตรองท่ามไ
0: ปแล้วชวนมาก็ทําหู้ทนลมเดี๋ยวใจเป็นเจ็บคอ
1: เราก็มาท่ามแทนพี่น้องประชาชนนะครับเขากันไปนะครับนะเออนี่ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนกับนี่ก็เป็นเรื่องของนกเข้าเดินดินดีวะเราก็ไปบินมาแล้วก็มาเดินดินมา
0: โอ้พินไปเรื่อย
1: โอ้พินแล้วก็มาคุกคู่ให้พี่น้องได้ทราบกันนะครับจะว่ากันอย่างไรนะครับติดตามกันต่อไปทุกวันเสาร์นะครับไอ้ไม่จะจบรายการในพูดเมื่อที่จบรายการ
0: มาจบง่ายๆไม่แต่ว่าต้องขอบคุณทอนามเลี้ยงผู้ให้การสนับสนุนเป็นระยะนะครับเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไปใช้บริการกันนะครับซุนบริการซ้อมซี่และตัวทั้งชอคนละการกับหรือว่าเรียกไงว่าอูชอคนละการนะครับเรื่องของรถยนต์ทันหากว่าประสบเหตุนะครับมีประกันหรือไม่มีประกันไปแค่นี้ชัดเจนไม่ต้องมุ่นแพงพี่น้องครับเรื่องของเวลาตามนัดเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้ทันสมัยเรื่องของช่างนี่ฝีมือดีคัดพิเศษมาเลยนะครับแล้วก็วัสดุที่ว่าใช้ในการซ่อมในการทำซี่ในการบริหารรถของฐานนี้ใช้แบบคล่องดีทั้งหมดนะครับโกดัมอมริตคุณพันนารายกับการันตีคุณภาพกันเลยยาวนานมา20กว่าปีครับชอคนละการนะครับอยู่กันถึงไฟแดงวัดมาปริงในบ้านครับ
1: อ
0: ูชอคนละการ
1: ครับ
0: เบอร์โทรนะครับ0841928956วันนี้โทรได้นะครับปรึกษากันเลย0841928956ชอคนละการคุณภาพคู่คุณธรรมนะครับบริษัทปันทิพย์ทราเวล1970กับเรื่องของการขนส่งสาธารณะนี่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่ยอดเอกสิทธิ์นัดผมไปคุยกินกาแฟพอดีผมติดภารกิจพอเดี๋ยวเจ้านายครับเดี๋ยวค่อยประสานเพิ่มเติมกันเดี๋ยวค่อยไปพร้อมกับปิ่นน่าจะมีการอัปเดตเรื่องของปันทิพย์ทราเวลนะครับยินดีครับพี่ยอดครับสนใจติดต่อเรื่องของชาวรถตู้ชาวรถมินิบัสชาวรถบัสหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเดินทางสามารถโรงเรียนประสานงานในเบอร์นี้เลยครับ0811722751กับ0061172251พันทิพย์ทราเวล1970นะครับถ้าเรื่องรถยนต์กับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีพี่น้องครับบริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานีผู้จำหน่ายโตโยต้ารู้จักกันมายาวนานสำนักงานใหญ่ก็อยู่ในเมืองสุราษฎร์ลาดบันดอนหน้าโรงเรียนธีราส้มพี่น้องครับสาขาเวียงสะสาขาตาคุณสาขาชัยยาสาขาเกาะสมุยสาขาถาทองการดิษฐ์พร้อมทุกทีทุกโชว์รูมทุกสาขากับโตโยต้าสุราษฎร์ธานี0772779 19พี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของร้านอาหารของคนสบายสบายเป็นกันเองชิวๆที่ลงคนชิวก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้พี่น้องครับว่าคำมีดนตรีฟวกซองฟังกันแบบใบออกใบใจหนังล้มรื้นพี่น้องครับสำรองจองโต๊ะ0815405333ลงคนชิวณบางใบไม้ครับ
1: ครับผมในส่วนของสร้างก่อนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับมีความปรารถนาดีที่จะนำเสนอข้าวหอมมะลิ 100% นะครับคุณภาพดีจากถุงกุลารองให้ถุงกุลาฟาร์มสายสัมพันธ์แห่งความรักความห่วงใยจากเกษตรกรถึงมือเกษตรกรและพี่น้องชาวเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีข้าวเนี่ยนะครับเราค่ายพันนี้ครับนา15กิโลกรัมเนี่ย1ทั้งเลยนะ
0: ทั้งหนึ่งทั้ง
1: 605บาทนะครับเอาไปเลยทุ่งใหญ่นะครับกินนานๆนะครับสำหรับผู้ประกอบการขายข้าวขายไร่เนี่ยนะไปซื้อเป็นทุ่งใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นตามบ้านตามไร่ซื้อ5กิโลก็ได
0: ้
1: 220220นี่ข้าวสารที่ดีมากเลยนะครับเป็นเมืองข้าวหอมมะลิโลกรอยเอ็ดนะครับเซ็นสัญญาค่ายไปทั่วโลกคนย่ายคนสุราษฎร์ธานีกินข้าวดีมีที่นี่แหละที่สร้างก่อนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีเนาะจากนั้นก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคเมืองกับร้านสะดวกซื้อทั่วไปเดินเข้าไปเลยนะครับนะเออมีบริการดูเรียบร้อยนะครับแต่ว่า
0: เป็นชื่อเป็น
1: แน่นอน
0: นะครับ
1: มีมดนะครับสี่องค์สี่อิ้วนี่สิคงบ้านเราแล้วอัน
0: โอ้ตาบันดอกซีอิ๊วดังก็มาสื่อฟ้ากัน
1: ใช่
0: ต้องอาคิวอ
1: ่ะอาคิวซึ่งใครแยกที่ห้าซีอิ๊วไอ้นนท์ที่ของตั้งนั่น
0: ตาแพะ
1: ตาแพะจริงๆเป็นแกะแต่เราเรียกเป็นแพะเลยนะ
0: ตาแพะ
1: นั่นสวัสดิ์ร้อยที่สุด
0: ถ้าไปถ้าตัวนงซีอิ๊วปู
1: นั่นน่ะ
0: เป็นดูปู

0: ต่เขาบอกว่าซีอิ๊วที่ผมก็กินหม่าม่าไงผมก็ชอบนะเบตง
1: เบตงร้อยเมื่อน
0: ร้อยเมื่อนกับนั่นแต่ว่าหาซื้อยากเหลือเกินนะครับนี่ถ้าเบตงมานี่ก็
1: ผมนี่เวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยลงทุนซื้อซีอิ๊วเป็นลังอะซีอิ๊วอาคิวเนี่ยขวดเป็นขวดใหญ่ขวดเล็กนะ
0: ใช่ไปฟากใช่ไหม
1: ยกไปฟากครับ
0: ถูกต้องอาคิวนี่คนกรุงเทพท่านทึ่งนะคร
1: ับ ใช่ครับมักบานเราดองบานเราม
0: ักบานเราครับเนี่ยมีค่ายที่สร้างกรการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับ
1: เขาไว้ขายตะปนเทือเราไม่นี่อาคิว
0: หายเขียวเขาก็ร้องไห้พ่อของเราไปซื้อนะถ้าญาติที่ให้ก็บอกมานะครับ
1: บอก
0: ตา
1: ผู้
0: บอกตาผู้นะ
1: บอกตาผู
0: ้มีใครใครใกล้นะครับนะมีนำปลานำไรมีทั้งหมดทั้งเพศนะครับนะ
1: หรือ
0: ย
1: ้าย จาก
0: กาแฟกาแฟมีคิดนะชีวิตประจำวันเครื่องใช้อุปโภคบริโภคยังจะเป็นสมาชิกนะครับทำเงินใครบางคนก็ข้ามาท่ามาแก่ไข่นั่นไข่ไอแร่ที่ทำปุ๋ยผสมดินนั่นเขาบอกว่าเป็นสมาชิกได้ไหมผมก็แนะนำว่าโทรไปที่0772724611 0772724611จะมีเจ้าหน้าที่คอยนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะไปสมัครเป็นสมาชิกมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราเงินฝากเงินสวัสดิการเงินสัจจาแล้วก็รวมมาเป็นสมาชิกชาปนกิจสงขลาครับ
1: นั่นปุ๋ยได้มีไหมปุ๋ยเคมี
0: ปุ๋ยมีสิปุ๋ยมีนี่ก็สมาชิกในมาฟ้ามันจะมีสินเชื่อกับปุ๋ยได
1: ้โอ้สินได้กันแล้ว
0: คือเรามีลายในเครือข่ายไง
1: ซึ่งปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยยี่ห้อหรือว่าปุ๋ยเป็นชีวภาพหรือว่า
0: ปุ๋ยยี่ห้อครับ
1: เคมี
0: เป็นเหลือ
1: แม่ปุ๋ย
0: ไปเหลือครับนะครับเป็นเหล
1: ือ
0: เป็นลานเครือข่ายเราไม่ได้ตั้งตรงนี้แต่มันเป็นเครือข่าย
1: โอ้
0: ทำไมบ่อยกันคือสมาชิกเนี่ยสามารถจะไปซื้อเชื้อหรือว่าซื้อปุ๋ยอะไรได้เนี่ยนะตรงนี้มีรายละเอียดนะครับ0772724611นะครับโทรไปนะครับนะขอบคุณอย่างยิ่งครับ
1: วันอังคารนี้นายบ้านจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เรื่องการเดินเรือในสุราษฎร์เรา
0: วันอังคารวันที่6
1: วันที่6วันดีมีใช
0: ่
1: ต้องก็ไปเริ่ม10คำเดือน10เนี่ยนะเรื่องของเรือลักสมุทร
0: เรือที่ชื่อว่าเรือลักสมุทร
1: ลักสมุทรอยู่ในเครือข้องลมพระยาในบ้าน
0: ครับของบริษัทลมพระยาเป็นเรือเฟอร์รี่นะ
1: เป็นเรือเฟอร์รี่กับบรรทุกรถได้70คัน
0: โอ้โห
1: แต่ว่าไม่รับ10ล้อนะรับรถส่วนบุคคล
0: โอ้โหดังนั้นก็ได้เยอะดิ
1: ครับคน500คนเป็นเรือที่ชายเครื่องเจ็ตครับ
0: เครื่องเจ็ตเอง
1: มาเครื่องเจ็ตจากดอนซักแหลมถวดเนี่ยไปที่หน้าทอนกอซามุยเนี่ย45นาที
0: โอ้เร็วมาก
1: 30น็อตครับ
0: ถึงวิ่งไปซามุยเสร็จแล้วไป
1: พังงานอีก1ชั่วโมง20นาทีจากกันครับวิ่งต่อไปเลย
0: โอ้แทนที่ว่าเดี๋ยวนี้เราไปกอซามุยกับชั่วโมงว่านี่ไปกอพังงานได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นี่ปักผัวนี่มาบอกไปกินกาแฟกอพังงานนี่ทุกท่านไปกับเรือนี่นะ
1: นี่เขาเปิดตัวแล้วในวันที่6ที่จะถึงนี้ครับเปิดตัวที่หน้าทอนกอซามุยในบ้านครับได้ความว่าเขาก็เชิญบรรดาพวกทีเป็น VIP นะครับทั้งสมุยทั้งฟังบ้านนอนฟังเป็นดินจ้าเมืองจ้าเม็ดน่าจะไปในรายการนี้นะ
0: บอกว่าเป็นเรือเฟอร์รี่เครื่องเจ็ตลำแรกของประเทศไทยนะ
1: อุ้ยยาแต่ว่าผมว่าน้ำมันน่าจะใช้มหาสั้นนะ ถึงขาเรือก็ไม่เปิดเผยทีย
0: ัง
1: ตารางเรือบอกมาบ้างเลย
0: ยังไม่เปิดเผยกับวันที่หกเลย
1: บางทีต้องเล็กกับเวลา
0: ใ
1: ช่ไหมบางคนนี่คือเวลามันมีขาสำคัญมากกว่าได้ก็ถือเป็นทางเลือกนะครับในการเดินเรือในบางทีเมื่อช่วงเทศกาลในบ้านกินเลยเคยไปนั่งรอเรือไหมที่ท่าดอนซักรอตั้งแต่เช้าเถียงก็แล้ววันชายก็แล้ววันยิ่งก็แล้วรอเป็นวันบางที
0: ก็หนังตั้งแต่หนังดีจนหนังตัวเอ็นคุ้งคลีนคุ้งคล
1: ีนเยี่ยมาเยี่ยไปเยี่ยไปเยี่ยมาแต่ตอนนี้บริษัทเรือนี่เดิมเริ่มเลยคือราชาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ราชาแล้วก็มาซีทรันใช่ไหมครับ
0: แ
1: ล้วก็มาสมุยซีวีใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วการเนี้ยเจ้าล่าสุดก็คือในเครือของลมพระยานะครับลักสมุทรครับในบ้านครับ
0: ลักสมุทรเปิดวันที่6
1: เปิดตัว
0: เป็นทางการนะครับนะ
1: เปิดตัวเป็นทางการแต่ก่อนหน้านี้เปิดวันที่4ไปรอบนึงในที่กรุงเทพอ๋ออัยการสมควรเรืองวุฒ
0: ิแสดงว่าวิ่งมาจากกรุงเทพวันที่4
1: นี่มาจากมานู่นแหละใช
0: ่อือ
1: วิ่งมาแล้วถึงก็ถ้ามาไหนผู้ไม่มากันไอ้ถ้าเข้ามานี่ถึงก็วิ่งกลับสุราษฎร์กับเรือนี่ได้บ
0: ่นั่นสินั่นเ
1: ลยวันนี้ผมไม่สะดวกครับเวลาต้องภารกิจอยู่น้อยหนึ่งก็เลยน่าจะวันที่6เนี่ยดูวิธีว่ายังไรเวลานะครับแต่ก็มีกิจกรรมเลยครับในบ้านครับมีกิจกรรมเหมือนเรื่องของการเปิดตัวเรือลักสมุทรครับในเรือของลมพระยาฝากกันไว้ฝากกันไว้
0: ฝากกันไว้นะครับยังมีเวลานะครับพูดถึงเรื่องนี้กันสักพิษนะครับทองทิ้นโปร่งไส้ไรยาเซฟติดนี่เป็นการรณรงค์อย่างเข้มข้นของกระทรวงมหาดไทยนะแต่ว่าที่เห็นข้าวกันมาที่สุดคือที่บ้านหน้าเดิม
1: บรรณานี้นายอำเภอของแอคทีฟ
0: นายอำเภอสุกิจมีพริ้งนะครับในการจัดการเลยส่งทีมเข้าไปตรวจสอบ
1: ครับ
0: ทองทิ้นโป่งไส้ไรยาเซฟ

0: ิดปรากฏว่าไปให้ตรงจัดการเหลืองของใครกันในกันก่อนแล้วนะบุคลากรนะ
1: ตัวเดียว
0: ตัวเดียวประชาว
1: ะตัวเดียวตัวช
0: ี้28รายนะปรากฏไม่พบยาเสพติดนะ
1: เรียก
0: ผ่านไปนะครับแกผ่านไป
1: นี่ไปไม่บอกหลวงหน้าใช่มั้ย
0: ไม่บอกหลวงหน้าเจ้าหน้าที่นี่เฉพาะเจ้าหน้าที่นี่28คนไม่โดนแต่ว่านั่นแหละนะครับไปตรวจอันอื่นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดปรากฏว่ามีผู้กระทำผิด4รายยาบ้า22เม็ด
1: โอ้นี่ต้องเป็นกระเซฟนะเซฟนะเซฟ
0: บ้านหน้าเดิมนี่มีนะครับนะครับมีบ้านหน้าเดิมแต่ว่านี่นายสุกิจมีพิงนายอำเภอเนี่ยก็จัดการไปแล้วนะครับหมู่1ตำบลบ้านนานะครับนะ
1: เขามีบ่อยๆนะบางทีจังว่าที่ประชุมผู้ใหญ่มั่งอะไรมั่งเนี่ยปิดตู
0: ้ไม่ให้ดูก่อนหลวงนะ
1: ไม่ให้ดูเรียกวันประชุมผู้ใหญ่กำนันสารวัตรผู้ช่วยเนี่ย นะเพื่อนเลยที
0: ่ไม่ว่ามาตอนเช้าเปรมมานี่โดน
1: เลยไม่บอกเลยจะว่าตอนเช้าไอ้พวกนี้สั้นมันตกค้างอยู่ช่วง3วันในบ้าน
0: อ๋อนะ
1: ตกค้าง2 3วันครับแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ประเภทของยาเสพติดครับบางชนิดนี่ตกค้างเป็น10วันเลยแต่เหมือนยาบ้านี่สัก2 3วันนี่ยังเหี่ยวยังม่วงครับปัสสาวะยังเป็นที่ม่วง
0: นี่กรณีที่พบ22เม็ดเนี่ยนะครับนะเป็นผู้หญิงเนี่ย4รายมีผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย4รายผู้ชายคนเดียวตรงนั้นเป็นผู้หญิงเพ
1: เราสาวสี่ได
0: ้เออมีปัจจัยมีเรไรมีฝนทิพเป็นผู้หญิงไง
1: สารภาพเซฟอ่ะ
0: ฮะ
1: น่าจะเซฟอ่ะนะ
0: นั่นแหละก็ต้องเซฟ
1: เซฟก็ต้องบำบัดทำนั่นบำบัดจะแบบสมัครใจรู้บังคับบำบัดก็อีกเรื่องนึง
0: ก็ต้องน่าดีเขาจริงแล้วจริงเลยนะตรงนั้นนะ
1: โอ้ยช่วงนี้นี่เขาระดมทรัพย์กำลังในบ้านครับเกือบถูกพื้นที่แล้วโดยเฉพาะทางมหาไทยเนี่ยเขาก็แม่งแข่งนี่ล่าสุดเหมือแต่ว่าทีทาทองไม่ในบ้านนี่ตำรวจรวมกับฝ่ายปกครองนี่จับกุมคนเสพยาเสพติดกับแล้วก็ปาเวทตรวจปัสสาวะดังพลิด
0: แล้ว
1: ม่วง
0: ม่วงเลยนะ
1: ยึดรถเครื่องพวงข้างคันหนึ่งกันนะครับทาทองไม่เคยบ้านเราผู้ใหญ่คนนี้เป็นผู้ใหญ่ปลายเด้งครับในบ้านครับ
0: เป็นผู้ใหญ่ด้วยนะ
1: ผู้ใหญ่ไม่ที่ว่าทุกจับไม่ใช่ผู้ใหญ
0: ่อ๋อผู้ใหญ่
1: นำกำลังไปจับผู้ใหญ่รุ่น
0: โอ้บางรุ่นบางรุ่นใช่ไหม
1: บางรุ่นไก่ทอดนี่แหละนี่เป็นนัจจซี่แล้วบางเนี่ย
0: ครบเลยนะมีหน้าที่
1: หน้าที่ในการดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยฝ่ายปกครองนะครับเมื่อวันที่2ตุลาคมช่วงประมาณบ่ายโมงกว่าครับตำรวจและก็ฝ่ายปกครองนี่ครับผู้ใหญ่ไปสั้นโต๊ะกันตีหรือว่าบางรุ่นนี่นะครับผู้ใหญ่บ้านมูฮาทาทองไม่พร้อมกับทีมรัจจซี่ทาทองไม่นะครับข่าวตรวจสอบบุคคลในพื้นที่อยู่ในบ้านก็รู้เพ่ใช่ไหมว่าใครจำได้บ้าง
0: รู
1: ้รู้อยู่เพ่ทีนี้ก็สามารถจับกุมตัวนายชนะนะครับชนะเนี่ยอายุ39ปีกับชาวทาทองไม่นั่นแหละแต่กล่อมข้องกลางเป็นรถพ่วงข้างคันหนึ่งกันนะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาว่าเสพยาเสพติดในโทษประเภทนึงคือตรวจเยี่ยวเลยมันหมวงสว่าหมวงแล้วก็ข้อที่ซ่องคือพ่วงข้างไม่ใช่รถเอง
0: เอ้า
1: ลักมาครับ
0: เอ้าเข้าไป
1: ลักพ่วงข้างเวลากลางคืนแล้วก็มีโดนข้อหารับข้องโจรกันนะครับจับกุมผ่าเบ็ดชั้นตำรวจแกสารภาพในบ้านครับก็ทำการถูกต้องตามกฎหมายถูกประการดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนี่ตอนนี้นี่ผู้ใหญ่รุ่นไม่ยอมเลย
0: โอ้
1: ไม่ยอมแล้วครับไม่ยอมแล้วเพราะว่ายาเสพติดมันส่งผลกระทบ
0: มาก
1: คร
0: ับ ในชุมชนครับเลยเกินนะ
1: มากขับมากผู้ใหญ่รุ่นนี่แกเอาตาวงการนี้เอาแกรู้ดี
0: แกรู้ดีนะครับแกตอนนี้แกเป็นผู้ใหญ่แล้ว
1: เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ
0: เรียบร้อย
1: เรียกเต่าแกก็ได้ไหมเนี่ยทำใครมวยกัน
0: เรื่องยาเสพติดต้องปราบกันต่อไปนะครับแต่ว่าส่งพ่นเนี่ยก็บอกไม่ดูตรงนี้นะมันยาเสพติดทำไมที่เมืองอำเภอเมือง
1: ปันพื้นมั่งแล้ว
0: คลองน้อยคลองน้อยตอนนี้มีประหลัดอบุโซรักษาการนายอำเภอยังว่างอยู่
1: น
0: ะ
1: นายอำเภอกระเซียนไหมฮะ
0: กระเซียน
1: ยากรบเส้นยาก
0: ก็ได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคุมขังอาการวัดระแวง
1: เชิญ
0: คนเดียวเชิญ
1: โม่เชิญ
0: นอนไม่เล็บคู่ทำลายสมาชิกในครอบครัว
1: โอ
0: ้อยู่หมู่สามคลองน้อย
1: หมู่สามคลองน้อยหมู่ผู้ใหญ่สั้นเก่าตรงนั้น
0: ก็ไปกันเลยทีมงานไปกันเลยอ๋อซ่อของรอยเลยต่างๆบูรณาการไปตำรวจผู้ทอนไปที่หมู่สามของน้อยนี่แหละ
1: ครับ
0: นะตอนนี้ก็ว่าผู้ใหญ่ท่านอันนี้ผู้ใหญ่
1: คนไม่ผู้ใหญ่นี่แกเป็นนักร้องกันออกเทปกันคนนี
0: ้อ๋อนั่นน่ะ
1: กีฬาบัมกันฮะ
0: ก็เป็นตึ้งลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบชายคุมครั้งนี้นะการวัดระแวงพูดคนเดียวนอนไม่รับเนี่ยผู้จะทำลายครอบครัวก็ปุ้นว่าปรากฏว่าปฏิบัติการก็ชื่อนายไผ่สิทธ์นะ ไม่บอกนามสกุลนะก็แจ้ง

0: เดี๋ยวก็ควบคุมตัวนะครับไปตรวจปัสสาวะเบื้องต้นก็พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายเหมือนกันนะครับนำส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับนะประเมินอาการนะครับนะวันนี้เลยถ้าเห็นใครเชื่อนก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
1: ทำเรื่องเม็ดติดตอนนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับเพราะว่าขึ้นทะเบียนคุณเชื่อนในบ้านรองจักริด
0: ขึ้นทะเบียนคุณ
1: ขึ้นทะเบียนคนเชื่อนกับอำเภอต่างๆคือไป5คนเชื่อนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบบำบัดอะครับเป็นร้อยไม่รู้ว่าน้อยไปหรือไม่นะแต่ว่าเมื่อก่อนทําเป็นอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชทําลักษณะเป็นคนเชื่อนมุ่งแต่ว่าเดินตามนุ่นจะคุยทั้งหญ้าเดินแบบเล่นคนเดียวเกือกไม่ใช่นะใส่เสื้อเดินวีเมื่อวานผมขับรถไปเวียงซะเข้าพื้นที
0: ่ครับ
1: เห็นหลายคนเนี่ยบ้านเดินผ่านได้แล้วเข้าตาเพชรเดินตีนเปล่า
0: ก็จะไม่เยอะจังเนี่ย
1: โอ้หน้าตาก็ดีนะพูดถึงดูเมื่อใหญ่เมื่อกับว่าคนไปวันนี้หน้าตาดีแต่ว่าเดินตีนเปล่ามันเยอะเพราะว่าผมว่าน่าจะไปเซฟจนเกินขนาดครับคือพอเชิญปั๊บก็ดีดปั๊บก็เดินอย่างนี
0: ้ถึงมันไม่ให้เลย
1: มันก็เชิญไปเรื่อยเลยครับเพราะว่าปริมาณในการเซฟก็เพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยต้องบำบัดนะครับพวกนี้
0: ต้องบำบัดนะ
1: เข้าสู่กระบวนการบำบัดคนเชื่อนเพราะฉะนั้นหากว่าท่านอยู่แค่บ้านแล้วก็มีคนเชื่อนเนี่ยครับก็แจ้งเจ้าหน้าที
0: ่ครับ
1: อันตรายไม่ได้ก็หนังหลับมีตาคว่ำอยู่วันนั้นฟูไว้เยอะรับเออผมถามว่ารับมาที่ไหนบ้านไม่อ่านรับ
0: ไม่รู้มันติดจำเลย
1: ไม่รู้ที่เชื่อนข้อบ้านน
0: ี่แต่หลายบ้านเป็นห่วงเขากลัวแม้มันจะกลัวถ้าหรือบ้าไปเนี่ยจะกลัวตลอด
1: คือพวกนี้นี่พอตาคว่ำปั๊บนี่มันไม่แย่ไม่น่าใครได้พ่อแม่ผี
0: น้องมันวาดระแวงว่าคนจะมาทำลาย
1: มันจินตนาการนะครับจินตนาการเห็นว่าเป็นพี่กับบังกระเจ้าซิ่งมั่งเป็นปอบมั่งแล้วมั่งมันคิดไปเลยของมัน
0: ผมเนี่ยสะเทือนใจหมาได้หลายสิบปีเลยผมสะเทือนใจหมาเหตุการณ์นี้นะ
1: ที่ไหน
0: คือที่วัดประดูเนี่ยคือแม่เนี่ยไปซื้ออาหารเช้าให้ลูกแต่งตัวเรียบร้อยแล้วคอยอาหารเช้า
1: ครับ
0: ปรากฏว่าแม่ผ่านคนแบบนี
1: ้ผ่านคนเชื่อน
0: ท่านคนเชื่อนลูกคอยจนเป็นข้าวมันอบผ้าฟันคาดเลยถึงยังถึงอาหาร
1: มือถือคล้องเลยนะ
0: อย่าผมจำอยู่ในใจผมอย่าคนแบบนี้เราต้องคอยดูมันหนังเดินผ่านเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรเลยเดินผ่านเนี่ยโอ้โห
1: อันตรายมาก
0: หลายปีแล้วตั้งแต่สมัยผมทำข้าวเลยผมรู้สึกว่าพับถามนั้นผมชาวใจ
1: ติดตาเลยนะติดตาเลย
0: ติดตาเลยผมชาวใจหมาผมไปเห็นตั้งแบบอีอาแล้วมันก็บ้าอยู่วันนั้นนะมันก็ตำรวจกว่าจะจับได้ถือพลายโอ้
1: ถึงพอไปทำไรแต่ลักษณะก่อเหตุในที่ไม่สามารถควบคุมสติตัวเองได้นี่มันก็อีกเรื่อง
0: นึงแต่เดี๋ยวนี้ตำรวจเขามีนั่นเองที่เป็นงาม
1: ไม่งามอ่ะปุ้ยไก่นะ
0: ปุ้ยไก่นะไม่งามบล็อกไว้เอาไว้เราต้องเป็นหูเป็นตานะถ้าเรา
1: ต้องช่วยกันเล่ช่วยกันแจ้งครับแต่เบื้องต้นนี่พูดถึงถ้าว่าเราช่วยกันเล่ช่วยกันแจ้งนี่เป็นที่เป็นการแก้ปลายเหตุแล้วเอาจากต้นเหตุไปเลยในบ้าน
0: เคยไปค่ายยาบ้ายาเสพติดเคยซื้อเคยเสพรู้ใช่ไหม
1: รู้เดี๋ยวนี้เขามีสายด่วนของปปส.ในบ้านสายด่วนปปส.สามารถแจ้งได้โดยที่ไม่ผ่าน
0: ทำเมื่อที่บางรุ่นทำเนี่ย
1: เข้าส่วนกลางเลยบางทีแต่ว่าแจ้งพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นผักพวกกันมั่งอาจจะเป็นในข่าวกันมั่งได้มั่ง
0: ลำบากส่วนกลางเลยนะ
1: แต่ถ้าส่วนกลาง1386สายด่วนปปส
0: 1386โทรไปเลยนะ
1: ไม่ต้องบอกว่าเป็นใครก็ได้ถ้าแต่ชีวันเนี้ยบ้านหลังเนี้ย
0: พฤติก
1: รรมบ้านเนี้ยชื่อเนี้ยนามสกุลเนี้ยแต่แจ้งปั๊บนี่เขาไม่ใช่ว่าจะลงมาปฏิบัติการเลยนะเขาลงข้อมูลก่อนนายบ้านแจ้งมาผมแจ้งข้อมูลตรงกันคนนู้นแจ้งมาข้อมูลตรงกันปั๊บเขาจะลงมาแล้วทีนี
0: ้
1: 1386ขับสายด่วนปปส.ครับมันทำไม่ไหวแล้วมัน
0: ครับ
1: ไม่ไหวแล้วไม่สู้ได
0: ้นะก็ช่วยกันในท้องถิ่นนะครับอีกเรื่องนึงครับที่อยากจะพูดนะครับแล้วก็เพิ่งเตรียมภาพเอาไว้ก็คือเรื่องของโทรทัศน์ทีวีนะครับนะไทย PBS ที่เราต้องมาพูดเนี่ยเพราะว่าไทย PBS เนี่ยเขาเรียกว่าองค์การกระจายเสียงแล้วก็เผยแพร่สาธารณะให้ประเทศไทย
1: ครับ
0: คือมันเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก็คือคุณสุภชัยใจสมุทรแล้วแหละแกเนี่ยนะแกเป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเนี่ย
1: พรรคซีน้ำเงิน
0: ภูมิใจไทยแกก็ยืนพระราชบัญญัติร่างนะครับในองค์องค์การกระจายเสียงเนี่ยไทย PBS เนี่ยนะครับซึ่งจะเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็น30กันยาถึง14ตุลาคือ
1: ต้องประชามติก่อนนะ
0: นั่นแหละคือต้องท่ามาเป็นพืชทีนี้ไลฟ์ไฟเนี่ยคือไทย PBS เนี่ยเกิดขึ้นมาจากการสนับสนุนเงินเนี่ยจากสัมปทานมิตรจากไอ้เนี่ยภาษีบาป
1: แล้วเขาซ้อๆวันนี้นะ
0: ภาษีบาปเนี่ยเอาไปใช้ทีนี้แต่ละปีไม่มันเยอะไงแบบ
1: มาก
0: พวงพันกว่าล้าน

0: อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเขาก็มองว่ามีคนไปฮุบไปเอาไปใช้อะไรแบบนี้นะครับนะดังนั้นเขาจะปรับเปลี่ยนงบประมาณเนี่ยมาเป็นการจ่ายจากสภาเนี่ยคือต้องยืมเงินฉะนั้นว่าต้องจากแผ่นดินเนี่ยคือมาเป็นแบบนี้แทนเนี่ยดังนั้นไลฟ์ไฟเนี่ยเขามองว่าจะเหมือนกับการไป
1: ควบคุม
0: ไปควบคุมองค์กรอิสระไงซื้ออิสระไงเป็นซื้อประชาชนดังนั้นเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงนะครับในการคัดค้านมันจะกระทบถึงการอิสระของสื่อสารมวลชนที่ว่าไปเกี่ยวโยงกับผู้บริโภคเกี่ยวโยงกับการนำเสนอข้าวบทบาทของพี่น้องประชาชนที่แบบเขาเรียกว่ามีสภาสื่อมวลชนสภาสื่ออะไรแบบนี้สามารถจะผลิตออกไปได้แต่บีบีเอสเนี่ยทีนี้เราย้อนกลับไปว่าไทยบีเอสเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างไรในภูสามไหมครับว่า
1: โอ้สมัยเหมือนคนไอทีวีไม่อยู่งูอยู่
0: ใช่มา
1: แล้วนะ
0: ไทยบีบีเอสเนี่ยนะครับเป็นการเกิดขึ้นหลังจากพฤษภาธมินนะครับพฤษภาธมินปี2535เนี่ยเป็นการปราบปรามโดยทางห้านสมัยนั้นนะสุกินดาการประยูนเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยการเพื่อภาพการรุนแรงเนี่ยไม่มีโทรทัศน์ไม่ถึงออกข้อเท็จจริงเลย
1: ครับ
0: ก็เลยมีการนำเสนอหลังจากพฤษภาธมินปี35มาแล้วก็มีรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าด้านมูลประชาชนปี40นะครับก็มีบทบาทขององค์กร
1: มีพรบข้อมูลข่าวสั้นใช่มั้ย
0: องค์กรอิสระการเก็บข้อมูลข่าวสั้นเยอะแยะมากมายก็ทําให้เกิดโทรทัศน์ช่องใหม่ขึ้นมานะครับเรียกว่าไอทีวีสมัยนั้นเนี่ยครับก็ปี2551นะครับเพื่อจะให้องค์กรเนี่ยอิสระแล้วก็บอร์ดเนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนชนะกันนั่นแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนจากสสส.ที่ว่าเป็นภาษี
1: บับ
0: อ
1: ืมลอตเตอรี่สุรา
0: บุรีนะครับนะก็มาตั้งนี้แล้วก็การบริหารโดยประชาชนขณะนี้มีคุณวันชัยนะครับตันพิยาพิทักษ์เนี่ยนะพี่จ๊อบเนี่ยก็เป็นสื่อมวลชนแกก็เป็นเจ้าของสารคดีหนังสือเป็นผู้อำนวยการอยู่
1: โอ้เป็นบทใหญ่วงพวงก็ใหญ
0: ่ทีนี้มันก็มองว่าความอิสระของสื่อมวลชนที่เป็นไทย PBS เนี่ยมันจะให้ไปทำให้การเปลี่ยนเรื่องเอาที่มาของการสร้างทุนงบประมาณแต่เขาบอกว่าทางฝ่ายการเมืองบอกพวกนี้มันงับกันมานานแล้ว
1: กับส้นทะยาเหมือนกันเหมือน
0: ส้นทะยาเหมือนกันแต่ว่าไทยสมัยไอทีวีก็เคยโดนเอกชนเข้าไปซื้อเหมือนกัน
1: จะพูดถึงไอ้คนคุณภาพในวงการซื้อเนี่ยมาจากไอทีวีนี่มาร์กนะสรยุทธ์กับนึงเนี่ย
0: ไอทีวีมาร์กแต่ว่าไอทีวีมาจากไหนรู้ไหม
1: มาจากไม่ทีกันแล้ว
0: กรมพยาบาลคือส่วนหนึ่งหรือช่วงแรกๆคือกรมพยาบาล
1: กระเตงมาจากกรมประชา
0: ก็มีกรมพยาบาลเนชั่นเข้าไปยุ่งในไอทีวีนะครับหลายคนเติบโตมาตรงนั้นแล้วก็บางคนก็เป็นนักการเมืองก็ใช้ความอิสระของตัวเองในการ
1: สุภาพคลี่กระจายในการ ใช้นะ
0: ก็ใช้กันมาอยู่ในแนวนะครับนั่นเนี่ยดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่14ตุลาคม
1: เราควรจะไปแสดงความคิดเห็นแบบไหนอย่างนี
0: ้ก็มองว่า
1: จะมีประเด็นใช่ไหม
0: มันก็มีประเด็นว่าเรา
1: ควรหรือไม่ควร
0: ควรหรือไม่ควรก็จะมีการท่ายทอดในวันพรุ่งนี้นะครับไทยเวทนะครับไทยเวทถ้าเราฟังกันดูเหตุผลมันนะครับว่าเขาจะยอมไม่ยอมเหมือนเพื่ออย่างไรเนี่ยนะ
1: ก่อนหน้าก็มีข้าวเหลืองจะขวบรวมกับอสมทมั้งมั้งไรหนึ่งแล้วก็ทีนี้มันเป็นการโยนหินทำ
0: ให้ไปนะครับนะคือพรุ่งนี้นะครับเขาก็จะมีการเสวนานะครับการเปลี่ยนกระเป๋าเงินไทย PBS เนี่ยวินัยทางการเงินของประเทศ
1: ครับ
0: ดีขึ้นหรือไม่นะครับนะก็มีดร.สมเกียรติตั้งกิจวันนิตนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็หลายคนอาจารย์จำศักดิ์เป็นทอง
1: อืม
0: จะมีบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับนะทางท่ายทอดมาเลยแล้ว
1: โอ้
0: วันพรุ่งนี้ก็ติด
1: ท่ายทอดทางช่องไทยพีเลย
0: ไทยพีเอฟนะ
1: โอ้อ
0: ันนี้ก็น่าสนใจนะครับเรื่องนี้คือมันเกี่ยวกับเรื่องของสื่ออิสระสื่อประชาชน
1: เรตติ้งดีไหมตอนนี้ไทยพีพี
0: ก็คนดูกับเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อม
1: อ๋อแล้วก็เรื่องของคุณภาพของรายการนั่นนะ
0: ใช่ครับก็สิ่งแวดล้อมก็จะเน้นสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเรื่องของการข้อโรงเรียนนะต่าง
1: ๆเอาละครับนายบ้านมาถึงช่วงท้ายกันแล้วขอพระคุณทอนำเลี้ยงผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านทุกเจ้านะครับทำให้มีรายการวันเสาร์นอกเข้าเดินดินกับขอบพระคุณโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับขอบพระคุณบริษัทพันทิพย์ทราเวล1970จำกัดนะครับพี่ยอดเอกสิทธิ์กนกวีจิตขอบพระคุณอู่ชอคนละการนะครับโคดำอมริตคุณพันนารายน้องเมกลูกเบ้าสุดล่อกันนะครับขอบพระคุณลงคนชิวนะครับร้านชิวๆของคนบายใจก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.ในบ้านครับในบ้าน
0: ครับผมก็ขอบคุณสร้างก่อนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีขอบคุณพี่ตวัชชัยพี่กัญญารัตน์เทพเหลืองที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณนายภูด้วยแล้วก็ที่ชวนผมมานั่งพูดเนี่ยนะครับขอบคุณน้องแซมด้วยขอบคุณท่านผู้ฟังอย่างยิ่งนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกว่าวันเสาร์นกเข้าเดินเด่นขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ปัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: รับมือฝน 4-10 ตุลาคมพายุจากเวียดนามจ่อเข้าไทยน้ำป่าซัดเสียชีวิต1รายขณะขึ้นไปหาปลาบริเวณเหนือน้ำตกไพรวันพบร่างติดอยู่กับเถาวัลย์บริเวณอ่างอ้ายหมีห่างจากน้ำตกประมาณ 1.5 กิโลเมตรจนใต้เปิดแผนซุ่มยิงถึงบ้านตำรวจรือสอตกเป็นเหยื่อขณะลาพักนั่งกินปิ้งย่างกับเมียและลูกสาววัย9เดือนเปิดฉากยิง2นัดซ้อนกระสุนเฉี่ยวคางคอและไหล่เจ็บแต่รอดปลอดภัยทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่3ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับโดยเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับนายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเตรียมรับมือฝนวันที่4ถึง10ตุลาคมเหตุพายุจากเวียดนามจ่อเข้าประเทศไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสถานการณ์มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งระดมการระบายน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลหรือจังหวัดที่มีสถานการณ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตกสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมจากวันนี้เป็นต้นไปคือการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ4ตุลาคมไปตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่10ตุลาคมเมื่อดูภาพจากดาวเทียมจะเห็นว่ามีมวลก้อนใหญ่สีแดงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาผ่านทางประเทศเวียดนามแล้วก็เข้าสู่ประเทศในแถบอินโดจีนทั้งหมดซึ่งน่าจะมาถึงไทยในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ได้พูดคุยกับแม่ทัพภาคที่4แล้วให้เตรียมความพร้อมและร่วมมือประสานงานกับทุกภาคส่วนวันนี้ครับหลังประชุมเสร็จนายกบอกว่าจะลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำนะครับการระบายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมาจนถึงจังหวัดภาคกลางเพื่อดูว่าปริมาณน้ำนั้นเป็นอย่างไรขอให้มุ่งมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปฟังหรือว่าไปสนใจเรื่องของการบูลลี่กระทบกระทั่งตั้งคำถามในเชิงที่ดูถูกดูแคลนสร้างความปั่นป่วนพร้อมขอให้มั่นใจสิ่งที่กำลังทำอยู่ณขณะนี้ครับ
2: ขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าตามที่ปภ.กระทรวงมหาดไทยแจ้งเปิดลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีอาศัยอยู่ประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีการเยียวยา2ช่องทางด้วยกันนะคะคือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีแล้วก็สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์กับอันที่2ค่ะยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าของสำนักงานเขตกทม.นะคะซึ่งทางกทม.ก็เปิดให้บริการผ่านทางออนไลน์ด้วยซึ่งใน2

0: นี้จะแยกออกจากกันค่ะประชาชนสามารถไปลงทะเบียนได้ทั้ง2แบบนะคะเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาทั้ง2ทางส่วนที่มีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีน้อยใจค่ะที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นไลน์ได้แต่ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐก็มีผู้ประสบภัยหลายคนนะคะก็เจอเหตุการณ์เดียวกันทางโฆษกค่ะก็ยอมรับว่าวิธีการลงทะเบียนค่อนข้างยากซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณฉวีสั่งการให้จังหวัดอำเภอเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่น้ำท่วมอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางจะต้องเดินเข้าไปหาเพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยถ้าพื้นที่ไหนมีปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอต้องรับผิดชอบซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยย้ำนะคะว่ามีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนไม่ซ้ำเติมประชาชนค่ะ
1: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.ได้เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพครับว่าขณะนี้กทม.ยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยคลองแสนแสบสถานการณ์ดีขึ้นสามารถระบายน้ำได้มากขึ้นขณะที่คลองประเวศบุรีรมย์โดยเฉพาะช่วงลาดกระบังระดับน้ำยังสูงครับแต่ว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆภารกิจสำคัญคือการเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเคหะธานีนวธานีและก็พื้นที่ใกล้เคียงพร้อมพิจารณาจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำทางระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายและก็ไม่กระทบพื้นที่ข้างเคียงสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังล่มเกล้ากทม.เตรียมโยกย้ายเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วไปเสริมกำลังในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณเคหะร่มเกล้าซึ่งยังพบปัญหาน้ำย้อนบางจุดก็จะเร่งเสริมแนวกระสอบทรายแล้วก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่ครับขณะเดียวกันกทม.เตรียมรับมือฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่5ตุลาคมโดยเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงที่สามารถดำเนินการได้เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนเพิ่มเติมครับ
0: ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบ 4-7 ตุลาคมนะคะในช่วง 4-7 ตุลาคมค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งกระทบไปตามภาคต่างๆค่ะโดยจะเริ่มต้นวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยับมาวันที่ 5-6 ตุลาคมค่ะจะอยู่ที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะคะถัดมาวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงค่ะเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนก็แผ่ลงมาปกคลุมทำให้ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ในขณะที่ช่วง 8-12 ตุลาคมค่ะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: น้ำป่าซัดเสียชีวิต1รายครับขณะขึ้นไปหาปลาบริเวณเหนือน้ำตกไพรวันชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาข้ามคืนล่าสุดพบร่างติดอยู่กับเถาวัลย์บริเวณอ่างไอ้หมีห่างจากน้ำตกไพรวันประมาณ1.5 กิโลเมตรครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกงหลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิมแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ระดมกำลังออกค้นหาร่างของนายสังคมจันนวลอายุ62ปีหลังได้รับแจ้งสูญหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณเหนือน้ำตกไพรวันท้องที่หมู่13ตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงเหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาครับนายสังคมพร้อมเพื่อนอีก2คนเป็นชาย1คนหญิง2คนเดินขึ้นไปหาปลาบริเวณพื้นที่เหนือน้ำตกไพรวันกระทั่งช่วงเย็นนายสังคมได้ลงไปวางอวนหาปลาบริเวณวังไอ้เขียวขณะเดียวกันได้เปิดน้ำเกิดน้ำป่าไหลลงมาอย่างรวดเร็วครับก่อนจะพัดร่างนายสังคมหายไปกับกระแสน้ำส่วนเพื่อนหญิงอีก2คนเมื่อเห็นว่าช่วงค่ำแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมืดจึงไม่สามารถติดตามหานายสังคมต่อได้จึงเดินทางออกจากพื้นที่พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ประสานชาวบ้านให้ช่วยกันค้นหาจากการค้นหาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่และชาวบ้านพบเพียง ุปกรณ์ตกปลารวมถึงเสื้อผ้าของในสังคมบริเวณริมตลิ่งอ้ายวังไอ้เขียวจึงสันนิษฐาน

0: ว่าอาจจะถูกกระแสน้ำป่าพัดพาร่างลงไปตามลำน้ำจึงระดมกันค้นหาต่อเนื่องแต่เนื่องจากเป็นช่วงกลางคืนสภาพพื้นที่ป่ารกแล้วก็กระแสน้ำเชี่ยวทำให้ต้องยุติการค้นหาช่วงตีสองครับจนกระทั่งเช้าที่ผ่านมาในอำเภอกงหลาพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองตำรวจและชาวบ้านจัดแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดเดินเท้าเข้าพื้นที่ค้นหาอีกครั้งหนึ่งครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปพบร่างในสังคมติดค้างอยู่กับถาวรบริเวณอ่างไอ้หมีซึ่งอยู่ในเส้นทางเหนือน้ำตกไพรวันห่างจากจุดที่ตกน้ำตกมาประมาณ1กิโลครึ่งโดยต้องใช้เวลาเดินเท้าไปยังจุดเกิดเหตุ40นาทีขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร้อยเวรสภ.กงหลาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเดินเท้าเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อดำเนินการนำร่างของในสังคมออกจากพื้นที่และก็ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนก่อนส่งมอบให้กับญาติดำเนินการตามประเพณีต่อไป
1: นายกรจติกาวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กข่วงน้ำลดแต่ปัญหานี่นอกระบบกำลังตามมานะคะซึ่งก็ระบุว่าตลอดสัปดาห์ที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่พบคือความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่ที่บ้านร้านค้าอุปกรณ์เสียหายรถที่ใช้ทำมาหากินต้องซ่อมรายได้ก็หายไปหลายวันค่ะเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้ก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายจะกลับมาเปิดร้านก็ต้องมีเงินทุนถ้ารอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็มองว่ามาช้าเข้าถึงยากกว่าเงินกู้นอกระบบประชาชนอาจจะไม่มีทางเลือกค่ะในการกู้ 200,000 บาทดอกเบี้ยนอกระบบ 5% ต่อเดือนต้องจ่ายดอกเดือนละ 10,000 บาทผ่านไป2ปีดอกก็เพิ่มไปเป็น 240,000 บาทเป็นหนี้ทั้งเงินต้นและเงินดอกค่ะทางทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลเร่งดำเนินการผ่านธนาคารออมสินในการเปิดสินเชื่อฟื้นอาชีพวงเงิน 20,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมกับช่วงปลอดดอกเบี้ย 3 ถึง 6 เดือนแรกให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการตั้งตัวนำเงินหมุนกลับมาเปิดร้านช่วยเหลือต้องเร็วแล้วก็ง่ายค่ะใช้ฐานข้อมูลที่รัฐมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ลดขั้นตอนการซ้ำซ้อนและครอบคลุมเครื่องมือทำมาหากินทั้งอุปกรณ์ยานพาหนะและที่สำคัญผู้เช่าหรือว่าคนที่ไม่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านที่เดือดร้อนจริงๆก็ต้องช่วยคนที่ได้รับผลกระทบไม่ปล่อยให้หลักฐานกรรมสิทธิ์กลายเป็นอุปสรรคต่อการเยียวยาและเงินทุนต้องถึงมือของประชาชนให้ทันก่อนที่ความเสียหายจากน้ำท่วมนั้นจะกลายเป็นภาระหนี้สินที่ติดตัวไปอีกหลายปีค่ะ
0: 12นาฬิกา11นาทีพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับยังมีเรื่องของกทม.เปิดรับคำขอเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมสำหรับผู้ประสบอุทกภัยครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: กทม.ครับเปิดรับคำขอเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมสำหรับผู้ประสบอุทกภัยครับคนกรุงเทพที่ประสบอุทกภัยสามารถขอเงินช่วยเหลือแบ่งเป็น2แหล่งที่มานะครับก็ได้แก่เงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลซึ่งยื่นเรื่องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาทำการนะครับและเงินช่วยเหลือค่าเสียหายค่าซ่อมแซมตามหลักเกณฑ์ของกทม.โดยพิจารณาตามความเสียหายจริงและเอกสารประกอบยื่นผ่านสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาทำการครับยื่นคำขอได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันเกิดภัยประสบสาธารณ

0: ภัยสำหรับเงินช่วยเหลือค่าเสียหายค่าซ่อมแซมตามหลักเกณฑ์ของกทม.พิจารณาตามความเสียหายจริงและก็เอกสารประกอบก็คือต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมถึงพื้นที่พักอาศัยและก็อยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหากเป็นบ้านเช่าหรือว่าพักอาศัยในบ้านที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านก็สามารถยื่นได้ตามเงื่อนไขและก็หลักฐานที่กำหนดค่าซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัยตามความเสียหายจริงไม่เกิน 88,600 บาทต่อหลังอันนี้ไม่รวมบ้านเช่านะครับค่าที่พักชั่วคราวหรือว่าค่าเช่าบ้านไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนตามกรณีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนไม่เกิน 13,500 บาทต่อครอบครัวค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีได้รับบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและกรณีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวอาจได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีเสียหายทั้งหลัง 3,800 บาทเสียหายบางส่วน 1,900 บาทโดยต้องเตรียมเอกสารเบื้องต้นครับก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานความเสียหายและเอกสารเพิ่มเติมตามประเภทความช่วยเหลือโดยไม่ต้องไปแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจำวันครับการรับเงินใช้พร้อมเพย์นะครับที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัญชีธนาคารตามเงื่อนไขโดยกระบวนการจ่ายเงินใช้เวลาไม่ต่ำกว่า60วันจ่ายเงินขั้นต้นเป็นอัตราสูงสุดไม่ได้จ่ายแบบเหมาจ่ายรายครัวเรือนนะครับเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากประเภทและก็ความเสียหายจริงคุณสมบัติของผู้ประสบภัยและก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องจึงอาจจะรับเงินต่ำกว่าอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ก็ได้ครับ
1: ขณะที่น้ำท่วมที่ผ่านมานะคะรถที่สัญจรไปมาค่ะก็ต้องเผชิญน้ำท่วมด้วยก็กลายเป็นว่าเจอทะเบียนรถหล่นตามถนนย่านนนทบุรีค่ะโดยทางสภ.ปากเกร็ดนะคะได้ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็พบว่าป้ายทะเบียนรถหลุดหายไประหว่างทางให้มาติดต่อขอคืนได้ที่สภ.ปากเกร็ดค่ะซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะคะว่าด้านหน้าสภ.ปากเกร็ดก็มีแผ่นป้ายทะเบียนเพิ่มมาถึง 1,000 แผ่นหลังจากประชาชนไปเจอแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็เอามาส่งที่สภ.ปากเกร็ดค่ะมีคนมาขอคืนแล้วมากกว่า 1,000 คนนะคะแต่ว่าแผ่นป้ายทะเบียนก็ยังไม่หมดทยอยเก็บมาส่งมายังโรงพักอย่างต่อเนื่องแถมยังมีป้ายทะเบียนป้ายประมูลด้วยนะคะราคาตั้งแต่ 5,000 ไปถึงหลักแสนโดยทางสภ.ปากเกร็ดให้ข้อมูลว่าหลังจากประชาชนนำป้ายทะเบียนที่ตกหล่นตามท้องถนนมาส่งให้ก็รวบรวมป้ายลงในเว็บของทางโรงพักก็มีคนมารับคืนไปแล้วนับพันแผ่นแต่ก็ยังมีตกค้างอยู่จำนวนมากค่ะก็แจ้งประชาชนอีกครั้งนะคะว่าใครที่ขับรถผ่านถนนสีสมานถนนแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีติวานนท์ตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสภ.ปากเกร็ดหรือว่าทางเพจหมู่เด้งสีสมานหรือว่าค้นหาทางระบบอินเทอร์เน็ตด้วยคำว่าป้ายทะเบียนหายเจ้าหน้าที่จะคอยอัปเดตข้อมูลให้ทุกวันค่ะหรือว่าจะมาตรวจสอบที่สภ.ปากเกร็ดได้ตั้งแต่11โมงถึง6โมงครึ่งของทุกวันนะคะเจ้าของรถเองก็ต้องเตรียมเอกสารมาแสดงความเป็นเจ้าของด้วยค่ะในวันมารับป้ายทะเบียนนะคะขณะที่ชาวนนทบุรีหลายคนค่ะตื่นตระหนกเพราะว่ามีอาคารพาณิชย์3ชั้น5คูหาอยู่รอบๆ ร้าวนะคะก็มีบริเวณเสาผนังอาคารชิ้นส่วนปูนกระเทาะหล่นลงมาค่ะซึ่งล่าสุดทางวิศวกรเข้าตรวจสอบแล้วนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าดูจากสภาพแล้วไม่ถล่มอย่างแน่นอนตึกหลังนี้ค่ะอยู่ปากซอยเรียววดี19ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีตำรวจและกู้ภัยก็ต้องเข้ากั้นพื้นที่พร้อมเร่งอพยพผู้อยู่อาศัยในอาคารออกไปค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเครื่องอุปกรณ์ตรวจระบุพิกัดแล้วก็ประเมินความเสียหายเชิงโครงสร้างผู้อยู่อาศัยในอาคารเล่านะคะว่ากำลังทำงานอยู่ในบ้านจู่ๆได้ยินเสียงการกระเทาะของเศษปูนร่วงลงมาก่อนแล้วก็มีเสียงดังโป๊ะแล้วก็มีรอยร้าวขยายไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ต้องออกมาจากพื้นที่ค่ะอีกคนนึงก็เล่านะคะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณอะไรไม่มีรอยร้าวไม่มีอาการสั่นทุกอย่างปกติค่ะเพราะว่าดูอยู่ทุกวันอยู่ที่นี่มา28ปีแล้วแต่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรไม่ทราบค่ะหลังจากเกิดเหตุก็ย้ายออกมาเพราะกลัวว่าเสาจะพังถล่มลงมาทับคนที่สัญจรไปมาด้วยซึ่งต่อมาค่ะผู้อำนวยการช่างเทศบาลคอนนทบุรีนางสาวจันจิราคันทสังก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบนะคะโดยพบว่าทางผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าโครงสร้างยังคงรับน้ำหนักได้ไม่สิ่งถล่มทันทีแต่ก็ยังจัดเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์อาการแตกร้าวทุก1ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงค่ะขณะที่ทางกรรมการสภาวิศวกรรมดร.ชูเลอร์จิตเจือจุนก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะพบว่าตัวเสาของอาคารคูหา

0: ่หัวเสาปูนซีเมนต์แตกร้าวจนเห็นเหล็กด้านในตัวอาคารจุดอื่นๆยังไม่พบรอยแตกร้าวใหม่ค่ะและพบว่าอีกหลังนึงนะคะมีอาการซุดตัวเล็กน้อยทำให้เสาประตูม้วนด้านหลังตั้งไม่ได้ซึ่งก็ประสานไปยังบริษัทรับเหมาก่อสร้างนำเสาเหล็กขนาด8นิ้วมาค้ำยันเอาไว้แนะนำเจ้าของค่ะตัดเสาต้นเดิมออกสร้างเสาต้นใหม่แทนที่อยู่ในระดับเดียวกันและชี้แจงว่าเสาต้นที่เกิดระเบิดนั้นไม่ใช่เสาค้ำยันหลักแต่เกิดจากการเอียงตัวและทำให้น้ำหนักนั้นถ่ายเทไปกดทับจนทำให้เกิดการระเบิดของตัวปูนค่ะก็ต้องซ่อมกลับมาให้แข็งแรงส่วนประเด็นที่ว่าจะถล่มหรือไม่นะคะถือว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำมากค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
0: เสียงไม่ไหวเลยอ่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้

0: น้ำลดขยะผุดเป็นจำนวนมากครับหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมหนักบนถนนลาดพร้าวย่านบางกะปิเส้นทางขาออกก็พบว่าตั้งแต่บริเวณทางเข้าตลาดบางกะปิต่อเนื่องสี่แยกถนนนวมินทร์ตัดเสรีไทยมุ่งหน้าแยกนิด้าและก็บริเวณด้านหน้าทางเข้าชุมชนแฟลตคลองจันทร์บางกะปิตลอดทั้งเส้นทางครับยังคงพบเห็นกองขยะเป็นจำนวนมากที่ชาวบ้านและก็ประชาชนพ่อค้าแม่ค้านำมาวางทิ้งไว้บนฟุตบาทริมถนนเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะของสำนักงานเขตมาเก็บไปทิ้งที่บอกขยะอ่อนนุชครับ
1: ขณะที่ไปดูที่เหตุการณ์ภาคใต้ค่ะเกิดเหตุโจรใต้นะคะเปิดแผนซุ่มยิงถึงหน้าบ้านตำรวจรือสอตกเป็นเหยื่อขณะที่กำลังนั่งกินปิ้งย่างกับครอบครัวซึ่งมีลูกน้อยวัยเพียง9เดือนอยู่ด้วยค่ะโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดก็ไปตรวจสอบที่บ้านในบ้านปอเนาะนะคะอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสจุดเกิดเหตุค่ะพบว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดซุ่มยิงดาบตำรวจธีรศักดิ์ตีรอดอายุ37ปีขณะที่ประจำจุดตรวจโต๊ะตาหยงและได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น3ทุ่มของเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาภายหลังจากการเกิดเหตุได้ปิดกั้นพื้นที่ประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในช่วงเช้าเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ค่ะซึ่งดาบตำรวจธีรศักดิ์เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะหลังเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลมีบาดแผลถูกกระสุนไม่ทราบชนิดเฉี่ยวบริเวณทางด้านซ้าย1นัดมีร่องรอยคล้ายสะเก็ดของกระสุนปืนที่คอและหัวไหล่ขวาอีก1จุดล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะจากการไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นระเบียงยกพื้นชั้นเดียวด้านซ้ายมือของบ้านพักเจ้าหน้าที่ก็พบรอยเลือดจำนวนหนึ่งตกอยู่ที่บริเวณนั้นด้วยนะคะส่วนการตรวจสอบในจุดที่สองค่ะเป็นป่าสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามมีคลองขั้นกลางแล้วก็อยู่ห่างจากระเบียงบ้านจุดเกิดเหตุ70เมตรเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนพกขนาด 5.56 มิลลิเมตร2ปลอกด้วยกันพบรอยเท้าของคนร้ายเหยียบย่ำเป็นวงกว้างค่ะจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจธีรศักดิ์นั้นอยู่ในช่วงลาพักค่ะเป็นเวลา2วันก็ชวนภรรยามานั่งรับประทานอาหารปิ้งย่างกันที่ระเบียงบ้านพร้อมกันพ่อแม่กับลูกสาววัยเพียง9เดือนค่ะขณะที่ดาบตำรวจธีรศักดิ์กำลังอุ้มลูกสาววัย9เดือนอยู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดนะคะแล้วก็รู้สึกแสบที่ปลายคางด้านซ้ายก่อนที่จะพบว่ามีเลือดออกค่ะแล้วก็พบว่ามีความผิดปกติที่คอกับหัวไหล่จึงได้พบว่าตัวเองถูกยิงขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงติดตามความเคลื่อนไหวสมาชิกกลุ่มก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นแผนปฏิบัติการที่กลุ่มคนร้ายนำมาใช้ลอบสังหารเจ้าหน้าที่กองกำลังโดยมีลักษณะสำคัญคือการดักซุ่มยิงจากระยะไกลเจ้าหน้าที่ประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นรูปแบบการซุ่มยิงถูกนำมาใช้ในพื้นที่ภาคใต้แล้วระยะหนึ่งค่ะที่ผ่านมาก็เคยมีเจ้าหน้าที่ถูกลอบโจมตีจนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บมาแล้วหลายรายค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลยกย่อง4ผู้โดยสารช่วยกันสยบนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุแทงนักบินบนเที่ยวบินของฟลายดูไบวันเกิดวินาศกรรมซ้ำรอยอวิดเกิดวินาศกรรมซ้ำรอยครับเหตุการณ์นายวันกลางอากาศครับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการกระทำ

0: ันกล้าหาญของผู้โดยสาร4คนบนเที่ยวบิน FZ1073 ของสายการบินฟลายดูไบสามารถยับยั้งเหตุวิทยากรรมทางอากาศครั้งใหญ่ที่เกือบซ้ำรอยเหตุวิทยากรรมกลุ่มสนัดอากาศจี้เครื่องบิน4ลำพุ่งชนหลายจุดในสหรัฐทั้งตึกแฟลตเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เมื่อปี2544เดือนกันยายนหรือว่าเหตุการณ์นายวันนั่นแหละครับหลังนักบินผู้ช่วยก่อเหตุใช้มีดแทงนักบินชาวอินเดียเพื่อพยายามทำให้เครื่องบินตกเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่30กันยายนครับบนเที่ยวบินของฟลายดูไบซึ่งเดินทางจากนครรัฐดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE มุ่งหน้าสู่กรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลโดยมีผู้อยู่บนเครื่อง174คนนายเดทันยาฮูบอกว่านักบินผู้ช่วยรายนี้ถูกฝังแนวคิดอิสลามสุดโต่งและตั้งใจจะทำให้ทุกคนบนเครื่องเสียชีวิตยกลำทั้งนี้จากข้อมูลของเว็บไซต์ข้อมูลเที่ยวบิน Flight Radar 24บอกว่าเครื่องบินครับได้ทิ้งดิ่งลดระดับลงมามากกว่า 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีขณะบินอยู่เหนือน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียเหตุระทึกขวัญถูกปิดฉากเมื่อสมิธมัชชาเป็นนักบินชาวอินเดียครับซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกแทงเลือดอาบทั้งตัวสามารถปลดล็อกประตูห้องนักบินได้ก็ทำให้ผู้โดยสาร4คนพุ่งเข้าชาร์จสยบตัวนักบินผู้ช่วยได้ทันท่วงทีจากนั้นลูกเรือสำรองบนเครื่องครับได้เข้าควบคุมการบินนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานเมืองตาบูในซาอุดิอาระเบียได้อย่างปลอดภัยขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลเปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยรายนี้เป็นชาวโอมานและจากการประเมินเบื้องต้นคาดว่าเขาก่อเหตุโดยลำพังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสอบสวนเชิงลึกต่อไปด้านสมิธมัชชานักบินชาวอินเดียของสายการบินฟลายดูไบได้พูดคุยผ่านระบบวิดีโอกับนายนเรนทาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียจากเตียงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลใน UAE เขาเล่าทั้งน้ำตาครับว่าแม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนล้มลงไปกองกับพื้นห้องนักบินแต่รับรู้ได้ทันทีว่าเครื่องบินกำลังทิ้งดิ่งลดระดับลงอย่างรวดเร็วจึงพยายามกัดฟันรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายคลานไปปลดล็อกประตูห้องนักบินจนผู้โดยสารและลูกเรือสามารถเข้าไปสยบตัวผู้ก่อเหตุได้สำเร็จครับ
1: รัฐเทนเนสซีค่ะเดินยาพลาดนักโทษประหารชีวิตไม่เสียชีวิตตอนนี้อาการสาหัสนะคะคริสเตอร์ไพร์วัย50ปีเป็นนักโทษประหารชีวิตคดีฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเรียนเมื่อ31ปีก่อนค่ะตอนนี้อยู่ในภาวะหมดสติต้องใส่ท่อช่วยหายใจหลังจากที่รัฐเทนเนสซีประสบความล้มเหลวในการประหารชีวิตเธอด้วยการฉีดยาพิษชนิดเพนโทบาร์บิทอล2โดสเมื่อคืนวันพุธโดยทีมทนายได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งเก็บหลักฐานจากเหตุการณ์ประหารผิดพลาดครั้งนี้ทั้งหมดโดยระบุว่าเธอมีอาการอยู่ในขั้นวิกฤตและบาดเจ็บรุนแรงที่แขนทั้งสองข้างหลังทีมประหารแทงเข็มเดินยาผิดพลาดจนเส้นเลือดแตกยาพิษไหลเข้าสู่ร่างกายผิดวิธีทางด้านผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีสั่งระงับการประหารชีวิตนักโทษตลอดปีนี้และให้การสอบสวนโดยด่วนค่ะหลังการประหารชีวิตนักโทษล้มเหลวเป็นคนที่2ของรัฐแล้วในปีนี้ค่ะ
0: เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเมินรับผิดเหตุกับดักระเบิดครับกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยบอกว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิดพุ่งตรงไปยังคาบสมุทรฝั่งตะวันออกท่ามกลางความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องการยิงขีปนาวุธเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากคิมโจยองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ต้องการให้ออกมารับผิดชอบและขอโทษต่อกรณีกับดักระเบิดเกิดระเบิดขึ้นในเขตปลอดทหารกั้นพรมแดนจนทหารเกาหลีใต้บาดเจ็บสาหัส2นายระหว่างการลาดตระเวนสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดอย่างหนักหน่วงในช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้ครับเมื่อเกาหลีเหนือปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศประกาศล้มเลิกเป้าหมายการรวมชาติและระบุให้เกาหลีใต้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศครับ
1: แมวน้ำช้างโผล่หาดโซนใต้ของบราซิลค่ะแมวน้ำช้างเพศผู้ตัวหนึ่งว่ายน้ำมาเกยหาดกอนราโดทางโซนใต้ของนครริโอเดจาเนโรของบราซิลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็สร้างความตื่นตกใจให้กับบรรดานักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นอย่างมากโดยไลฟ์การ์ดประจำชายหาดปักธงสีม่วงเตือนผู้ลงเล่นน้ำถึงการปรากฏตัวของสัตว์ทะเลหายากชนิดนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นำแผงกั้นปิดบริเวณชายหาดไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้จัดกำลังเฝ้าสังเกตการพฤติกรรมแมวน้ำช้างอย่างใกล้ชิดซึ่งทางท้องถิ่นเตือนประชาชนและผู้คนที่เดินทางไปดูให้เว้นระยะห่างเลี่ยงการสัมผัสตัวแมวน้ำช้างโดยตรงเพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: มวลน้ำเริ่มลดสิ่งที่ทิ้งไว้กลับไม่ใช่แค่คราบโคลนแต่คือกองหนี้สินมหาศาลที่ผุดขึ้นมาแทรกซึมทุกระดับครัวเรือนพบกับรายการ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดชุด GDP รวมวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจผ่าต้นทุนจริงหลังน้ำลดตั้งแต่หนี้สินระดับกระเป๋าเงินครัวเรือนแรงกระแทกภาคธุรกิจไปจนถึงงบประมาณประเทศและงบประมาณเงินเยียวยาที่ภาครัฐต้องหมุนเวียนจ่ายไม่จบสิ้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการจ่ายหลังเกิดเหตุมาเป็นการลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำและมาตรการป้องกันอย่างยั่งยืนเพื่อไม่ให้ GDP ประเทศต้องจมหายไปกับสายน้ำอีกต่อไป CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดชุด GDP เริ่ม5 ตุลาคมนี้ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: รายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ท่านฟังอยู่กับผมสื่อพงษ์อุณรัตน์แล้วก็พี่ณรงค์สุทธิรักษ์สวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
1: สวัสดีครับพี่วิกิ้งสวัสดีคุณผู้ฟังผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวนี้ในวันนี้อาจจะมีซาวด์เอฟเฟคนะแต่ฝนตกแล้วนะครับ ฝั่งเหนือของกรุงเทพแล้วก็ไม่ตกธรรมดานะครับฟ้าร้องได้ยินเสียงไหม
0: ได้ยินครับ
1: ฟ้าร้องเปรี้ยงๆนะครับก็กลับมาอีกนะครับก็บอกว่าเดิมทีเดียวบอกว่าจะมาวันที่5ถึงวันที่10นะครับตุลาอันนี้ก็เข้าใจว่าคงจะเข้าใจว่ารถคงไม่ติดนะมาเร็ววันนี้เพิ่งวันที่3มาแล้ว
0: ครับคือนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกับอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยน้ำก็เริ่มลดแล้วนะครับแต่ตอนนี้พอมีคำเตือนอีกนะครับว่าจะมีฝนนะครับมาตกในช่วงที่พี่ณรงค์บอกหลายคนก็วิตกกังวลนะครับแล้วก็ยังวาดหวังว่าพายุฝนที่จะตกในวันนี้เนี่ยคงจะไม่น่ามีผลกระทบกับการระบายน้ำที่หลายหน่วยงานพยายามเร่งทำกันอย่างเร่งรีบครับพี่ณรงค์ครับ
1: นั่นแหละสิจริงๆแล้วก็เปิดประตูระบายน้ำไม่ได้นะโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าคลองที่มีอยู่ในกรุงเทพเพราะฉะนั้นวิธีการระบายก็คือจะต้องสูบออกใช่ไหมต้องสูบออกเท่านั้นนะครับก็สูบข้ามไปนะสูบข้ามประตูน้ำไปหรือประมาณนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะที่เกิดขึ้นแต่ว่าอีกหนึ่งภัยนะซึ่งไม่แน่ใจว่าเราจะเรียกว่าเป็นภัยได้หรือไม่นะครับนั่นก็คือกรณีที่ AIหลุดออกมาจากห้องทดลองนะครับ AI ก็คือปัญญาประดิษฐ์นี่แหละนะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยหลุดออกมาจากห้องทดลองหรือหลุดออกมาจากแซนด์บ็อกซ์นะครับทีนี้ก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อจริงๆมันเกิดขึ้นมาพอสมควรแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งจะดังแบบเป็นเรื่องราวก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะมีเว็บไซต์

เทพเว็บหนึ่งชื่อ Axios นะครับ Axios เนี่ยเขาก็นำเรื่องราวไอ้ตรงเนี้ยนะครับที่บอกว่า AI หลุดออกมาจากห้องทดลองหลุดออกมาจากแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมาเล่านะครับมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ประเด็นก็คือว่า

0: ก็เจ้า AI กลุ่มนึงเนี่ยนะครับมันพยายามเข้าไปแฮ็กเว็บไซต์รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาหลายคนก็บอกว่าเออทําเกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นเนี่ยนะครับถ้า AI หลุดจากแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมนุษย์จะต้องรู้ทัน AI เหล่านี้อย่างไรครับพี่วิกินครับ
1: นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราเนี่ยมักเวลาเข้าไปดูเว็บไซต์มักที่จะเจอ AI ที่ปลอมแปลงภาพบางอย่างนะครับอันนั้นก็เรียกว่าหนักหนาสาหัสแล้วนะครับแต่สิ่งที่พี่ณรงค์พูดเนี่ยโอ้โหยิ่งหนักนะครับแล้วก็น่าจะยิ่งผลกระทบกับกระบวนการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆถ้าเจอปรากฏการณ์ในลักษณะอย่างนี้ครับ
0: แล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าล่าสุดในวันสองวันที่ผ่านมาก็มีข่าวนะครับมีข่าวเรื่องที่ว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการบรรจุคนเหล็กหรือว่าโรบอทนะครับโรบอติกหรือว่านะครับฮิวแมนนอยด์เนี่ยเข้าไปอยู่ในกองทัพละนะมันก็ทำให้นึกถึงยิ่งทำให้นึกถึงหนังไซไฟของฮอลลีวูดอ่ะที่คนเหล็ก2029ปีนี้2500แต่ก็ปีนี้เนี่ยก็คือนะ2026ละแต่อีก3ปีละประมาณนี้พี่วิกกิ้งนะตกลงแล้วเนี่ยมนุษย์จะต้องลบกับคนเหล็กจริงหรือเปล่าเลยผมว่านะครับ
1: เอาละครับวิทยากรในช่วงแรกของรายการนะครับดร.ชัยวุฒิวิวัชชัยผู้อำนวยการศูนย์
2: เกี่ยวกับผงผำอะค่ะผงชาเนี่ยคือกรีนมูฟเฟียค่ะ
3: ต้องถามย้อนกลับไปก่อนว่าที่มาที่ไปของการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยค่ะจุดแรกเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นตัวธุรกิจอะไรก่อนแล้วก็ทำไมถึงมาจับ
2: เดิมทีจริงๆที่ไก่ทำงานด้านสื่อโฆษณานะคะเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์มาก่อนค่ะแล้วก็ทำบริษัทออร์แกไนเซอร์นะคะเป็นของตัวเองแล้วก็ทำงานกราฟิกดีไซน์ของตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะทีนี้เมื่อประมาณสักปี59อะค่ะพี่ไก่ก็มาเริ่มธุรกิจเรื่องของเกษตรเนี่ยครั้งแรกเลยในชีวิตเลยก็คือเรื่องของผักออร์แกนิกค่ะก็คือทำที่โคราชนะคะเป็นเจ้าแรกที่แบบเราทำเดลิเวอรี่ถึงบ้านนะคะแล้วก็ส่งผักออร์แกนิกให้เกษตรกรปลูกให้แล้วเราก็มาแพ็คนะคะแพ็คแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าค่ะพอต่อมาเนี่ยพี่ไก่ก็ทำเรื่องของการแปรรูปน้ำผลไม้นะคะก็คือเอาผลิตภัณฑ์ที่เรามีนะคะไอ้ผลผลิตทางการเกษตรนะคะก็เอามาทำเป็นน้ำผลไม้นะคะก็เข้าสู่ห้างสรรพสินค้านะคะและทีนี้เมื่อประมาณสักปี3ปีที่แล้วอะค่ะก็มีเพื่อนนะคะก็คืออาจารย์บันดีนะคะซึ่งเป็นภรรยาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารักษ์ธีระอำพลนะคะที่อยู่ที่มทส.นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ทำเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องไข่ผำอะค่ะตอนนั้นพี่ไก่ก็ไม่ได้รู้จักนะคะเพื่อนก็โทรมาบอกว่าเอ้ยสนใจมาทำตลาดไข่ผำไหมพี่ไก่ก็ประโยชน์ยัง
4: ไม่รู้จัก
2: จะทำตลาดได้ไหมเราก็ไปดูมันนั้นก็ยังไงก็เลยไปฟังไปหมายว่าไปดูว่ามันมีคุณประโยชน์ยังไงมันจะทำตลาดได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไปดูตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่ายังตันๆนะคะว่าเอ้ยมันจะทำตลาดได้ไหมเพราะมันเป็นเหมือนกับพืชน้ำที่เป็นพืชพื้นที่น่ะที่แบบชาวบ้านหากินได้อะไรเงี้ยเนาะก็หนึ่งประมาณสักเกือบปีอะค่ะที่ยังแบบว่ายังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็เลยเข้าไปศึกษาแต่ว่าศึกษาแล้วก็ไปเจอไปชวนเพื่อนญี่ปุ่นนะคะพอดีเราทำโครงการกันด้วยเนาะทำโครงการเกี่ยวกับช่วยเหลือชาวบ้านนะคะที่อำเภอพิมายเราก็เลยคุยกันว่าเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องไข่ผำไหมปรากฏว่าทางญี่ปุ่นนะคะก็ไปฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารักษ์ค่ะนำเสนอว่าไข่ผำมันดียังไงตอนนั้นมันเริ่มแบบตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีค่ะประมาณ6-7นะคะค่ะนั่นแหละมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราเห็นงานวิจัยที่มันมีความเป็นไปได้ว่าผำมันคือซูเปอร์ฟู้ดค่ะ
3: และพอเราได้เข้าไปศึกษาเข้าไปร่วมดูแลเรื่องของไข่ผำแล้วเนี่ยพี่ไก่มองไหมคะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเราก็คิดแค่ว่าไข่ผำมันเป็นพืชท้องถิ่นแล้วมันปลูกมันขึ้นง่ายแต่ว่าพอเราเอามาทำเองเนี่ยค่ะพี่ไก่มองว่าความยากของผำมันคืออะไรคะ
2: การรักษาคุณภาพค่ะก็คือหมายถึงว่าความเสถียรเรื่องโปรตีนนะคะจริงๆแล้วผำอ่ะโปรตีนสูงใช่ไหมคะที่หลายๆคนบอกที่เขาทำงานวิจัยกันมาแต่ว่าสิ่งที่จะยากสำหรับการเลี้ยงเลยก็คือทำให้โปรตีนเสถียรสมมติเราต้องการโปรตีนจริงๆผำอ่ะสามารถทำโปรตีนได้ถึง 50% นะคะถ้าเลี้ยงเป็นแล้วก็ให้อาหารเขาเป็นมันสูงถึงขนาดนั้นแต่ความยากของมันก็คือทำยังไงให้ผำในแต่ละหลอดนะคะมันสามารถที่จะมีโปรตีนที่สม่ำเสมอได้อันที่หนึ่งอันที่สองคือ เรื่องของความสะอาดค่ะเนื่องจากว่าผำอ่ะเป็นตัวที่เขาเรียกนะเป็นพืชที่มีการดูดซับ สิ่งต่างๆเข้าไปอยู่ในตัวเองได้ง่ายนะ

0: ็คือไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักเชื้อก่อโรคเนี่ยเข้าไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงไม่ถูกหลักอนามัยหรือว่าไม่ถูกวิธีการนะคะโลหะหนักมันก็จะปนเปื้อนอยู่ในไข่ผำอันนี้คือความยากแล้วก็ฤดูกาลค่ะเช่นสมมติว่าหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยผำจะมีความเติบโตหรือการขยายพันธุ์ไม่เหมือนกันหรือบางทีผำมันมีความเครียดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ขยายพันธุ์หรือว่าให้โปรตีนที่ต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือความยากตรงนี้ค่ะ
1: แสดงว่ามันก็ต้องเลี้ยงหรือว่าปลูกด้วยความแบบใส่ใจและเอาใจใส่มันจริงๆใช่ไหมคะ
0: ต้องรู้หลักการต้องเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าว่าเราถามว่ามันคือมันปลูกง่ายกว่าพืชชนิดอื่นแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีโรคไม่มีแมลงที่มาแบบก็เรียกมารบกวนผัง นะคะแต่ว่ามันต้องรู้หลักการว่าปลูกยังไงหรือว่าเลี้ยงยังไงให้มันได้ความเสถียร นะคะ
1: มันว่าทำยังไงคะเรามีที่สำหรับมันโดยเฉพาะเลยไหมเราเข้าเอานวัตกรรมอะไรไปช่วยใช้ในการดูแล
0: อันนี้เป็นงานวิจัยโดยตรงของมทส.นะคะที่เขาพยายามวิจัยว่าเลี้ยงยังไงให้โปรตีนเสถียรเลี้ยงยังไงให้ไม่ปนเปื้อนโลหะหนักเลี้ยงยังไงให้เชื้อก่อโรคไม่เติบโตขึ้นนะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมของมทส.เลยนะคะเขาทำวิจัยมาตั้งแต่ปี56เนาะไม่ใช่วิจัยเพียงแค่ว่ามีสารอาหารอะไรไม่ใช่เขาทำงานวิจัยด้านของการเลี้ยงแล้วเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมด้วยนะคะหมายความว่าจากเดิมทีเนี่ยเขาวิจัยว่าเลี้ยงยังไงให้มันได้โปรตีนสูงใช่ไหมคะทีนี้พอต่อมาเนี่ยเขาก็จะมาวิจัยเรื่องของว่าทำยังไงให้ปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมได้เพราะว่าในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยคือปริมาณต้องเยอะใช่ไหมคะต้องขยายได้เร็วปริมาณที่เยอะแล้วก็เลี้ยงในบ่อแบบไหนที่จะควบคุมได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นนวัตกรรมของมทส.เลยว่าทำยังไงให้สมมติเขามีการหมุนเวียนน้ำใช่ไหมคะเพื่อให้ผำอ่ะมีการเคลื่อนที่น้ำ20เซน30เซนต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปุ๋ยที่ใช้ใช่ไหมคะใช้ยังไงที่จะให้โปรตีนที่สูงให้ธาตุเหล็กที่สูงให้ B12 หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาจะมีนวัตกรรมของเขาค่ะ
1: แสดงว่ามันสามารถไปปลูกได้ทุกที่ทุกจังหวัดอย่างนั้นเหรอคะ
0: ใช่ค่ะใช่ยกเว้นนะคะยกเว้นที่มีอากาศคือผำอาจจะไม่ชอบอากาศหนาวหรือว่าแบบอย่างเช่นยุโรปหรืออะไรเงี้ยที่มีหิมะมีอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือเขาจะชะลอการเติบโตเลยคือหมายถึงก็จะลงไปนอนใต้บ่อทำให้เราเก็บเขาไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่าช่วงหน้าหนาวของประเทศไทยอย่างเช่นภาคเหนืออย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติอากาศหนาวจัดใช่ไหมคะเขาก็จะมีการแบบไม่ขยายตัวแต่ไม่ตายนะคะผำจะตายค่อนข้างยากนิดนึงถ้าเกิดสมมติเราแบบไม่ได้ไปใช้ยาฆ่าแมลงหรือไปปล่อยให้น้ำเน่าอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ตายง่ายๆค่ะ
1: ทีนี้เราเอาตัวอย่างที่บอกมีตัววิจัยละมีเรื่องของผลวิจัยต่างๆแล้วเอาตัวผำของเราเนี่ยมาใช้ในแบรนด์ที่เรามีอยู่ยังไงบ้างอะคะ
0: อย่างนี้ค่ะคือเนื่องจากพี่ไก่เป็นครีเอทีฟเนาะเวลาพี่ไก่ดีไซน์ว่าเอ๊ะผำเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างก็จะต้องมาคิดก่อนว่าสมมติถ้าเราจะทำอาหารเป็นเบเกอรี่นะคะเป็นเบเกอรี่เราต้องออกแบบให้ผำอ่ะมีเท็กเจอร์ยังไงมีกลิ่นอย่างไรมีความละเอียดแบบไหนแล้วก็สีมันจะต้องเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นอันนี้คือการออกแบบตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือตั้งแต่ฟาร์มใช่ไหมคะว่าถ้าเราเลี้ยงให้คลอโรฟิลล์มันสูงมันจะมีสีที่สดเราจะอบด้วยกระบวนการแบบไหนที่ทำให้โครงสีที่มันสวยเหมือนมัทฉะนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการบดยังไงให้คุณค่าทางโภชนาการยังอยู่แล้วก็มีความหอมฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้เป็นการออกแบบตั้งแต่แรกเพราะนั้นอย่างของพี่ไก่เองอ่ะพี่ไก่ก็จะดีไซน์มีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบนะคะไอ้4รูปแบบนะคะรูปแบบที่1เลยคือพี่ไก่ขายสดเนี่ยคือพี่ไก่ขายเข้าสู่ห้างสรรพสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสบิ๊กซีวิลล่าแล้วก็โกลเด้นเพลสนะคะร้านที่2ก็คือก็จะเป็นเกรดที่เป็นเค้าเรียกว่าเกรดเบเวอเรจก็คือพี่เอาไปอบเป็นผําอบแห้งนะคะผําอบแห้งแล้วก็เอามาบดให้ละเอียดเหมือนมัทฉะนะคะเขาเรียกว่าเกรดที่เป็นเกรดเบเวอเรจเลยคือดื่มไปแล้วเนี่ยจะไม่มีอาการแบบตากคอนะคะแล้วก็เกรดที่สองคือเกรดคูลิน่าของพี่ไก่นะคะของพี่ไก่อ่ะเกรดคูลิน่าไว้สำหรับทำพวกเบเกอรี่ขนมส่วนประกอบของอาหารไม่ว่าจะเป็นเส้นเป็นอะไรนะแผ่นสาหร่ายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะไปเป็นเขาเรียกส่วนผสมของอาหารได้หมดเลยแล้วสุดท้ายเลยก็คือฟีจ้านะคะฟีจ้านี่ก็คือเราเอาไว้สำหรับเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งเราอะค่ะทำการวิจัยเรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงที่ทำจากไข่ผำแล้วนะคะค่ะ
1: ทีนี้ตอนที่เอาไข่

0: ำมาทำคล้ายๆมัทฉะเนี่ยค่ะตัวผำเองเนี่ยมันมีกลิ่นไหมคะ
1: อย่างนี้ค่ะคือหลายๆคนต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่จะสัมผัสเรื่องของผำเนี่ยว่ามันมีกลิ่นคาวใช่ไหมคะ
0: ม
1: ันมีกลิ่นคาวมันมีความเหม็นเขียวอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นอดีตไปแล้วในสมัยก่อนเนี่ยคือเทคโนโลยีของการเลี้ยงมันไม่ใช่มันคือเก็บจากธรรมชาติคือมันเกิดจากธรรมชาติใช่ไหมคะสมัยก่อนน้ำสะอาดมากเพราะนั้นผำมันจะอยู่ในน้ำสะอาดเพราะนั้นเขาเก็บมาเนี่ยมันก็ยังมีความคาวเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของจุลินทรีย์ในน้ำที่ควบคุมไม่ได้หรือแม้กระทั่งโคลนที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความอันนี้แต่ว่าปัจจุบันพอเรามาเลี้ยงในนวัตกรรมของมทส.แล้วเนี่ยผำแทบไม่มีกลิ่นเลยต้องเรียกว่าตั้งแต่สดนะคะไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นอะไรทั้งนั้นพอเราเอามาอบด้วยระบบที่ทำให้มันเกิดเขาเรียกอะไรนะอุณหภูมิที่พอเหมาะมันก็เลยเกิดความหอมฟุ้งขึ้นมาแล้วก็ไปบดพอไปบดใช่ไหมคะมันรักษาคุณค่าของสีกลิ่นเอาไว้ได้เนี่ยก็ทำให้ผำของเราอะค่ะผำฉาของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมฟุ้งนะคะบางคนบอกว่าเหมือนพอเขาสัมผัสรสของมันแล้วเนี่ยเหมือนนัตตี้บางคนก็จะแบบว่าเอ้ยกลิ่นมันเหมือนแบบฟลอรอลหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผำไม่มีรสนะคะจะมีแค่ความนัวค่ะไม่มีกลิ่นคาวค่ะฉะนั้นอันนี้คือเป็นผำยุคใหม่แล้วไม่ใช่ผำสมัยก่อนค่ะ
0: ค่ะและในส่วนของแบรนด์คลีนเองเนี่ยค่ะคือมีอะไรบ้างต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของตัวแบรนด์เองค่ะมีอะไรบ้างตอนนี
1: ้คือตอนนี้ของพี่ไก่อาหารมีจริงๆพี่ไก่เน้นก็คือ B2B นะคะหมายถึงเน้นขายส่งนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่เขาเรียกอะไรนะพี่อ่ะมีกลยุทธ์ที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าถึงผำได้พี่ก็เลยมาทำผำฉะค่ะผำฉะเป็นผำฉะนะคะก็คือเป็นเครื่องดื่มนะคะที่อยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยจะชอบทานชอบดื่มเช่นกาแฟมัทฉะชานมอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเขามากินผำฉะเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้คือ1ไม่มีคาเฟอีน2คือได้โปรตีนนะคะ3ก็คือมีไฟเบอร์4ก็คือมีธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในตัวของเขาแต่เขาสามารถไปเป็นผำลาเต้ผำโคโค่ที่ฮิตหรือว่าผำผสมกับน้ำผลไม้หรือว่าจะไปแบบมีช้อปปิ้งที่เป็นไข่มุกหรืออะไรก็แล้วคือสามารถทำได้หมดเลยค่ะ
0: ค่ะเป็นเครื่องดื่มอะไรก็ได้เลยแล้วแต่เราจะทำ
1: ใช่ๆแล้วแต่เราจะทำแม้กระทั่งผสมโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตหรือโยเกิร์ตเนี่ยค่ะมันก็ผสมได้หมดเลยค่ะทำเจลาโต้ก็ได้นะคะเจลาโต้เนี่ยเนียนเลยแล้วก็ไม่ขมมันไม่ขมไม่เฟื่อนเพราะนั้นเวลาเรากินเจลาโต้ที่แบบผสมจากผำนะคะมันจะมีความละมุนมีความอูมามิเข้ามานะคะ
0: ผมก็จะเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่แบบน่าสนใจมันไม่ได้มีคาเฟอีนมันดีตรงนี้ค่ะเนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าไปกินพวกกาแฟชามันจะมีตัวคาเฟอีนที่มันแบบมันก็จะกระทบประสาทสมองตัวเองเน
1: า
0: ะ
1: ใช่บางคนแพ้ค่ะบางคนตอนนี้คือปัจจุบันเท่าที่พี่ไก่ทราบอ่ะไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะคะพอเราอายุมากขึ้นอ่ะเราแพ้คาเฟอีนบางคนแบบกินไม่ได้เลยกินกาแฟไม่ได้เลยใจสั่นหรือว่าแบบมีอาการแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
0: แล้วตอนนี้เองมีการขยายจากทำเป็นผงขายคือทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายตอนนี้มาเปิดคาเฟ่ด้วยเหรอคะพี่ไก่
1: ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือว่าด้วยความที่เหมือนที่พี่ไก่บอกค่ะว่ามันต้องมีกลยุทธ์เนาะในการทำให้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้าถึงผำได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดพี่ไก่เริ่มจากการทำออกอีเวนต์ก่อนนะออกอีเวนต์แล้วก็ทดสอบตลาดว่าเอ้ยเขาเปิดใจได้มากขึ้นปรากฏว่าเปิดใจมากขึ้นทั้งวัยรุ่นผู้สูงอายุนะคะคนทำงานหรือแม้กระทั่งคอกาแฟนะคะเขาก็เปิดใจที่รับผำมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้ก็จะเกิดคำถามว่าแล้วจะหากินได้ที่ไหนเพราะบางคนไม่มีเวลาชงใช่ไหมคะพี่ไก่ก็เลยเอาอย่างนี้ละกันพี่ไก่ก็เลยขอเปิดสาขาแรกก่อนที่เอ็มไนรัชดาค่ะวันที่10เดือน10เนี่ยค่ะที่พี่ไก่กำลังจะเซตร้านนะคะเพื่อให้เครื่องดื่มพวกนี้ค่ะมีตั้งแต่ตอนเช้านะคะเครื่องดื่มอุ่นก็มีค่ะพี่ไก่มีสูตรที่เป็นนมโอ๊ตผสมข้าวโอ๊ตแล้วก็มีเมล็ดเจียเป็นอุ่นๆเวลาบางคนแบบอยากจะทานอะไรอุ่นๆใช่ไหมคะก็สามารถทานได้หรือสั่งน้องใส่น้ำเต้าหู้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเมนูประเภทแบบร้อนเย็นนะคะช้อปปิ้งมีหมดเลยมีเมนูค่อนข้างที่จะเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อะค่ะ
0: อย่างที่บอกแหละว่าพอไปออกบูธแล้วมีผู้คนสนใจมากขึ้นนะ
1: คะ
0: แล้วมีใครเขาเข้ามาแบบถามไหมคะว่าถ้าเกิดเขาอยากจะทำเลี้ยง

0: องบ้างปลูกเองบ้างพี่ไก่มีคำแนะนำไหมคะ
1: อ๋อเยอะค่ะคือมีคนที่สนใจที่จะเลี้ยงอ่ะเยอะนะคะแต่ว่าพี่ไก่ก็ต้องบอกต้องให้ข้อมูลจริงนะคะว่าการจะขายผำมาหามันเป็นพืชชนิดใหม่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมีตลาดในการที่จะขายไม่ใช่ว่าเลี้ยงตามกระแสเลี้ยงแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อคือเขาไปขายที่ใครหรือแปรรูปเป็นอะไรเขาต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะพี่ไก่ก็จะให้ความรู้เรื่องนี้เป็นหลักเลยว่าเลี้ยงได้นะแต่ต้องถามตัวเองก่อนว่าขายใครแล้วหลังจากนั้นพี่ถึงจะแนะนำให้ไปอบรมกับมทส.เพราะว่าพี่พอดีเนื่องจากว่าความเชื่อมั่นเนาะแล้วก็การพิสูจน์เรื่องของนวัตกรรมการเลี้ยงเนี่ยคือพี่คิดว่ามทส.นะตอนนี้เนี่ยคือเป็นหน่วยงานที่พี่ไว้ใจที่สุดในการที่จะถ่ายทอดนวัตกรรมอะค่ะ
0: ก็คือน่าจะไปเรียนให้แบบไปเรียนรู้ก่อนนะทำความเข้าใจทำความรู้จักผำก่อนคือเราตัวเราเองต้องเข้าใจก่อนว่าผำมันเป็นยังไงม
1: ัน
0: เหมาะอะไรแบบไหนยังไงแล้วเราถึงจะค่อยกลับมาปรับในส่วนของสิ่งที่เราอยากจะทำ
1: ใช่แล้วตัวเขาด้วยค่ะหมายถึงว่าเขาต้องอดทนมากพอเพราะว่าเอาตรงๆเนาะการทำสิ่งใหม่เนี่ยแผลข้างหลังมันจะเยอะกว่าคนที่ตามมาถูกไหมคะเพราะนั้นเขาอดทนได้ไหมที่จะทำให้สิ่งใหม่นี้ค่ะมันติดตลาดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะไม่ใช่แค่เรื่องสายป่านแต่หมายถึงมันคือความอดทนในการทำให้คนรู้จักเหมือนที่พี่ไก่ทำเนี่ยคือพี่ไก่ทำมา3ปีมีรายได้จริงๆแค่ปีเดียวนะคะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ2ปีก่อนหน้านั้นนะคะเราเป็นช่วงศึกษาทดลองเปิดตลาดทดสอบทุกอย่างคือแบบทั้งใช้เงินแล้วไม่ใช้เงินใช้เวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปค่ะ
0: 2ปีที่บอกว่าอยู่กับการแบบเนี่ยทำแบบเนี้ยทำให้คนรู้จักกับปูพื้น
1: ค่ะ
0: เคยมีแบบบางช่วงเวลาบ้างไหมคะว่าโอ๊ยมันยากขนาดนี้ฉันแบบไม่ทำแล้วไปทำอย่างอื่นง่ายๆด
1: ี
0: กว่า
1: มีช่วงแรกๆเนี่ยคือลังเลมากลังเลว่า มันจะไปได้จริงไหมวะอะไรเงี
0: ้
1: ยแต่ทีนี้สิ่งที่พี่ไก่คือด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่แบบจะมีทั้งคำถามในมุมลบกับคำถามในมุมบวกเนาะว่าถ้าณวันนี้เนี่ยสมมติถ้ามันไม่สำเร็จเนี่ยมันไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะมันไม่ดีจริงหรือมันไม่ใช่แบบนั้นเราก็จะเอาคำถามเนี้ยค่ะไปคุยกับอาจารย์ว่ามีใครที่ทำวิจัยว่ามันมีแบบ B12 จริงหรือเปล่าหรือมีธาตุเหล็กเหมือนอย่างที่เราต้องการจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นสิ่งที่พี่ไก่ต้องหาคำตอบในคำถามที่เป็นเชิงลบพอเราได้คำตอบนั้นมามันทำให้เราตอกย้ำความมั่นใจว่ามันดีจริงพอมันดีจริงเนี่ยมันจะทำให้เราอะค่ะมีพลังในการที่จะขับเคลื่อนมันออกไปแม้ว่าในสองปีที่แล้วเนี่ยเราอาจจะเมื่อสองปีแรกเนี่ยเราไม่มีรายได้แต่พอเข้าประมาณเข้าปีที่2ใช่ไหมคะเข้าจะเริ่มเข้าปีที่3อะค่ะเราก็เริ่มมีรายได้จากการส่งห้างจัดสินค้ามันเลยทำให้เรารู้ว่าการทำธุรกิจอะค่ะมันเหมือนกันทุกตัวเนาะเหมือนกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่ามันต้องใช้ความอดทนใช้การรอคอยความสำเร็จให้ได้แล้วระหว่างที่รอคอยคุณก็ต้องหาคำตอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่เนี่ยมันมาถูกทางแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: วางต่อไปไหมคะว่าอะล่ะพอหลังจากที่เรามีการปลูกการเลี้ยงแล้วพี่ไก่ทำที่ไหนนะคะที่ตัวปลูกตัวเลี้ยงมัน
1: ที่โคราชค่ะ
0: ที่โคราชแล้วพอเรามาเปิดคาเฟ่ที่กรุงเทพเนี่ยวางอนาคตของตัวผับของเราต่อไปยังไงไหมคะหลังจากน
1: ี้วางค่ะก็คือพี่ไก่มี2ส่วนเนาะส่วนที่1ก็คือในประเทศก่อนในประเทศเนี่ยคือพี่ไก่กล่าวว่าถ้าเกิดสมมติเราสามารถวางระบบได้เหมือนร้านคาเฟ่ที่เขามีระบบการวางที่แม่นนะคะหมายถึงว่า SOP ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็กล่าวว่าพี่อยากขยายประมาณสัก 3-4 สาขาแล้วเอาระบบนี้นะคะเข้าไปเปิดที่โตเกียวเนื่องจากว่าที่โตเกียวเนี่ยก็คือมันเรามีพาร์ทเนอร์เนาะเป็นคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นชอบมากเพราะว่าเขาอะบอกว่ามันกินแล้วมันเหมือนมัทฉะแต่มันดีตรงที่ไม่มีคาเฟอีนอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบมากเขากินทุกเช้าเลยพี่ไก่ส่งตัวอย่างของผัมมหาผัมชาไปให้เขาเขากินทุกเช้าเลย
0: เขาเคยมากินที่ไหนอะเนี่ยเขาเคยมากินที่ไทย
1: เคยกินที่ประเทศไทยใช่คือเหมือนว่าตอนที่เขามาหาพี่ไก่อะค่ะพี่ไก่ก็ชงให้เขาดื่มเนาะเขาก็ชอบพอเขาชอบเสร็จปุ๊บเขาก็วิดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาโดยด้วยความที่เขาทำธุรกิจใช่ไหมคะเขาบอกว่าเอางี้ถ้าเกิดสมมติว่าสาขาที่ประเทศไทยอะมันอยู่ตัวเข้าระบบเราไปเปิดที่โตเกียวกันเพราะว่าเขาเองเขาก็มีฐาน

0: ลูกค้าหรือว่ามีออฟฟิศมีตึกอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่โตเกียวอยู่แล้วค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะ
0: เราต้องการผัก
1: วาง
0: ที่
1: วางระยะเวลาไหมคะว่าหลังจากเราเปิดสาขาแรกแล้วเราจะประเมินอะไรแบบไหนยังไงแล้วต่อไปอีก 3-4 สาขาเนี่ยค่ะ
0: พี่ต้องบอกว่าไงพี่เป็นคนที่ตามสถานการณ์เนาะคือทำเต็มที่แต่ว่าจะไม่ได้คาดหวังว่าเอ้ยต้องภายใน1ปีหรือ2ปีคือมันมีแผนแหละแต่ว่าเราต้องขอดูสาขาแรกก่อนว่าการตอบรับของผู้บริโภคขนาดไหนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามพี่ไก่เนาะมันก็ต้องให้เรียนรู้กับผู้คนก่อนเนาะคนไทยเราเองเนี่ยก็คือต้องยอมรับว่ามันจะมีเขาเรียกมีแฟชั่นของเครื่องดื่มเนี่ยมาเรื่อยๆเนาะมีสูตรนู้นสูตรนี้มีชามีจากต่างประเทศอะไรต่างๆให้เลือกค่อนข้างเยอะแต่นี้ทำยังไงที่พี่ไก่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาหรือว่าเพิ่มให้เขาอะมาดื่มผัมชาเนี่ยให้เป็นแก้วแรกหรืออย่างน้อยแบบอาทิตย์นึงหรืออาทิตย์นึงประมาณสัก2แก้วหรือ3แก้วเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองอะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ได้รับโปรตีนที่เป็นโปรตีนจากพืชอะนะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่ไก่แบบคาดหวังว่าในประเทศเราจะทำแบบนี้แล้วก็พี่มีอีกเป้านึงค่ะของในประเทศเราอะนะคะก็คือว่าพี่ไก่อยากให้ร้านคาเฟ่ในประเทศไทยอะนะคะไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะพี่ไก่หวังไว้ว่าประมาณสักสมมติ 1,000 แห่งจิบผัมฉ่าไปเป็นเมนูในร้านของเขาเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้านะคะอันนี้คือเป้าหมายที่พี่ไก่วางไว้ว่าพี่ไก่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ณวันนี้นะคะเศรษฐกิจของประเทศไทยเราอะค่ะการส่งออกพืชผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะเจอปัญหาเรื่องของการกดราคาเรื่องของล้นเกินไปแข่งกับตลาดโลกใช่ไหมคะแต่ในวันนี้เนี่ยผัมฉ่าของเราอะค่ะของประเทศไทยเราอะต้องบอกว่ามันต้องจากประเทศไทยแล้วไปประเทศคนอื่นเขาซึ่งตอนนี้เราผลิตอยู่ที่ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีเลยล่ะค่ะเขาเรียกว่าวูเฟียโกโบซาค่ะ
1: ทีนี้แผนเรื่องของการตลาดที่ทำให้คนไทยเองได้รู้จักผัมฉ่าของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะพี่ไก่วางการประชาสัมพันธ์การขยายตลาดยังไงผ่านช่องทางอย่างหลายคนก็จะมีโซเชียลมีเดียเนาะหรือแม้กระทั่งแบบทางแบบบางคนก็บอกปากต่อปากกันไปทั้งส่วนของพี่ไก่เองนิ่มวางว่ายังไงคะ
0: ทั้งทุกช่องทางค่ะพี่ไก่แบบพยายามที่สุดก็คือพี่ไก่พยายามลงออกบูธเองนะคะทำอีเวนต์เองเพื่ออะไรเพื่อไปอธิบายลูกค้าค่
1: ะ
0: คือบางคนทำไมเราต้องไปทำเองคือเราต้องไปทำเองเพราะว่าความรู้ทั้งหมดตลอด3ปีที่ผ่านมามันอยู่ในหัวเรามันอยู่ในคำพูดของเราแล้วเราค่อยถ่ายทอดกับลูกน้องในการต่อได้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับที่เวลาที่พี่ไปคุยกับลูกค้าค่ะลูกค้าเขาจะเข้าใจในสิ่งที่พี่พูดค่อนข้างเยอะหรือบางคนอินเลยนะอินอย่างคุณแม่เนี่ยบางทีซื้อผัมพี่ไปใช่ไหมคะเอาไปให้ลูกทานดีใจมากว่าลูกทานผักได้คือหมายถึงทานผัมได้ก็เท่ากับทานผักได้ใช่ไหมคะ เขาก็จะโทรมาเล่าให้หมายถึงไลน์มาเล่าให้พี่ไก่ฟังว่าเนี่ยให้ลูกกินแล้วแบบรู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่พี่ไก่แบบทั้งปากต่อปากทั้งการทำให้ได้สัมผัสจริงๆทั้งโซเชียลมีเดียนะคะทั้งแบบการออกอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยคือพี่ไก่ทำทุกช่องทางเพื่อทำให้ผัมฉะของไทยเราอะค่ะให้คนไทยได้กินให้แบบกว้างขวางขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่สุดท้ายค่ะพี่ไก่อยากให้ฝากนะกันว่าถ้าใครเขาอยากจะลองชิมดูบ้างสามารถติดต่อไปได้ที่ไหนยังไงไปแบบหาซื้อได้ที่ไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะพี่ไก
0: ่อ๋อพี่ไก่รบกวนว่าสั่งที่เพจได้เลยค่ะที่เพจชื่อว่า Green Wolfie นะคะ KREEN แล้วก็ Wolfie WOLFIA ค่ะ
1: ก็คลีนวูฟเฟียได้เลยแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามว่าหลังวันที่10ตุลาจะมีร้านคาเฟ่นะที่ไหนคะพี่ไก
0: ่M9 รัชดานะคะสี่แยกห้วยขวางค่ะสามารถที่จะหาในแมปได้เลยค่ะ M9 รัชดาค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะมีโอกาสของได้แวะไปทั้งคาเฟ่แล้วก็เดี๋ยวจะไปลองเข้าไปใน Facebook ของคลีนวูฟเฟีย
0: เลยค่ะ
1: ได้ค่ะขอบคุณพี่ไก่นะคะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นรายการ Thinking Connect ในวันเสาร์นี้ค่ะใครที่อยากลองชิมผัมฉ่านะคะลองไปหาชิมกันได้เลยนะคะที่ Facebook ของ Clean Wolfia วันนี้อลิสราทีมงานไปละค่ะสวัสดีค่ะ
2: Thinking Connect เส้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ
1: ราชธานีออกอากาศตลอด20คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: จับกุมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมภายในสนามมวยอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครเบื้องต้นมีรายงานว่านายอัจฉริยะถูกศาลอาญาออกหมายจับในหลายข้อหาประกอบด้วยฉ้อโกงประชาชนฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันชกมวยนอกจากนี้ยังมีข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยพฤติการของนายอัจฉริยะใช้ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมขอรับบริจาคเงินเรียรายเงินและหลังได้รับเงินบริจาคกลับนำเงินที่ได้ไปเล่นพนันมวยซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการนำเงินที่ได้จากการเรียรายจากประชาชนไปเล่นพนันมวยปีละกว่า100ล้านบาทอย่างไรก็ตามหลังจับกุมตำรวจไซเบอร์ได้ควบคุมตัวนายอัจฉริยะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่สภ.กระทุ่มแบนก่อนควบคุมตัวเข้ากองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีศูนย์ราชการอาคารบีชัดชาติกราบขอโทษประชาชนแทนเจ้าหน้าที่หลังมีชาวบ้านถูกดูดลงทะเบียนออนไลน์ขอรับเงินเยียวยาไม่เป็นนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงปัญหาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุประชาชนที่มาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจนร้องไห้ว่าได้มีการกำชับไปแล้วว่าไม่ให้เกิดขึ้นอีกและต้องขอกราบขอโทษประชาชนหากมีอะไรที่ทำไม่ดีเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของข้อมูลและพฤติกรรมพร้อมย้ำว่าได้กำชับไปแล้วว่าต้องช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดส่วนปัญหาเอกสารที่จะต้องมีการกรอกรายละเอียดที่ค่อนข้างมากต้องมีคนช่วยโดยจะใช้ประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงและเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือซึ่งแนวคิดจะทำเป็นออนไลน์ให้มากที่สุดแต่ยอมรับว่ามีผู้สูงอายุและประชาชนที่ไม่ถนัดออนไลน์จะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยส่วนสถานการณ์น้ำในเขตลาดกระบังขณะนี้มีเครื่องสูบน้ำ16เครื่องโดยเริ่มสูบเมื่อวานนี้และวันนี้ลดลงประมาณ10เซนติเมตรส่วนปริมาณฝนที่จะลงมาเติมระหว่าง 4-10 ตุลาคมไม่มีผลเพราะฝนจะตกประมาณ30มิลลิเมตรตกเป็นหย่อมๆไม่ใช่ทั้งวันขณะที่การถูกโจมตีเรื่องแก้มลิงนายชัชชาติกล่าวว่าต้องชี้แจงแก้มลิงมีการศึกษาชัดเจนมีข้อดีข้อเสียและความเหมาะสมต่างๆคิดว่าสามารถชี้แจงได้ตอนแรกยอมรับว่าไม่สบายใจเพราะนำไปโยงกับโครงการพระราชดำริซึ่งความจริงไม่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นโครงการที่กทม.คิดขึ้นมา6โครงการใหญ่หลังน้ำท่วมใหญ่แต่ตอนหลังยกเลิกไป4โครงการเพราะอาจคิดไม่ละเอียดแต่เมื่อพิจารณาแล้วอาจมีวิธีการอื่นที่อาจจะเหมาะสมมากกว่าในหลักวิชาการแต่ต้องไปอ่านในเนื้อหา
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิ

0: ทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: เอิ่นน่าจะฮอตนินกาแฟซอง3 in 1ที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนินกาแฟซอง3 in 1ที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้3 in 1หอมเค็มรสชาติที่ลงตัว
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท.ทั่วภาคใต้เสนอรายการบอกข่าว

าวรุ่นมาแล้วจ้าเรื่องฮิตติดเทรนด์เยาวรุ่นเขาคุยอะไรกันอยู่บ้างไม่อยากเอาไม่อยากตกกระแสมาฟังทางนี้พบกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นรายการที่ฟังกันได้ทั้งครอบครัวทุกช่วงวัยฟังง่ายทั้งเรื่องเทคโนโลยีแฟชั่นไลฟ์สไตล์สุดคูลดูซิเขาฮิตเรื่องอะไรกันอยู่อัปเดตก่อน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆหนูๆเข้าสู่รายการ
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
0: ค่ะวันนี้พบกันกับช่วงเวลาออกอากาศใหม่นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทุกวันเสาร์เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังค่ะจุใจกันไปเลยตลอด1ชั่วโมงนะคะและสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นการออกอากาศในช่วงเวลาใหม่เทปแรกค่ะอยู่กับเราสองคนพี่กระเพราค่ะ
1: น้องสายหมอกค่ะ
0: จากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะออกอากาศส่งสัญญาณกระจายเสียงครอบคลุมทั่วภาคใต้ค่ะสำหรับรายการดีๆแบบนี้นะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ค่ะทักทายถึงคุณผู้ฟังนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆหนูๆด้วยนะคะน้องหมอกขาเอ๊ะตุลาคมเนี่ยถือว่าเป็นช่วงปิดเทอมเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: น้องๆหลายคน
1: ปิดเทอมเลย
0: ใช่นะคะเอ๊ะไม่รู้ว่ากำลังเล่นเกม หรือว่ากำลังไปเที่ยวอยู่หรือเปล่านะคะวันนี้พี่กระเพรากับน้องสายหมอกค่ะมีข่าวสารดีๆเรื่องราวดีๆแล้วก็เพลงเพราะๆนะคะมาฝากกันตลอดทั้ง1ชั่วโมงด้วยยังไงก็ฝากติดตามรายการกันด้วยนะคะช่วงแรกเราแนะนำกันก่อนดีกว่านะคะน้องหมอก
1: ได้เลยค่ะ
0: สำหรับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วง
1: 3ช่วงด้วยกันค่ะ
0: ค่ะ
1: ช่วงแรกนะคะเรามาเจอกันในช่วง C อัปเดตค่ะ C อัปเดตคือ C อะไรนะคะบางคนกำลังงงอยู่ C อัปเดตที่เราใช้คำในการเล่นคำก็คือเป็นน้องๆที่อยู่ใน Gen C หรือว่าGeneration นะคะใน Gen C นั่นเองค่ะ
0: ค่ะในช่วงที่หนึ่งเราก็จะหยิบกิจกรรมต่างๆนะคะข่าวสารที่เกี่ยวกับน้องๆวัยรุ่นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือน้องๆ Gen C หรืออาจจะเป็นช่วงวัยเด็กก็ได้เนา
1: ะ
0: มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามีที่ไหนมีกิจกรรมอะไรดีๆกันบ้างก็จะมาบอกเล่าสู่กันฟังซึ่งเราจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเนา
1: ะ
0: ไม่ใช่เฉพาะแต่ข่าวสารในสุราษฎร์ธานีนะคะก
1: ็
0: จะเป็นข่าวสารของแต่ละจังหวัดเนี่ยมาอัปเดตให้ทราบกันว่ามีที่ไหนอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะส่วนช่วงที่2ของเรา
1: ช่วงที่2นะคะเป็นช่วงของ Listen to See ค่ะ Listen to See เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเสียงของวัยรุ่นนะคะที่อยากคุณผู้ฟังทุกคนได้ยินได้ฟังกันค่ะ
0: ค่ะก็อาจจะมีการสัมภาษณ์เด็กเก่งเยาวชนคนเก่งของแต่ละพื้นที่กันบ้างนะคะหรืออาจจะเป็นการหยิบเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งที่ไปคว้ารางวัลหรือไปทำอะไรที่เป็นสิ่งสร้างสรรค์ดีๆมานำเสนอมาเล่าสู่กันฟังกันในช่วงที่2ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและช่วงสุดท้ายของเรานะคะช่วงนี้ต้องติดตามให้ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังช่วง4ไวรัลค่ะช่วง4ไวรัลนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเทรนด์หรือว่าเป็นอะไรที่เป็นกระแสยอดฮิตตอนนี้เนี่ยเรานำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันในช่วงรายการนี้แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์นะคะยอดฮิตตอนนี้หรือว่าเทรนด์ที่มาแรงใน Gen Z นะคะที่ทุกคนให้ความสนใจที่เป็นกระแสตอนนี้ค่ะ
0: ค่ะนอกจาก3ช่วงเวลา

0: ที่น่าสนใจแล้วนะคะก็เราจะหยิบเพลงอัปเดตใหม่ๆเนาะที่กำลังแบบเป็นที่ถูกใจวัยรุ่นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเป็นรุ่นไหนแล้วคะตอนนี
1: ้โอ้ตอนนี้ต้องเป็นรุ่นแบบ
0: 2026เลยไหม
1: ใช่
0: เอาอย่างนั้นเลย
1: รุ่น20มาร
0: ุ่นน้องเนเน
1: ่รุ่นน้องเนเน่17-18เลย
0: จะมาเปิดยุค90ชั่วโมงนี้ไม่ได้เลยใช่ไหม
1: ไม่ได้ค่ะรุ่นนี้ต้องอัปเดตนะคะ
0: เพราะฉะนั้นได้ฟังเพลงได้ติดตามข่าวสารได้ติดตามเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งนะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงแน่นอนค่ะทั้งข่าวสารนะคะเทรนด์ฮิตนะอัปเดตข่าวสารต่างๆของน้องๆกลุ่ม Gen Z รวมถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงในการของ Gen Z แต
1: ่
0: ถ
1: ้
0: าหากว่ามีข่าวสารดีๆที่เกี่ยวกับเบบี
1: น้องเบบี
0: วัยแรกเกิดจนถึง2ขวบ5ขวบอย่างนี
1: ้
0: เราก็จะหยิบมาอัปเดตให้ทราบกันนะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงตรงนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรา2คนเราจะแบ่งกันเป็นพ
1: ี่
0: กะเพราขอช่วงแรกแล้วกันเน
1: าะได้เลย
0: อาจจะทางการนิดนึงนะคะเหมาะกับช่วงวัยพี่กะเพราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วง4อัปเดตช่วงที่1นะคะก็กะเพราจะมีข่าวสารกิจกรรมดีๆที่จะเชิญชวนน้องๆไปร่วมกิจกรรมกันในช่วงของปิดเทอมนี้ตลอดทั้งเดือนตุลาเลยค่ะมาฝากกันส่วนช่วงที่2กับช่วงที่3
1: Little C นะคะช่วงที่2เนี่ยก็เป็นข่าวเด็กเก่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะที่นํามาพูดคุยนะคะติดตามฟังให้ได้เลยค่ะน้องๆไปสร้างชื่อเสียงได้รับรางวัลได้ผลงานอะไรมาบ้างเนี่ยฝากติดตามด้วยและช่วงสุดท้ายค่ะ4ไวรัลตอนนี้มีกระแสที่พูดถึงฮิตมากๆนะคะโดยเฉพาะไม่ได้แค่เจนซีเท่านั้นนะคะคนวัยกลางคนนะคน20กว่าๆ30 40ก็ร่วมเทรนด์นี้กันด้วยฝากติดตามนะคะว่าเป็นเทรนด์อะไรค่ะ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าติดตามตลอดทั้ง1ชั่วโมงนี้ของวันนี้นะคะงั้นช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่เดียวค่ะแล้วก็กลับมาช่วงหน้าติดตามช่วง4อัปเดตกันค่ะ

ันที่ช่วงแรกของเรากันเลยค่ะชื่อว่า C Update วันนี้พี่กระเพราค่ะได้รวบรวมนะคะกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะให้น้องๆนะคะได้ไปร่วมทำกิจกรรมกันในช่วงของปิดภาคเรียนนี้นะคะเพราะว่าเดือนตุลาคมปิดเทอมเนาะสบายสบายค่ะบางคนก็อาจจะขอเลือกพักผ่อนก่อนนะคะหรืออาจจะไปเที่ยวกับครอบครัวหรือไปหากิจกรรมดีๆสร้างสรรค์ทำกันในช่วงของวันหยุดปิดเทอมนะคะวันนี้ค่ะทั้งกิจกรรมพิเศษทั้งค่ายกิจกรรมแล้วก็งานนิทรรศการที่น่าสนใจที่จัดขึ้นมากมายเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตแล้วก็ความสนุกสนานมาฝากกันเยอะมากๆเลยเริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยนะคะงานนี้ใช้ชื่อว่า Into the Farm ค่ะวิถีชาวนาเกษตรอินทรีย์นี่เผื่อน้องๆคนไหนชอบเรื่องราวของเกษตรนะคะกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมเป็นสไตล์ท้องทุ่งนาผืนใหญ่ๆให้เด็กได้สัมผัสวิถีบ้านนาป้อนอาหารสัตว์ชมน้องควายระดับแชมป์ช้อนปลาลุยโคลนจับปลาสไลเดอร์กองฟางแล้วก็มีเครื่องเล่นอย่างชิงช้าสวรรค์ด้วยค่ะโอ้โหแค่พูดแค่นี้ก็อยากจะไปแล้วนะคะไฮไลท์ของงานค่ะยังได้ร่วมพูดคุยนะคะกับคุณน้ำระพีพัฒน์ในหัวข้อเรื่องเล่าจากท้องทุ่งควายและคนด้วยนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย 2 โมงถึงบ่าย 3 โมงค่ะน้องๆคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคม2569เวลา10 โมงถึง2 ทุ่มค่ะกิจกรรมก็จัดที่ลานไนท์สแควร์นะคะหรือว่าศูนย์การค้าเดอะไนท์เซ็นเตอร์พระราม9นี่เองนะคะเผื่อใครมีโอกาสเนาะไปกรุงเทพนะคะหรือว่าใครที่มีลูกมีหลานมีเพื่อนมีน้องนะคะอยู่ที่กรุงเทพจะได้โทรศัพท์บอกกล่าวกันโน้เผื่อใครสนใจจะได้ไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันค่ะส่วนกิจกรรมที่2นะคะค่ายวิทยาศาสตร์ใครที่มีความฝันอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะหรือนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย Walk Larry นะคะของ NSM ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันซึ่งก็จัดโดยอพวช.ค่ะจากกิจกรรมวันหยุดสุดสร้างสรรค์รับปิดเทอมตลอดเดือนตุลาคมค่ะชวนน้องๆหนูๆ นะคะไปตะลุยค่ายวิทยาศาสตร์รวมทำเวิร์กช็อปสุดเข้มข้นค่ะลงมือปฏิบัติจริงรวมถึงกิจกรรม Big Bang Walk Larry นะคะสวมบทบาทเป็นนักสำรวจธรรมชาติตัวจริงสำหรับกิจกรรมนี้นะคะจัดตลอดเดือนตุลาคมเลยค่ะที่พิพิธภัณฑ์พระราม9นะคะแถวคลอง5จังหวัดปทุมธานีเผื่อใครมีโอกาสได้ไปกรุงเทพในช่วงนี้ก็จะได้แวะไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันค่ะและ3อีก1กิจกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเป็นค่ายกิจกรรมมอนเตอร์ซอรี่ค่ะปิดเทอมตุลาคม69มันจะต้องมีอะไรทำนะคะสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมนี้ก็คือจะเป็นแนวคลาสกิจกรรมส่งเสริมทักษะผ่านการเล่นสไตล์มอนเตอร์ซอรี่ค่ะจะเน้นกลุ่มเล็กๆนะคะเป็นคลาสละ 4-5 คนค่ะเพื่อให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้ปิดจอคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือเนาะพักตรงนี้ไว้แล้วก็มาสัมผัสการเรียนรู้จริงอันนี้น่าสนใจมากคุณพ่อคุณแม่น่าจะประทับใจนะคะ 5-8 ตุลาคมค่ะค่ายศิลปะสร้างสรรค์ผ่านประสาทสัมผัสส่วนวันที่12 14ถึง16ตุลาคมจะเป็นค่ายศิลปะจากธรรมชาติและจินตนาการอิสระอันนี้น่าสนใจมากค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะคะผ่านทางเว็บไซต์ Happy School Break ได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลให้น้องๆกันได้นะคะมาถึงอีก1โปรแกรมดีๆค่ะโปรแกรมสนุกคิดสนุกแคมป์นะคะสำหรับโปรแกรมนี้เป็นสำหรับน้องๆหนูๆเด็กเล็กๆค่ะโปรแกรมพิเศษช่วงปิดเทอมสำหรับน้องๆหนูๆในช่วงวัย2ถึง6ขวบเน้นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานรวมทั้งหมด14วันเรียนด้วยกันนะคะก็คือเริ่มวันที่1ที่ผ่านมาจนถึง22ตุลาคม2569ค่ะแต่

วันหยุด2วันนะ13แล้วก็16ตุลาคมนะคะสถานที่จัดกิจกรรมก็จะเป็นที่โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์ค่ะต่อไปค่ะใครที่ชื่นชอบเรื่องของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครงานนี้เข้าฟรีเลยนะคะเป็นพิกัดยอดฮิตช่วงปิดเทอมของเด็กๆเลยค่ะมีโซนกิจกรรมหลากหลายทั้งศิลปะวิทยาศาสตร์แล้วก็ลานกิจกรรมกลางแจ้งให้น้องๆนะคะได้เข้าไปผจญภัยแล้วก็เรียนรู้ฟรีค่ะเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะปิดทุกวันจันทร์นะคะเปิดเวลา10โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะมี2แห่งก็คือแห่งที่1นะคะอยู่ที่จตุจักรค่ะแล้วก็แห่งที่2เนี่ยอยู่ที่ทุ่งครุนั่นเองเอาเป็นว่าใครสนใจกิจกรรมไหนนะคะปิดเทอมนี้ค่ะลองหาเวลาไปร่วมทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมดีๆนะคะในช่วงของปิดภาคเรียนนี้มาฝากน้องๆมาอัปเดตข่าวสารต่างๆให้ได้ทราบกันในช่วงของ C Update ค่ะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันแล้วก็กลับมาเจอช่วงที่2กับน้องสายหมอกพี่สายหมอกกันนะคะในช่วงของ Little to C และ C Viral ค่ะยังมีอะไรดีๆมาฝากทุกคนกันอีกเยอะเลย

มาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟัง Listen to C เสียงจากวัยรุ่นที่อยากให้คุณได้ยินวันนี้หยิบข่าวสารจากเยาวชนคนเก่งมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: เนี่ยเก่งมากนะคะแล้วก็มีหลากหลายโรงเรียนเลยที่ไปแข่งขันนวัตกรรมต่างๆแล้วได้รางวัลมาโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาบอกต่อกันนะคะเป็นข้อมูลข่าวสารดีๆจากน้องๆโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาค่ะที่ได้ไปแข่งขันนะคะและได้รับรางวัลมาโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะไปแข่งขันโครงการเครื่องไล่ศัตรูพืชปรับความถี่อัตโนมัติด้วยคลื่นความถี่อัลตราโซนิกพัลส์เบิร์สผลงานนวัตกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงานณนครกวางโจวสาธารณประชาชนจีนได้รับรางวัลดังนี้ค่ะ 1. รางวัลพิเศษ Special Award จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ NRCT หรือ National Research Council of Thailand จากผลงานที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด124ทีมและ 2. รางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติ Gold Medal จากการประกวด IEI 2026หรือ InternationalExhibition of Inventions 2026และน้องๆนักเรียนผู้จัดทำโครงการนะคะจะประกอบไปด้วยคนที่1นายปฐมชนฤทัยพ่องนักเรียนชั้นม.6 ทับ 7คนที่2นายวุฒิโชติสุขสมเป็นนักเรียนชั้นม.6 ทับ7และคนที่3นางสาวนภคมลสมเสถียรเป็นนักเรียนชั้นม.6 ทับ7เช่นเดียวกันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าน้องๆเนี่ยมีความสามารถมากๆที่ไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติมาได้นะคะแต่เสียดายมากๆเลยค่ะที่จริงเนี่ยเราเชิญน้องๆ นะคะมาสัมภาษณ์ในรายการแล้วด้วยแต่น้องๆติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะไม่ได้มาพูดคุยสดๆให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีคลิปเสียงจากน้องๆค่ะที่ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะไปฟังคลิปเสียงของน้องๆกันค่ะว่าอะไรที่เป็นอินสปิเรชันแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่จัดทำโครงการในครั้งนี้และได้รางวัลการประกวดมานะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเสียงจากน้องๆกันในช่วงนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อปฐมชนฤทัยพ่องชื่อเล่นชื่อเจมส์อายุ18ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของผมคือการได้พัฒนาตัวเองในทุกๆวันครับอยากทำในสิ่งที่ตัวเองชอบให้ประสบความสำเร็จและอยากนำความรู้ความสามารถที่มีไปสร้างประโยชน์ให้กับคนรอบข้างและสังคมผมเชื่อว่าทุกประสบการณ์จะทำให้เราเติบโตขึ้นครับสิ่งที่ผมอยากบอกกับเพื่อนๆและน้องๆทุกคนนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องรีบค้นหาตัวเองให้เจอในทันทีครับอยากให้ทุกคนค่อยๆเรียนรู้และลองทำสิ่งใหม่ๆเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะทุกความผิดพลาดเป็นบทเรียนที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและค้นพบเส้นทางที่ใช้ได้มากขึ้นครับขอบคุณครับ

เยาวรุ่นมาแล้วจ้าเรื่องฮิตติดเทรนด์เยาวรุ่นเขาคุยอะไรกันอยู่บ้างไม่อยากเอาไม่อยากตกกระแสมาฟังทางนี้พบกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นรายการที่ฟังกันได้ทั้งครอบครัวทุกช่วงวัยฟังง่ายทั้งเรื่องเทคโนโลยีแฟชั่นไลฟ์สไตล์สุดคูลดูซิเขาฮิตเรื่องอะไรกันอยู่อัปเดตก่อน

0: ไวรัลในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังพาทุกคนมาพูดถึงเทรนด์กระแสยอดฮิตของวัยรุ่นในช่วงนี้กันค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยมีเทรนด์ที่ฮิตมากๆนะคะที่ทุกคนให้ความสนใจมากๆเลยมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของเทรนด์แล้วนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยตอนนี้คือฮิตมากๆนั่นก็คือเทรนด์ที่นำมาลัยรัดเกล้านะคะหรือว่ามาลัยร้อยผมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังโอ้ต้องบอกว่าเป็นกระแสเป็นไวรัลมากๆเลยค่ะตอนนี้เป็นไวรัลในกลุ่มวัยรุ่นเจนซีมากๆเลยนะคะที่นำพวงมาลัยที่เป็นดอกไม้สดอย่างดอกพุธดอกรักมาประยุกต์เป็นรัดเกล้ามามวยผมประดับรอบศีรษะนะคะซึ่งกลายเป็นแฟชั่นสุดเก๋ในช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าไม่พูดถึงเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเทรนด์นี้มาแรงมากๆเลยค่ะพาคุณผู้ฟังทุกคนนะคะไปทำความรู้จักกับเทรนด์นี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังที่มาของกระแสวัยรุ่นเจนซีบนแอปTikTok Facebook บนโซเชียลต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่นำมรดกวัฒนธรรมไทยมาตีความและผสมผสานใหม่ค่ะคล้ายกับกระแสพับกลีบดอกบัวที่มีก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังดอกบัวก่อนหน้านี้นะคะที่เราไปถ่ายรูปกันน่ะเป็นช่อดอกบัวถ่ายรูปกันบริเวณข้างสะพานบ้างอะไรบ้างแหละตอนนี้กลับมาอีกแล้วนะคะแต่เป็นเทรนด์ของพวงมาลัยเป็นรัดเกล้าสวยๆนะคะที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็นิยมกันมากในช่วงนี้เลยค่ะและถ้าพูดถึงเทรนด์ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังการเอาพวงมาลัยดอกไม้สดหรือว่างานมาลัยประยุกต์มาปรับโฉมใหม่ให้กลายเป็นแฟชั่นไอเทมร่วมสมัยต้องบอกเลยว่าสลัดภาพจำเดิมๆที่เราเคยจำนะคะว่ามันจะต้องเป็นในงานพิธีการงานวัดหรือว่าเอาพวงมาลัยไว้หน้ารถเท่านั้นแต่ในยุคนี้ไม่ใช่แล้วนะคะกลับกลายกันค่ะคุณผู้ฟังมันกลายมาเป็นความชิคสุดเก๋สไตล์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยของเราต้องบอกเลยว่าวัยรุ่นเจนซีเนี่ยทำได้ทุกอย่างจริงและพอเขานำมาประยุกต์แล้วนะคะเป็นไอเทมสุดเก๋ในการแต่งตัวแต่งกายและมันแมชค่ะมันแมชแล้วมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยของเราได้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังกระแสพวงมาลัยของเด็กเจนซีในยุคปัจจุบันนะคะสามารถแบ่งแยกได้หลากหลายประเภทมากๆเป็นเทรนด์หลักๆเลยที่น่าสนใจค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือนำพวงมาลัยหรือว่ามาลัยรัดเกล้ามาลัยมาร้อยผมซึ่งเป็นเทรนด์ที่ฮิตมากๆฝั่งสาวๆฝั่งผู้หญิงสวยๆนะคะนำพวงมาลัยมาร้อยผมแต่ถ้ายิ่งใครที่แบบผมสวยๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเหมาะมากๆถ่ายรูปออกมาก็คือขึ้นกล้องมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังต่อไปนะคะมาเป็นมาลัยสะพายข้างกันบ้างค่ะหรือว่าเป็นมาลัยที่ใช้พาดบ่าแบบสตรีทนะคะเทรนด์ฝั่งฮิตที่เป็นฝั่งหนุ่มๆกันบ้างเป็นเทรนด์ฮิตฝั่งหนุ่มๆกันบ้างนะคะเมื่อสาวๆมีมาลัยร้อยผมแล้วฝั่งหนุ่มๆเนี่ยก็อยากจะมีเทรนด์ไม่อยากตกเทรนด์นะคะก็นำมาลัยเป็นสะพายข้างค่ะโดยใช้พวงมาลัยสดที่เป็นร้อยเป็นสายยาวลงมานะคะนำมาคล้องตัวพาดบ่าแบบเฉียงๆบ้างนะคะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าเป็นการใช้แบบ crotch body ก็ได้นะคะซึ่งมันจะมาคู่กับเสื้อยืดสีขาวๆกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นลุคเป็นไอเทมที่ร่วมสมัยได้เก๋สุดๆเลยค่ะเปลี่ยนงานหัตถศิลป์ไทยให้กลายเป็นแฟชั่นสุดสตรีทและออกมาเท่มากๆค่ะคุณผู้ฟังและแบบที่3ที่ฮิตไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือพวงมาลัยห้อยกระเป๋าค่ะหรือว่าเป็นเกย์วัฒนธรรมหรือว่าเป็นวัยรุ่น Y2K นั่นเองค่ะเป็นอีกสไตล์นึงที่ฮิตมากๆนะคะในสถานศึกษาหรือว่าในกลุ่มวัยรุ่นก็คือการนำพวงมาลัยมาทำเป็นมาลัยผ้ามาลัยลูกปัดงานถักโคเซนะคะหรือว่าเป็นกระทั่งดอกไม้สดนำมาร้อยนำมาห้อยกระเป๋านักเรียนหรือว่ากระเป๋าเป้นะคะต้องบอกเลยว่าแทนพวงกุญแจตุ๊กตาต่างๆที่นำมาห้อยกระเป๋าเนี่ยสามารถนำพวงมาลัยมาห้อยแทนได้เลยค่ะคุณผู้ฟังถือว่าไม่เป็นการตกเทรนด์นะคะน้องๆหนูๆที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยสามารถนำมาห้อยได้แล้วออกมาแบบชิคมากๆมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเลยค่ะกลับมาพูดของในมุมของเจนซีกันค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าเทรนด์นี้มีผลมากๆเลยนะคะมีผลอย่างไรบ้างทำไมเทรนด์นี้ถึงมาแรงในกลุ่มของเจนซีกันนะคะวันนี้มาพูดคุยตีข้อมูลตรงนี้ให้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าการตีความ วัฒนธรรมใหม่หรือว่า cultural reinterpretation Gen Z มองว่าสิ่งเก่าแก่ไม่จำเป็นจะต้องน่าเบื่ออีกต่อไปค่ะนำมาเขย่าใหม่ให้เข้ากับสไตล์ตัวเองเนี่ยก็ฮิตได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังโอ้โหเป็นความคิดที่วัยรุ่นเจนใหม่สุดๆเลยค่ะซึ่งกระแสใน TikTok หรือว่าการเป็นคลิป Reels คลิปที่ Mass นะคะในโซเชียลต่างๆภาพความ contrast ระหว่างพวงมาลัยไทยดั้งเดิมกับเสื้อผ้าแฟชั่นยุคใหม่ถ่ายรูปออกมาแล้วขึ้นกล้องมากๆค่ะและดูแบบน่าดึงดูดสายตาเป็นอย่างมากเลยและที่สำคัญนะคะเทรนด์นี้ยังสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนได้ดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะเทรนด์นี้นะคะทำให้กลุ่มคนที่เป็นคุณตาคุณยายพ่อค้าแม่ขายพวงมาลัยเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยจากการปรับรูปแบบสินค้าที่ออกแบบมาได้ตอบโจทย์วัยรุ่นยุคใหม่ค่ะคุณผู้ฟังได้ยินแบบนี้แล้วนะคะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนไทยเหมือนกันแล้วก็เป็นวัยรุ่นเจนซีเหมือนกันค่ะดีใจมากๆที่วัยรุ่นหันมาสนใจวัฒนธรรมไทยและนำมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีมากๆของประเทศไทยเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วอยากจะร่วมกันนะคะสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยไม่อยากเป็นคนที่ตกรุ่นนะคะคุณผู้ฟังอยากตามกระแสแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะคะก็สามารถฟังข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ค่ะคุณผู้ฟังผ่านทางรายการบอกข่าวเยาวรุ่นของเราค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะที่เป็นกระแสไวรัลอยู่ตอนนี้ที่นำมาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันในช่วง4ไวรัลค่ะ
1: 4ไวรัลตามเทรนด์ยอดฮิตติดกระแสเยาวรุ่นมาแล้วจ้าเรื่องฮิตติดเทรนด์เยาวรุ่นเขาคุยอะไรกันอยู่บ้างไม่อยากเอาไม่อยากตกกระแสมาฟังทางนี้พบกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นรายการที่ฟังกันได้ทั้งครอบครัวทุกช่วงวัยฟังง่ายทั้งเรื่องเทคโนโลยีแฟชั่นไลฟ์สไตล์สุดคูลดูซิเขาฮิตเรื่องอะไรกันอยู่อัปเดตก่อนใครพูด

0: พลาดนะเยาวรุ่น
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะสำหรับ3ช่วงของเราที่หยิบมาฝากกันว้าวทุกช่วงเลย
2: ใช่ค่ะน่าติดตามทุกช่วงเลยแล้วก็เป็นรูปแบบรายการใหม่ด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
1: ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทุกวันเสาร์นะคะส่วนสัปดาห์หน้าค่ะจะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะอะไรบ้างที่จะหยิบมาอัปเดตเรื่องราวของคนเจนซีจะเป็นจังหวัดไหนนะคะมาเป็นแม่ขายก็ฝากติดตามรายการด้วยนะคะส่วนสัปดาห์นี้ค่ะพี่กระเพรา
2: น้องสายหมอกค่ะ
1: จากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันโอกาสหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: เยาวรุ่นมาแล้วจ้าเรื่องฮิตติดเทรนด์เยาวรุ่นเขาคุยอะไรกันอยู่บ้างไม่อยากเอาไม่อยากตกกระแสมาฟังทางนี้พบกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นรายการที่ฟังกันได้ทั้งครอบครัวทุกช่วงวัยฟังง่ายทั้งเรื่องเทคโนโลยีแฟชั่นไลฟ์สไตล์สุดคูลดูซิเขาฮิตเรื่องอะไรกันอยู่อัปเดตก่อนใครพูดคุย

ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลนายกย้ำเร่งระบายน้ำเดิมในกทม.รับมือฝนตกหนัก 4-10 ตุลาคมสั่งเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจดูแลเรื่องเยียวยาหลังมีชาวบ้านถูกดุจนร้องไห้นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความกังวลต่อฝนที่เข้ามาในประเทศไทยในช่วงวันที่ 4-10 ตุลาคมนี้โดยระบุว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พร้อมเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนกรณีที่มีประชาชนยื่นเยียวยาจากการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ดุจะกำชับอย่างไรนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้กำชับแล้วให้ทำความเข้าใจกับประชาชนโดยให้เจ้าหน้าที่ต้องไปสัมผัสกับประชาชนและไปศึกษาข้อมูลให้เข้าใจเพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบกำชับว่าต้องไม่ดุจากนั้นนายกรัฐมนตรีหันไปหานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและสอบถามว่าลูกน้องไปดุใครซึ่งยืนอยู่ด้านหลังนายกรัฐมนตรีรีบตอบกลับทันทีว่าลูกน้องของผมครับได้กำชับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนห่วงทุกเรื่องห่วงที่สุดคือทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากสถานการณ์ปริมาณฝนที่เข้ามาตั้งแต่วันพรุ่งนี้สทช.เฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีหลังน้ำล้นเขื่อนเสี่ยงฝนตกหนักผู้ว่าประสานเตรียมแผนเผชิญเหตุนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีความจุที่ 102% น้ำผ่านทางระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์อัตราการระบายน้ำอยู่ที่120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะมีฝนตกหนักเกินกว่า100มิลลิเมตรต่อวินาทีที่จังหวัดเพชรบุรีรัฐบาลประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีจะเตรียมฉากทัศน์กรณีฝนตกหนักเหนือเขื่อนแก่งกระจานและจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงสุดวันละ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายืนยันยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อทำให้น้ำเหนือเขื่อนมีระดับต่ำลงซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลและในช่วงที่ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็น 4-7 ตุลาคมหรือ 11-14 ตุลาคมเกาหลีเหนือยิงจรวดในเขตปลอดทหารกั้นพรมแดนกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิดพุ่งตรงไปยังคาบสมุทรทางฝั่งตะวันออกท่ามกลางความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องการยิงขีปนาวุธเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ต้องการให้ออกมารับผิดชอบและขอโทษต่อกรณีกับดักระเบิดเกิดระเบิดขึ้นในเขตปลอดทหารกั้นพรมแดนจนทหารเกาหลีใต้บาดเจ็บสาหัส2นายระหว่างลาดตระเวนสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีหลังเมื่อเกาหลีเหนือปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศประกาศล้มเลิกเป้าหมายการรวมชาติและระบุให้เกาหลีใต้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตา
0: จรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: ตนน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
8: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยัง

0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวด

ทั่วภาคใต้เสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

องครัวเป็นห้องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของฟืนไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะ

สวัสดีแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับพบกันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ครับดีเจช้างณัฐพรการิการนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันนะครับทางสถานีวิทยุอสมททั่วประเทศครับ9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับออกอากาศพร้อมกันเป็นประจำในช่วงของวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับในช่วงเวลา14นาฬิกาครับไปจนถึงเวลา16นาฬิกา2ชั่วโมงด้วยกันนะครับที่เราอยู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทจะ

0: FM
1: และอสมท
0: นครเอ่ยนะที่เบอร์โทรศัพท์นะครับในขณะที่รายการกำลังออกอากาศกันอยู่ตอนนี้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0754192225ครับ0754192225นะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมทนครราชสีมาครับ FM 95ก็สามารถที่จะติดต่อกันมานะครับได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแนะนำทำถึงงานเพลงก็ได้นะครับ0754192225ครับ0754192225นะครับนอกจากนั้นนะครับท่านที่กำลังติดตามรายการของเรานะผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์พูดคุยนะครับกันได้เช่นเดียวกันนะครับที่ DJ ช้างตกมันนะครับแล้วก็ปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะครับอันนี้ก็ฝากกดติดตามกันได้นะครับแล้วก็เคาะจอเคาะใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับแน่นอนครับรายการของเรานะครับก็มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะที่เอามาแนะนำกันนะครับสำหรับในส่วนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat นะครับธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบจบในสูตรเดียวครับแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงนะครับได้ด้วยนะฮะโดยปุ๋ย Black Cat 1ชุดคุณจะได้ชนิดน้ำไป1ลิตรครับบวกกับชนิดผงไป1ขวดนะครับในราคาชุดละ 1,980 บาทครับคุณผู้ฟังนะก็ผสมน้ำได้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ครับในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับ1ขวด1ลิตรนะฮะก็ราคา 1,540 บาทผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะครับใครสนใจวันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งซื้อกันมาโดยตรงนะครับได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือเรื่องราวดีๆนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันละนะสำหรับเรื่องราวของภาคการเกษตรกันนะครับแล้วก็ตัวช่วยตัวจริงสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับอย่างปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นั่นเองฟังงานเพลงนะครับจากวงแอลกงอนะครับชื่อเพลงว่าไอ้ถุยครับ

0: ชื่อเพลงว่าไอ้ถุยนะครับเสียงร้องจากน้องปุ้ยนะครับวงเอากองอครับเอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับ14นาฬิกากับ26นาทีครับในช่วงเวลาของรายการนะครับช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันครับคุณผู้ฟังครับนะฮะอีกสักครู่หนึ่งครับเราก็จะพูดคุยกันวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาครบนะฮะสองคนแน่นอนนะครับดีเจช้างนะครับแล้วก็คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันนะวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่จะได้เอามาฝากนะครับแล้วก็เอามาพูดคุยกันสำหรับแฟนรายการนะครับที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับส่วนท่านที่ติดตามผ่านทางออนไลน์นะก็ทักทายพูดคุยกันมานะครับพี่ธวัชชามทองนะสวัสดีครับน้องช้างนะครับแล้วก็สวัสดีป้าพึ่งนะครับนวลสีทองด้วยนะครับสวัสดีค่ะลูกดีเจคนที่น่ารักนะคะกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดให้แล้วนะครับแล้วก็สวัสดีณจ๋าสายวิจิตน้องเบสณัฐพลนะครับที่กำลังติดตามแล้วก็รับชมรายการกันอยู่ตอนนี้นะครับแนะนำบทเพลงกันมาได้นะครับทางหน้าไลฟ์สดนะครับพูดถึงในส่วนของปุ๋ยBlack Cat นะครับเราก็มีโปรโมชั่นนะครับซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ครับ1ลัง24ชุดนะครับในราคาลังละ 37,900 นะครับ20บาทนะครับ1ลังเนี่ยคุณผู้ฟังจะได้ไปทั้งหมด24ชุดนะครับคุณก็จะประหยัดนะครับไปถึง 9,600 บาทนะครับต่อลังกันเลยทีเดียวนะสำหรับท่านที่ซื้อยกลังไปนะก็จะคุ้มมากๆนะครับสำหรับท่านที่ใช้ในปริมาณเยอะๆนะครับแล้วก็มีพื้นที่เยอะมีสวนเยอะนะฮะก็เอาไปใช้แบบเป็นปีได้เลยนะครับในส่วนของ1หลังยกหลังเนี่ย 37,920 บาทนะฮะก็ช่วยลดต้นทุนให้จริงๆแต่ว่าคุณภาพนี้ไม่ลดนะครับคุณผู้ฟังครับคับขวดเหมือนเดิมคับหลังแน่นอนนะสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับหลายคนเอาไปใช้เนี่ยเราการันตีในคุณภาพนะของปุ๋ย Black Cat นะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเอาไปใช้นะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ฉีดพ่นต่อเนื่องตามคำแนะนำของบริษัทแล้วนะครับไม่เห็นผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ใช้ไป 5-6 ครั้งแล้วนะครับอันนี้บริษัทเราการันตีเรายินดีคืนเงินนะครับแต่ที่ผ่านๆมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายท่านที่มีโอกาสเปิดใจนะครับแล้วก็เอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยนะไปใช้นะครับ2ครั้งแรกก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงกันแล้วนะครับแล้วก็3ครั้ง4ครั้งก็จะเห็นชัดยิ่งขึ้นนะครับอันนี้อยู่ที่ความใส่ใจของคุณด้วยนะว่าเราเนี่ยฉีดพ่นด้วยตัวเองหรือเปล่าถ้าคนที่ฉีดพ่นด้วยตนเองเนี่ยแค่สัก2ครั้ง3ครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับระหว่างก่อนใช้นะกับการที่เราได้มีโอกาสได้เอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยไปฉีดพ่นแล้วก็ไปใช้กันนะครับหลายส่วนครับก็บอกว่าอ่ะนะฉีดพ่นไปแค่ 2-3 ครั้งก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าทำไมถึงเกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะฮะกันขนาดนี้นะนั่นแหละนะครับเราก็เลยอยากให้คุณนั้นมั่นใจแล้วก็ได้เปิดใจแล้วก็ได้ใช้นะครับด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะเหมือนที่คำโบราณเขาบอกเลยครับว่า10ปากว่าก็ไม่เท่ามือคลำนะฮะเพราะฉะนั้น10มือคลำก็ไม่เท่ากับคุณสะพายเป้แล้วก็ไปฉีดพ่นนะฮะด้วยตัวของคุณเองนะครับทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1และคุณจะหลงรักครับและคุณจะลดในเรื่องราวของต้นทุนและผลผลิตของคุณก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นใครสนใจวันนี้ติดต่อได้เลยนะครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับเบอร์โทรศัพท์นะฮะจดไว้เลย0634596939ครับ0634596939สวัสดีคุณเกียร์ด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยสวัสดีดีเจช้างนะสวัสดีดีเจช้างค่ะ
0: ครับผมนะฮะอ่ะพร้อมกันนะตอนนี้14นาฬิกากับ30นาทีชั่วโมงครึ่งโดยประมาณครับที่เรายังคงอยู่กันสำหรับวันเสาร์วันนี้นะก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะได้เอามาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันแล้วก็ย้ำว่าถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรนะครับอยากจะสอบถามกันนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะโทรมาได้เลยนะครับในขณะที่รายการกำลังออกอากาศนะก็จะเป็นเบอร์โทร0754192255ครับ0754192255นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากรายการออกอากาศไปแล้วต้องการติดต่อคุณเกียร์เพิ่งนึกได้ว่าอยากจะคุยด้วยนะฮะอยากจะปรึกษาด้วยอยากจะสั่งซื้อปุ๋ย Black Cat ซื้อยารา Black Cat 1นะหรือว่าซื้อไปแล้วกำลังจะฉีดพ่นเอ๊ะมันผสมยังไงนะใช้ยังไงผสมน้ำเท่าไหร่นะโทรมาหาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939นะครับ0634596939 1939นะครับ
1: อันนี้โทรมาได้เลยนะคะเบอร์นี้ก็ทักมาที่แฟนเพจได้ด้วยเอ้ยโทรมาทักมาที่ไลน์เบอร์ไลน์ได้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อสอบถามพูดคุยกันในเรื่องภาคเกษตรได้ทุกชนิดพืช
0: ครับ
1: ทุกชนิดพืชนะคะทักทายกันมานะคะได้เลยนะคะเข้ามาแล้วก็อย่ามาแค่แบบสวัสดีค่ะแล้วก็ไม่พูดอะไรพูดมันเลยนะคะของเกียร์นี่คือไลน์วันนึงก็ประมาณสัก 3-4,000 ข้อความนะคะ
0: ครับ
1: ดังนั้นคุณติดต่อสอบถามแล้วเนี่ยคุณพูดมาเลยว่าคุณอยากทำอะไรสนใจเรื่องอะไรปลูกอะไรอยู่ตั้งคำถามมายาวๆได้เลยเกียร์ตอบได้ทุกข้อ
0: ครับ
1: ตอบได้ทุกข้อค่ะท่านผู้ฟัง
0: ครับถ้ามีคำถามมีประเด็นเนี่ยก็จะตอบไวหน่อยแต
1: ่
0: ถ้าสวัสดีมาเฉยๆก็อาจจะไม่ได้ตอบนะฮะ
1: ใช่
0: ไม่รู้จะตอบว่าอะไร
1: คือใช่ไม่รู้จะตอบว่าอะไรหนึ่งไม่รู้จักกัน
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ไม่รู้สวัสดีค่ะแล้วก็บางคนทำแบบรูปสติกเกอร์แบบโบกมือทักทาย
0: คือมันจะเป็นแบบนี้ครับคือหลายคนเนี่ยก็มีความเกรงใจนะครับอาจจะเป็นทักก่อนรอยเขาตอบกลับแล้วถึงจะเข้าเรื่อง นะครับอันนี้คุณสามารถใช้ได้ในกรณีทั่วๆไปแต่ถ้าติดต่อมาที่คุณเกียร์เนี่ยขอเข้าเรื่องเลย เราจะไม่บอกว่ามีมารยาทหรือไม่มีมารยาทคือมันจะมีการตอบรับกันตอบโต้กันได้ไวมากกว่าเดิมคือไม่ต้องสวัสดีแล้วรอให้คุณเกียร์สวัสดีกลับแล้วถึงค่อยเข้าประเด็นไง
1: ใช
0: ่เอามาเลยว่าต้องการจะคุยเรื่องอะไร
1: ค่ะก็คือทิ้งข้อความเอาไว้เลยหนึ่งทำอะไรอยู่แล้วไม่ต้องใจร้อน
0: ครับ
1: แต่ตอบภายในวันแน่แต
0: ่
1: เวลาไหนไม่อัดคือเกียร์เนี่ยไม่สามารถตอบทันทีที่คุณทัก
0: ครับ
1: นะคะอันเนี้ยไม่ใจร้อนนะคะหนึ่งไม่ใจร้อนฝากข้อความเอาไว้ทั้งหมดได้เลยเช่นปลูกปาล์มอยู่นะน้องเกียร์ตอนนี้อายุต้นเท่านี
0: ้
1: ปาล์มไม่ค่อยจะเดินรากเท่าไหร่ถ้ามีรูปประกอบคุณก็ส่งมาและถามมาเลยว่าปุ๋ยแบคแคทยาเชื้อราแบคแคทวันมาช่วยได้แบบไหนต้องฉีดยังไงคุณทำไว้เลยแล้วเดี๋ยวเกียร์จะไปเป็นคลิปเลยค่ะนะเกียร์จะไปเป็นคลิปเลยแล้วก็อธิบายแต่ละคนแต่ละแปลงอธิบายไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าด่วนคือโทรถ้าด่วนคือโทรถ้าโทรแล้วยังไม่ได้รับสายก็ไม่ต้องร้อนใจเพราะทุกสายที่โทรเข้ามาโทรกลับอย่างแน่นอนค่ะ
0: ใช่
1: นะคะ
0: ครับย้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะ0634596939นะครับ0634596939นะครับสวัสดีนะจ่าสายวิจิตรด้วยนะครับสวัสดีคุณสมยศนะครับคุณคุณเบสณัฐพลนะป้าพึ่งนะครับบอกว่าอุณจ่าตัวจริงสวยมากค่ะ
1: อุ้ยเจอกันแล้วเมื่อวานใครนะณศรีเหรอมีไหม
0: หมอศรีมากับป้าพึ่ง
1: เขาแล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่อคุณป้าอะไรอ่ะที่ผมบับผอมๆหน่อยอะค่ะอุ้ยตายแล้วเกียร์ลืมชื่อเม
0: ื่อ
1: วานพวกป้าพึ่งนี่แหละ
0: ป้าพินเหรออ
1: ่ะเขาก็บอกเห็นน้องเกียร์แล้วใช่ใส่แว่นเห็นน้องเกียร์แล้วแต่น้องเกียร์ไม่เห็นไงน้องเกียร์ไม่เห็นมาเห็นอีกทีคือตอนเดินทางจะกลับแล้วนะคะเมื่อวานหลายๆคนอ่ะบอกถามพี่เกียร์หมดเลยแม้กระทั่งคนที่บ้าน
0: ว่า
1: ไปงานอะไรเหรอเมื่อวานบ้านดีเจช้างก็จัดงานท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: แต่เขาไม่บอกว่างานอะไร
0: งานออกปากไปรำวง
1: เขาบอกว่าเขาใช้ค่ายคำพูดว่าออกปากไปรำวง
0: ครับ
1: แล้วเกียร์ก็ต้องบอกกับที่บ้านว่าดีเจช้างจัดงานเขาก็ถามว่างานอะไรเหร
0: อง
1: านออกปากไปรำวงเขาก็งงว่ามีไปอะไรกันเหรอแล้วต้องไปหรือยังไงการไปออกปากไปรำวงนี่คือเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องไปไหมอะไรประมาณนี
0: ้ก็ต้องไป
1: ก็ต้องไป
0: ก็เขาออกปาก
1: เขาออกปากว่าให้ไปลำวงกับเขาหน่อยเกียร์ก็ต้องไปท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: นะคะ
0: นะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าได้สนุกสนานกันนะครับได้พบกันเนาะ
1: ใช่
0: นะ
1: ก็เราก็ไปเจอแฟนรายการเนาะพี่ช้างเนาะพี่เกียร์ก็เจอแฟนรายการบ้างเพื่อนพี่ช้างก็เป็นเพื่อนของพี่เกียร์ไปแล้วนะคะแล้วก็เจอผู้ร่วมงานกันในแต่ละทริปแต่ละงานที่เราเจอกันอยู่ประจำแต่เราไม่เคยมาเจอแบบมาเพื่อสังสรรค
0: ์
1: ก็ถือว่าจัดงานได้ดีนะคะ
0: น้าตาบอกว่าออกปากมากินเหล้าด้วย
1: ออกปากโอ้เมื่อวานลุงเจียม

0: มีคุณภาพ
1: เขาถ่ายรูปขวดไว
0: ้แล้วเอาอย่างนี้ดูทีหลังเนี่ยต้องไปที่ขนมซันไร
1: ส์ตอนนี้บรรยากาศริมทะเล
0: เดี๋ยวไอ้ตรงนั้นนะเกียร์ไม่ต้องขับรถค่ะลุง
1: ครับ
0: นะ
1: แล้วก็นอนเลย
0: เกียร์ก็นอนเลยนะคะลุงเสิร์ฟได้เลยยาวๆเป็นลังก็ไหว
1: มีพอหรือเปล่า
0: ลุงมีพอไหมอย่าโวยแล้วกันนะลุงมีพอไหมแค่นั้นเองนะคะแล้วรับประกันได้ว่าเราไม่ทำให้ลุงผิดหวังเราจะไม่ทำให้ลุงผิดหวังนะคะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณแหละ
1: คุณรักเดียวอยู่เถอะว่าโทรไปยืมตังค์นะฮะ
0: โทรยืมตังค์ไม่ได้ค่ะคืออันนี้เป็นสิ่งที่ข้อห้ามโทรมาพูดคุยได้นะคะแต่อย่ามาแบบไร้สาระ
1: ยืมได้แต่ไม่มีจะให้
0: ยืมได้นะไม่มีจะให้
1: มันการยืมตังค์เนี่ยมันไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาชีวิตให้กับใครได้จริงๆนะนะครับคนบอกว่าอุ้ยลำบากจังเลยนะครับมีปัญหาโน่นนั่นในชีวิตอะไรเงี้ยครับพี่เกียร์แล้วก็ใช้วิธีการยืมตังค์เราซึ่งมันก็ได้แค่นั้นถามว่าปัญหาคุณจบไหมมันก็ไม่จบคุณยืมดีเจช้างเสร็จไปยืมคุณเกียร์เสร็จคุณยังต้องยืมคนอื่นอีกถ้าคุณไม่แก้ต้นเหตุการที่คุณไม่มีรายได้หรือว่ารายจ่ายคุณเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็จะแนะนำว่าถ้าเกิดใครมายืมตังค์ปลูกพืชหรือเปล่าที่บ้านคุณมีอะไรบ้าง คุณก็ปล่อยแบคแคทไปใช้สิ มันสามารถไปเพิ่มผลผลิตมันไปเพิ่มรายได้ให้คุณได
0: ้
1: มันไปลดต้นทุนไปลดค่าใช้จ่ายเนี่ย ให้คุณได
0: ้
1: สุดท้ายก็ปล่อยแบคแคทไปขายได้ด้วย
0: ถูกเอาจริงๆ
1: อันนี้คือเป็นการเพิ่มรายได้มันต้องแนะนำให้คุณทำอาชีพไม่ใช่ว่าให้ยืมตังค์แล้วจะแก้ปัญหาได้
0: ให้เบ็ดไม่ให้ปลาให้โอกาสแต่ว่าไม่ให้เงิน
1: ครับ
0: การให้เงินเป็นการมันเป็นเรื่องที่ง่ายเนาะพี่ช้างเนาะแต่ว่ามันเป็นการสร้างความเร้าฉาน
1: แล้วก็อาจจะทะเลาะกันผิดใจกัน
0: ใช่
1: นะเพราะเขายืมต้องคืนไง
0: เงินเนี่ยมันคมนะท่านผู้ฟังเงินนี่คมมากเห็นไหมพี่น้องสายเลือดเดียวกันก็ยังตัดกันขาดตะบั้นหันแหลกเลยเพราะเรื่องของเงินนะคะเงินสามีภรรยาก็ยังขาดกันเงินลูกกับพ่อกับแม่ก็ขาดกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราอย่าเอามูลค่าความคมของเงินเนี่ยมาตัดสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่เราอยากนำพาคือเหมือนเกียร์เนี่ยพี่เกียร์มันรู้สึกว่าพี่เกียร์นำพาคนได้อย่างเช่นให้คำปรึกษาให้แนวคิดให้โอกาสอันเนี้ยทำได้ค่ะท่านผู้ฟังนะให้คำปรึกษาให้แนวคิดให้โอกาสอันเนี้ยทำได้อย่างเต็มที่ทำได้แบบไม่กักด้วยทำได้แบบอย่างเต็มใจที่จะเห็นใครหลายๆคนประสบผลสำเร็จวันนี้คุณอาจจะมองว่าคุณเกียร์ดีเจช้างประสบผลสำเร็จเนาะ
1: ครับ
0: แต่จริงๆเนี่ยเส้นทางทุกวันมันมีขวางหนามในการเดินอยู่แล้วทุกวันปัญหาอุปสรรคมีมากกว่าที่คุณรู้ก็ได
1: ้
0: หรือมากกว่าที่คุณสัมผัสอยู่ก็ได้นะคะ
1: เพราะเรามีปัญหาจะไม่บอกใคร
0: เราไม่บอกใครเราจะยิ้มสู้กับปัญหานะคะซึ่งเกียร์มองว่าทุกเรื่องราวของทุกชีวิตของทุกคนที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ค่ะต้องเจออุปสรรคไม่มากก็น้อย
1: ครับ
0: ถามว่าหลายคนแบบเวลาโทรมายืมเงินพี่เกียร์แบบพักพวกเนาะพี่ช้างเนาะเพื่อนฝูงสมัยเรียนอย่างเงี้ยโทรมาแบบเนี่ยเกียร์แบบเพื่อนลำบากจังรบกวนหน่อยใช่ไห
1: ม
0: พี่เกียร์ถามก่อนเลยว่าทุกวันนี้อยู่ยังไงเป็นอยู่แบบไหนกินข้าวยังไงนอนกี่โมงตื่นกี่โมงกลางวันทำอะไรสรุปถ้าคุณยังนอนมากกว่าดิฉันเนี่ยคุณหมดสิทธิ์ได้เงินดิฉันแม้แต่บาทเดียว
1: ครับ
0: เพราะดิฉันนอนไม่ถึง4ชั่วโมง5ชั่วโมงต่อวันต่อคืนดังนั้นเนี่ยถ้าคุณยังนอน12ชั่วโมงกลางวันเล่นแข่งบ้างอะไรบ้างนี่คือไปห่างเกียร์ได้เลยนะคะห่างเกียร์ได้เลยแต่ถ้าคุณทำงานสุดแล้วปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นคุณอาจจะมีโอกาส
1: ครับ
0: นะคะขุดอะไรปลูกอะไรแล้วก็ไม่ดีเลยชีวิตแบบลำบากลำบนเหลือเกินนอนวันนึงก็ไม่เท่าไหร่เพราะต้องตื่นแต่เช้าไปทำมาหากินไปเข็นรถอยู่บ้างกว่าจะเข็นผักส่งขายคืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราพอจะเข้าใจและหาโอกาสใหม่ที่มันดูแล้วขยับขยายตัวเองได้มากกว่าเดิมได้คนเราถ้าขยันนะคะเกียร์มองว่าไม่นานค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: เราจะลืมตาอ้าปากได้ขยันอดทนนะคะแล้วก็มัธยัสถ์มันจะทำให้เราลืมตาอ้าปากได้เพราะเกียร์เองก็ไม่ได้คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วจะเหมือนอุ้งอิงอ่ะที่เขารวยคาบช้อนเงินช้อนทองมาเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เราไม่ได้เหมือนแบบนั้น ดังนั้นเรามาจากปักกัดตีนถีบทั้งหมดเลยเกียร์ก็ไม่ต่างจากทุกคนแต่

0: มุมมองโอกาสที่เข้ามาในชีวิตมากกว่าที่ทำให้เราได้ลืมตาอ้าปากได้เร็วขึ้นได้ตั้งตัวเร็วขึ้นได้เดินได้อีกช่วงโอกาสหนึ่งที่คนอื่นอาจจะเจอแต่ว่าไม่รับโอกาสนั้นไงพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะฮะการที่มีโอกาสอะไรเข้ามาในชีวิตเราสักเรื่องหนึ่งสักครั้งหนึ่งอ่ะเราควรจะรีบแล้วลงมือทำแล้วตัดสินใจทำให้เร็วทันทีส่วนจะสำเร็จหรือไม่อ่ะทั้งหมดเนี้ยอย่าไปคิดว่าขาดทุนหรือกำไรเพราะทุกโอกาสที่เข้ามาทุกการตัดสินใจที่เราลงมือทำมันจะทำให้เรามีการเรียนรู้มันทำให้เรามีประสบการณ์แล้วสามารถพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจไปได้อีกขั้นหนึ่งไม่มีคำว่าขาดทุนแน่นะคะแค่ได้มากหรือได้น้อยหรือไม่ได้เลยแต่ท้ายที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่สำเร็จเป็นผลเป็นกำไรแต่สิ่งที่ได้คือเราได้ประสบการณ์ค่ะ
1: ครับแต่เราก็เชื่อครับว่าเรื่องของความจนความรวยเนี่ยมันไม่ได้เป็น DNA นะนะที่จะตกกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับหลายคนครับอาจจะเกิดมาแล้วฐานะร่ำรวยพ่อแม่มีตังค์แต่สุดท้ายก็หมดไปได้นะในรุ่นเราเหมือนกันหลายคนเกิดมาพ่อแม่อาจจะลำบากยากจนนะแต่ลูกสามารถที่จะทำมาหาชีพทำอาชีพนะทำมาหากินจนกลับกลายมาร่ำรวยนะฮะก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความจนความรวยไม่ได้เป็น DNA ที่มันจะมาพร้อมกับการเกิดมาจากเราอ่ะมันอยู่ที่การกระทำของเราเลือกเอง
0: มันไม่ได้มาจากสายเลือดอันที่1อันที่2มันก็ไม่สามารถอยู่แบบยั่งยืนคงทนได้ถ้าเราไม่มีนิสัยในการที่จะต่อยอดพัฒนาแล้วก็เก็บออมมันก็จะอยู่กับเราไม่นานอย่างเช่นเห็นไหมคนบางคนโชคดีจะตายถูกลอตเตอรี่เป็น20กว่าล้านแต่เงินก็หมดภายใน3เดือนได
1: ้อันนี้ล่าสุดก็ยินดีด้วยนะนครศรีธรรมราชเป็นคนอำเภอสิชนนะครับคุณแอร์นะเมื่อวานมึงนะฮะเขาก็มามอบตังค์อะไรกันเรียบร้อยละ12ล้านได้2ใบ
0: โอ้ยินดีด้วยนะคะ
1: ใกล้แล้วจากสิชนแล้วเดี๋ยวก็ใกล้ในเมืองแล้ว
0: แล้วแสดงว่าเรามีความหวังต่อ
1: ลอตเตอรี่พลัสเริ่มขับรถตู้มาเวียนๆหน้าบ้านบ้างหรือเปล่าวันน
0: ี้ ไม่เวลาไปเปิดดวงที่ไหนหรือว่าไปเจอใครเขาก็บอกโอ้เนี่ยดวงชะตาเนี่ยต้องมีเหงื่อไหลใครย้อยนะถึงจะแบบ
1: จะได้
0: ดังนั้นก็อย่าไปเสียเงินเลยวันเนี่ยพี่เกียรติงวดล่าสุดเนี่ยด้วยความว่ารถมันเสียวิชา
1: ครับ
0: แล้วไอ้น้องโอ
1: ้
0: มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถซื้อทะเบียนรถ
1: เพราะรถเสีย
0: รถเสีย
1: ครับ
0: เขาบอกมีอยู่ครั้งนึงอ่ะคือเราอ่ะไปมีรถเสียแบบเนี้ยที่อยุธยาตอนนั้นแบตเตอรี่หมด
1: ครับ
0: นะฮะก็กำลังเดินทางไปศรีสะเกษแล้วก็นอนที่อยุธยาก่อนพอตอนเช้าตื่นมาสตาร์ทรถไม่ติดแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะก็มันตรงกับวันที่16หรือวันที่1นี่แหละท่านผู้ฟังมันออกตัวเลขนั้นตรงเป๊ะแต่เราไม่ได้ซื้ออ่าพอคราวนี้เกิดอาการแบบนั้นอีกมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถน้องโอบอก
1: ครับ
0: เกือบเจ๊งเลยพี่เกียร์เกือบเจ๊งเลยเราก็เลย
1: เกือบได้ไปอยู่วัดเพราะขายบ้านขายรถหมด
0: เกือบได้อยู่วัดค่ะท่านผู้ฟังนะคะก็ถือว่าเออแต่ว่าเกียร์ไม่ได้แบบหนีทุกงวดอ่ะไม่ทำอ่ะแต่ว่าเออมีไว้หน่อยติดปลายนวมอะไรประมาณน
1: ี้แล้วก็จะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นกุศโลบายเวลาที่เราแบบสูญเสียอะไรไปเขาจะให้เราจะได้ไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องนั้นก็นึกถึงดีๆให้มีความหวังไง
0: เป็นทุกขลาภ
1: ถูกไหมอ่ะขับรถไปชนเงี้ยอ่ะซื้อท้ายทะเบียนรถสิไม่งั้นเราอาจจะทุกข์อยู่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถูกไหม
0: แต่ว่าพอทุกซ้ำไงตอนนี้ไม่ถูกมันก็ซ้ำเดิมเจ็บก็ไปอีกนะคะ
1: ครับอ่ะก็ว่ากันไปเนาะเรื่องราวของโชคลาภวาสนานี่มันก็แข่งกันไม่ได้อ่ะ
0: นะครับแล้วแต่เรื่องจริงนะแข่งโชคแข่งลาภแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้แข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งวาสนาแข่งไม่ได้บางคนเนาะเห็นไหมอยู่แบบว่าตกระกำลำบากมาก
1: ครับ
0: นู่นสุดท้ายเห็นน้องเนเน่ไหม
1: น้องเนเน่รอยัล
0: น้องเนเน่รอยัลจากจังหวัด
1: กระบี่ภูเก็ต
0: ภูเก็ต
1: คุณพ่อนี่เป็นคนตรังคุณแม่เป็นคนนคร
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยน้องตอนที่น้องไปเปิดหมวกร้องเพลงในแต่ละวันไม่มีใครเห็นวันหนึ่งที่น้องเนเน่ไปอยู่ในรายการที่อเมริกาก ลายเป็นว่าน้องชนะทุกคนก็คือมันกลายเป็นสปอตไลท์ส่องที่น้องอย่างเดียวเลยคนนั้นก็อยากสนับสนุนคนนี้ก็อยากสนับสนุนนะแต่น้องเก่งจริง
1: แต่เราก็จะไปสนับสนุนคนในวันที่เขามีแสงอยู่แล้ว
0: ใช่
1: วันที่เขายังไม่มีอะไรอ่ะเราก็มักจะไม่เห็นคุณค่าไม่ให้การช่วยเหลือเขาเหมือนกัน
0: เพราะเราก็จะเอาแสงเขาไหมล่ะที่ไปสนับสนุนทุกคนก็อยากได้แสงของเขาด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปอาศัยแสงของใครอย่างปุยแบ็คแคทเนี่ยพี่ช้าง
1: ครับ
0: ในวันที่เราล้มลุกคลุกคลานนะคะ

0: ในวันที่เราจะขายให้ได้สัก100ลิตรต่อเดือนนะคะมันโคตรที่จะยากแม้กระทั่งให้ฟรีคนยังเอาไปทิ้งเลยพี่ชา
1: ครับ
0: ตอนที่เราตั้งใจทำท่านผู้ฟังเกียร์ก็ให้ฟรีนะแจกฟรีค่ะแจกไปเยอะเลยค่ะท่านผู้ฟังนะคะถือว่ามันเป็นงบโฆษณาอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: เพื่อหวังว่าเขาจะได้ตัดสินใจใช้แล้วเขาจะเห็นผลเพราะเรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีขอแค่คุณใช้เห็นผลอย่างแน่นอน
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายอะค่ะบางคนเนี่ยพอ2ปีผ่านไปไปหาเขาที่บ้านเอ้าปุ๋ยฉันยังอยู่ข้างหลังประตูอยู่เขาเรียกบ้านภาษาใต้เขาเรียกซองตัวค่ะท่านผู้ฟัง
1: ก็วางไว้เฉย
0: ๆวางไว้เฉย
1: ๆครับ
0: ไม่ได้รับเอาเขาไม่รู้เลยว่ามูลค่าของเราเนี่ยมันเม็ดเงินมันเป็นมูลค่าก็จริงแต่ที่เราตั้งใจให้อ่ะเพราะเราอยากให้คุณได้ประโยชน์มันจริงๆ
1: ครับคือชุดหนึ่งนี่มันวางอยู่ 1,980 บาทถ้าเป็นปุ๋ยแบ็คแคทนะ
0: ค่ะ
1: คือถ้าคุณได้เอาไปฉายคือถ้าวางไว้เฉยๆมันก็จะไม่มีมูลค่านะ 1,980 มันก็ไม่มีนะ
0: มันก็แค่เป็นน้ำชนิดหนึ่ง ที่กั้นประตูไม่ให้ลมพัดได
1: ้แต่มันสามารถถ้าคุณเอาไปใช้มันสามารถเพิ่มให้คุณเป็นหมื่นเป็นแสน
0: อุ้ยได้แน
1: ่ได
0: ้จริงๆวันนี้พี่เกียร์มีนัดกับพ่อ
1: ครับ
0: พ่ออะไรที่
1: ไม่ใช่พ่อเราใช่ไหม
0: ที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่พ่อเกียร์แต่
1: ไม่พ่อฟังรายการอยู่คุณพ่อกลายฟังรายการอยู่นัดกับเกียร์เหรอวันนี
0: ้เป็นคุณพ่อที่เป็นลูกค้าแต่ว่าลูกค้าที่แบบพอมีอายุหน่อยเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเราก็เรียกแม่อย่างเช่นแม่ไข่แม่โซอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่พอเป็นผู้ชายเราก็เรียกพ่อไงฮะ
1: อ
0: ย่างเพ่นพ่อใหญ่อ้อยเป็นอะไรเงี้ยเราจะเรียกพ่อแทนคำพูดอย่าง
1: น
0: ั้น
1: แล้วเกียร์เดียวกัน
0: ใช่แล้วเกียร์ก็มีนัดจริงๆด้วยนัดกับคุณพ่อพ่อเสวียน
1: ครับ
0: ทีเนี้ยมันเลยเวลาไปแล้วเป็นชั่วโมงหน้าแล้วกันชั่วโมงหน้าจะคุยกับคุณพ่อเสวียน
1: ครับ
0: ใครที่ทำนาข้าวอยู่เดี๋ยวมาฟังพ่อเสวียนว่าเขาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วเป็นยังไงบ้างเกียร์อยากให้เป็นเสียงของพ่อเสวียนส่งไปถึงกับพี่น้องที่เป็นชาวนาออกไปแบบทั่วทั้งประเทศไทยนี้ที่ทำนาข้าวแล้วพ่อเสวียนได้อะไรจากการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันต้องเป็นชั่วโมงหน้าเพราะว่าชั่วโมงนี้มันมา40กว่านาทีแล
1: ้
0: วเหล
1: ือ
0: เวลาน
1: ิ
0: ดเดียว
1: ยังไม่จบไม่รู้เรื่อง
0: นะฮะยังไม่รู้เรื่องวันนี้ต้องเกียร์เข้าสายด้วยล่ะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เดินทางไปพัทลุงมานะคะไปพัทลุงก็เลยก็พยายามเหยียบมาเต็มที่แล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้แค่นี
1: ้ครับ
0: นะคะ
1: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องราวของฝนตกน้ำท่วมขังกันไปนะครับทีนี้ถามว่าพอน้ำลดแล้วนะครับปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคทวันเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถเอาไปใช้แล้วก็ไปช่วยอะไรคุณผู้ฟังได้บ้าง
0: นี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกอยากจะส่งข่าวนะเพราะว่าเกียร์เห็นจากโซเชียลเนาะตอนนี้เห็นภาพจากโซเชียลว่าพี่น้องภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นระยองชลบุรีปราจีนสระแก้วนะคะจันทบุรีตราดนะกลุ่มแถวเนี้ยที่ทำสวนทุเรียนที่เราเห็นทางสื่อโซเชียลนะปัจจุบันเนี่ยเห็นต้นเหลืองต้นโทม เป็นโรคเพราะบางแปลงในน้ำท่วมขังเป็นอาทิตย์เลยนะคะหลายหลายแปลงอาจจะน้ำไหลผ่านหลายแปลงอาจจะน้ำท่วมขังหลายหลายแปลงที่เป็นที่ดินซับน้ำอยู่แล้วพอเจอฝนเข้าไปต่อเนื่องฟ้าปิดต่อเนื่องอะค่ะพี่ช้างโอกาสโรคมันจะกระจายได้เร็วมากๆแล้วก็แบบคือมันจะไปไวมากๆสิ่งที่ Black Cat One ของเราช่วยได้เลยนะท่านผู้ฟังคือตอนนี้มันเป็นอยู่2กรณีเนาะสำหรับภาคตะวันออกก็คือเขาโฉบสารกันไปแล้วลงสารแล้วแล้วก็รอแต่ถ้าสภาพต้นเราไม่ดีนะตอนนี้มันจำเป็นที่ต้องทำชุดใบใหม่เนาะพี่ช้างเนาะการทำชุดใบใหม่พร้อมกับการฟื้นฟูรักษาโรคยับยั้งการเกิดเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นไฟทับเทอร่าฟิวซาเรียมนะคะหรือว่าราอื่นทุกชนิดเลยที่เกิดขึ้นกับสวนทุเรียนของพี่น้องหรือว่าสวนอื่นที
1: ่
0: ผ่านการน้ำขังน้ำแช่น้ำท่วมมาเนี่ยค่ะก็แนะนำเลยนะคะถัง 1,000 ลิตรหรือถัง200ลิตรก่อนแล้วกันนะคะถัง200ลิตรแนะนำใช้ปุ๋ย Black Cat เนี่ย200 cc ชนิดผง4ช้อนและยาเชื้อรา Black Cat 1 400 cc ค่ะฉีดคลุมไปเลยค่ะทั้งต้นทั้งกิ่งทั้งใบและฉีดดินให้ชุ่มเลยท่านผู้ฟังฉีดดินให้ชุ่มเลยนะทำแบบนี้4วัน5วันฉีดครั้งนึง4วัน5วันฉีดครั้งนึงให้ได้3รอบในอัตรานี้นะคะ3รอบหลังจากนั้นก็ ลดปริมาณยาเชื้อราเหลือ204ต่อถัง200ลิตรแล้วก็ฉีดไปทุก 7-10 วันครั้งมันจำเป็นต้องทำชุดใบใหม่ค่ะนะคะบางคนถ้าใช้ปุ๋ยแบคแคทมันทำแค่ชุดใบเดียวค่ะพี่ช้างมันก็เต็มต้นแหละพอขึ้นใบชุดที่2คุณก็ต้องฉบสารกันใหม่อีกทีนึงนะคะเข้าสู่กระบวนการทำดอกกันใหม่อีกรอบนึงนะคะแต่ถ้าสำหรับแปลงไหนที่มันไม่เหลืองไม่โซมมากใบยังสมบูรณ์ดีมีโรคเดินบ้างเล็กน้อยลงสารไปแล้วการฉีดพ่นแนะนำว่ายาเชื้อรา Black Cat 1นะคะฉีดคลุมทั้งต้นและฉีดดินเลยค่ะ1ลิตรนะต่อน้ํา500ลิตรหรือ 1,000 ลิตรเนี่ยน้ํา 1,000 ลิตรเราใส่ยาเชื้อราและแคทวัน2ลิตรทำแบบเนี้ย3รอบเองค่ะเพื่อหยุดการกระจายของโรคแล้วหลังจากนั้นก็ฉีดทุก10วันครั้งในอัตรา1ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใครที่มันมีรายละเอียดเนาะเรื่องนี้มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยดังนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วเจอปัญหาเจอวิกฤตนี้นะคะทักเข้ามาอินบ็อกซ์คุยกับเกียร์นิดนึงส่งภาพส่งบรรยากาศมาเรามองว่าเราช่วยเหลือได้นะคะเรามองว่าเราช่วยเหลือได้แบบ 99% ขึ้นอยู่กับว่ารากเปื่อยหรือไม่เปื่อยถ้าระบบรากเปื่อยแล้วขออนุญาตแต่ถ้าระบบรากยังไม่เปื่อยไม่ว่าต้นอายุเท่าไหร่นะคะคุณใช้วิธีนี้ค่ะรับประกันว่าฟื้นเร็วมากๆค่ะ
1: ครับนะครับแล้วก็หลายสวนครับนะฮะใช้ปุ๋ย Black Cat ของเรากันอย่างต่อเนื่องใช้กันแบบยาวนานกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังครับใช้เป็น10ปีนะอย่างส่วนพี่สายันที่กรุงชิง
0: 14ปี
1: ใช้กันมานะครับใช้แบบเงียบ
0: ๆคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็บอกคนนั้นคนนี้นะแต่คนไม่เชื่อพอคนไม่เชื่อเสร็จก็จำใจใช้เองดีกว่าบอกไปก็เหนื่อย
1: ครับ
0: คือบอกไปก็อันนี้เกียร์เข้าใจนะพี่เกียร์เข้าใจมากเพราะว่าหลายคนมันเชื่อยากอ
1: ่
0: ะว่าปุ๋ยแบคแคทแค่หนึ่งขวดผง1ขวดน้ํา1ขวดอ่ะมันจะช่วยทุกอย่างได้จริงๆเนี่ยมันเชื่อยาก
1: แต่พี่สายันคือเขาก็ไม่ได้หวังว่าก็จะขายปุ๋ยแบคแคทไง
0: โอ้ยเขาทำทุเรียนปีนึงเขาก็20กว่ากิโลแล้วค่ะคุณ20กว่ากิโลเงินนะ
1: ครับ
0: เขาได้ของเขาทุกปีแล้วเขาไม่เคยแพ้แล้วก็การทำงานของพี่สายันนี่คือพี่สายันบอกว่าใช้มา14ปีปีเนี้ยเป็นปีที่14พี่ช้างได้อะไรไหมสิ่งที่เขาได้เลย1ดอกมาง่าย
1: ครับ
0: อันที่2ทรงลูกสวยหนามสวยน้ำหนักดี
1: ครับ
0: อันที่3ต้นเขาสมบูรณ
1: ์
0: นี่คือสิ่งที่เขาได้จากการใช้ปุ๋ย Black Cat มาต่อเนื่องยาวนาน
1: ครับ
0: ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลน่ะขอแค่คุณลงมือใช้ที่สวนคุณก่อนแล้วคุณดูหน้างานเป็นหลักเกียร์พยายามบอกให้ทุกคนน่ะดูที่แปลงของตัวเองเป็นหลักว่าหลังจากใช้แล้วมันดีหรือไม่ดีถ้ามันดีไปต่อ
1: ครับ
0: นะคะไม่ต้องจบอยู่แค่ที่ทำใบเอาไปที่กระทุ้งเนี่ยตอนนี้กรุงชิงสิ่งที่เป็นมากๆเลยพี่ช้างเอาปุ๋ยแบคแคทไปเปิดตาดอก
1: อย่างเดียว
0: อย่างเดียวพอเปิดตาดอกได้ปุ๊บกลับไปใช้เคมี
1: ครับ
0: แล้วก็ย้อนกลับไปฟื้นฟูต้นมันก็หนักไงพี่ช้างเข้าใจไหมคือหนักในต้นทุนคือเราทำกันเองทั้งหมดเลยเปลืองต้นทุนเปลืองงบประมาณเพราะใจเราไม่เคยพอใจเราฟังคนนั้นใจเราฟังคนนี้ถ้าวันนี้ฤดูกาลนี้คุณตัดสินใจยี่ห้ออะไรไปแล้วคุณไปให้จบเลยจะเกิดอะไรขึ้นต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจของตัวเองแต่สิ่งที่ปุ๋ยแบคแคทร่วมรับผิดชอบกับคุณถ้าคุณตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแคทนะพี่ช้างเนาะเราร่วมรับผิดชอบว่าถ้า7รอบคุณฉีดพ่นไปสวนคุณไม่ดีขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมเลยไม่สวยขึ้นไม่อะไรเลยสักอย่างเดียวเรารับผิดชอบค่าปุ๋ยแบคแคททั้งหมดที่คุณจ่ายเราคืนให้คุณเต็มจำนวนค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่จะร่วมรับผิดชอบแต่ยี่ห้ออื่นแกไม่ทรา
1: บ
0: แต่ถ้าคุณตัดสินใจแล้วคุณไปทั้งฤดูกาลแล้วคุณจะรู้ว่าผลลัพธ์ที่มันได้มาเนี่ยมันเกินคุ้มค่าคุ้มค่าจริงๆเมื่อวานพี่เก็บไปเจอพี่กรีมา
1: ครับ
0: เมื่อวานไปสวนส้มโอพี่ไกรสอนปานแก้วที่อำเภอสีชนมานะคะพี่ขลีก็บอกว่าเนี่ยคุณเกียร์ที่ผมไม่ค่อยบอกคุณเกียร์ว่าตัดเก็บผลผลิตอ่ะเพราะคุณเกียร์ชอบแบบพูดไงว่าเนี่ยพี่ขลีทำงานแบบนี้แบบนี้แบบนี
1: ้
0: แล้วมันมีความรู้สึกเหมือนไปขิงคนอื่นแต่เกียร์บอกว่าเจตนาของเกียร์เนี่ยเกียร์หวังแค่ให้ทุกคนเนี่ยได้ทำงาน
1: ได้ประสบความสำเร็จเหมือนพี่ขรีถ
0: ้
1: าอยากประสบความเหมือนพี่ขรีก็ทำแบบนี้ไงก็จะได้ประสบความสำเร็จ
0: ใช่นั่นคือสิ่งที่พี่เกียร์อยากให้ทุกคนเข้าใจเกียร์ไม่ได้มาโม้เพื่อไป ขิงเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: ว่าพี่ขิงแบบเหนือกว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างงี้เราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้น
0: ไม่แล้วพี่ขิงเขาบอกว่าอย่าบอกเขานะอ่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยมันก็มีทริคมีเคล็ดลับเนาะสำหรับคนที่ใช้ยาหนอนยาแมลงยาเคมีนะคะพี่เสาะพี่ขีเขาใช้ไม่เขาใช้ค่ะพี่ช้างเพราะเขาทำส้มส่งออก
1: ครับ
0: พอทำส่งออกเนี่ยมันหนีไม่ได้แต่จะใช้แบบไหนให้มันตรงกับหลัก GAP นะคะทำแบบไหนให้มันอยู่ในขอบเขตของ GAP คำว่าคนที่ได้รับเครื่องหมาย GAP ไม่มีใครไม่ใช้เคมีค่ะ
1: ครับ
0: นะคะGAP เนี่ยเขาบอกว่าตอนที่คุณใช้เคมีมาเนี่ยคุณต้องหยุดใช้เนี่ยกี่วันก่อนตัดเก็บผลผลิตซึ่งตัวยาหนอนยาแมลงอ่ะท่านผู้ฟังมันจะมีสลาก สลากของมันมันจะมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองอ่ะคุณจะเห็นอยู่แล้วที่กล่องเขาก็จะออกอยู่แล้วว่าสีน้ำเงินเนี่ย7วันนะก่อนตัดเก็บผลผลิตควรหยุดการฉีดพ่นกลุ่มนี้ก่อนอย่างน้อยคือ7วัน
1: ครับ
0: ถ้าพอเป็นสีเหลืองอย่างน้อย15วันถ้าเป็นแถบสีแดงอย่างน้อยต้องมี20วัน
1: ครับ
0: แต่พี่ขลีบอกป้ากฎของพี่ขลีมารยาทของพี่ขลีจรรยาบรรณของพี่ขลีในการทำสวนก็คือ1เดือนก่อนตัดเก็บผลผลิตไม่ฉีดสารเคมีเลยนะคะสารเคมีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเขาไม่ฉีดเลยเขาใช้วิธีการใช้กาวมันล่อ
1: ครับ
0: เต็มต้นไปหมดเลยเหมือนเราแขวนตามต้นโพอ่ะพี่ช้างเห็นไหมอัน
1: นี้คือเป็นการรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
0: เป็นการรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
1: แต่เราต้อง
0: สบายใจ
1: ต้องกับต้นชั่วโมงครับจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงที่2เนาะ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนธนากุลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตำบลบ้านแก่งนครสวรรค์เยี่ยมชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมยืนยันรัฐบาลดูแลเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จุดแรกนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่วัดบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พบปะประชาชนมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางตำบลบ้านแก่งและตำบลบ้านไซจำนวน500ชุดโดยมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม500หลังคาเรือนนายกรัฐมนตรี

0: กล่าวให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขอย่างเต็มที่ให้สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน้ำการจัดการน้ำให้พ้นจากบริเวณบ้านเรือนแต่บางครั้งเกิดน้ำทะเลหนุนสูงกรุงเทพมหานครต่ำกว่าระดับน้ำทะเลจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีตนได้แบ่งภารกิจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เรื่องของการซ่อมแซมบ้านจะต้องมีการสำรวจความเสียหายไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนซึ่งจะต้องมีกรมโยธาธิการและผังเมืองมาช่วยประเมินความเสียหายร่วมกับบริษัทประกันภัยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดพิพัฒน์อัปเดตคมนาคมช่วยน้ำท่วมเดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาฟื้นฟูเปิดที่จอดรถฟรีลดค่าซ่อมรถนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อมูลการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินพบว่าโครงข่ายกระทรวงคมนาคมได้รับผลกระทบ319แห่งผ่านไม่ได้119แห่งแบ่งเป็นทางหลวงได้รับผลกระทบ168แห่งผ่านไม่ได้41แห่งและทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ151แห่งผ่านไม่ได้78แห่งโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทยังระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องจักรเข้าดูแลจุดเสี่ยงเปิดทางและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วนอกจากนี้ยังรักษาโครงข่ายคมนาคมโดยนายพิพัฒน์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งออกมาตรการลดภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายชำรุดสามารถขอรับใบทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและไม่จำเป็นต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงสามารถใช้สำเนาแทนได้จนถึง30พฤศจิกายน2569เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาลดขั้นตอนการดำเนินการสำหรับประชาชนที่รถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมกรมการขนส่งทางบกผนึกกำลังกับค่ายรถยนต์และศูนย์บริการรวม29รายจัดมาตรการช่วยเหลือทั้งส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ค่าแรงสูงสุด 40% และตรวจเช็คสภาพรถฟรีรวมถึงบริการเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการบางรายไต้หวันลุยทดสอบเรือดำน้ำผลิตเองลำแรกนาวาน CSPC Corporation ไต้หวันบริษัทต่อเรือรายใหญ่ของไต้หวันเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่านาวานเรือดำน้ำลำแรกที่ไต้หวันผลิตเองอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบเฉินเจิ้งหงประธาน CSPC เปิดเผยว่าขณะนี้เหลือการทดสอบไม่กี่รายการตัวเรือไม่พบปัญหาทางเทคนิคร้ายแรงแต่ยังมีอุปกรณ์บางส่วนที่ต้องปรับปรุงให้สมบูรณ์โดยไม่ได้ระบุ กรอบเวลาส่งมอบเรือดำน้ำที่แน่ชัดนาวานเป็นลำแรกในโครงการต่อเรือดำน้ำ8ลำที่ไต้หวันตั้งเป้าไว้มีกำหนดส่งมอบในปี2567แต่เผชิญปัญหาล่าช้าท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จีนอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนซึ่งไต้หวันปฏิเสธมาโดยตลอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทเสือ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิ

0: ทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ตนน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ละหมาดอารมณ์ครับงานเพลงจากมาริวันน่านะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับ15นาฬิกากับ17นาทียังคงอยู่ด้วยกันกับดีเจช้างและคุณเกียร์ Black Cat นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับประจำวันเสาร์ที่3เดือนตุลาคม2569นะไวมากเลยนะครับเหลือกัน3เดือนก็จะสิ้นปีกันอีกแล้ว
1: 3เดือนนี้ก็คือถือว่า
0: ครับ
1: ต้องดูแลตัวเองดี
0: ๆ
1: 3เดือนนี้กว่าจะสิ้นปีก็ต้องเป็น3เดือนที่เรายังคงต้องดูแลตัวเองดีๆ
0: อย่าให้สิ้นใจซะก่อน
1: อย่าให้สิ้นใจซะก่อน จริงๆนะคะ ก
0: ็
1: ถือว่ามันคือทุกคนต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดนะคะดูแลตัวเองให้ดีดูแลกำลังใจให้ตัวเองมีกำลังใจเยอะๆนะคะมันมีโอกาสได้นะคะกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อย่างเนี้ยอ่ะเราดูแลต้นมาดีมากเลยพี่ช้าง
0: ครับ
1: มาเจอวิกฤตน้ำท่วมเจอวิกฤตน้ำท่วมนี่คือทุกคนก็เป็นเนาะพี่น้องทางภาคเหนือก็เป็นไปแล้ว
0: ครับ
1: นะภาคตะวันออกเป็นเดี๋ยวก็มาทางใต้นะคะมันเป็นแบบนี้จริงๆว่าสภาวะอากาศมันแปรปรวนไปกว่าเดิมเยอะมากนะเวลามันท่วมก็ท่วมหนักเวลาแล้งก็แล้งจัดจริงๆนะดังนั้นวันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วนะตั้งสติให้ดีวันนี้เราบอกว่าตัวปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันสามารถ1ฟื้นฟูต้นได้เร็วมาก
0: ครับ
1: อันเนี้ยเร็วนี่คือเร็วจริงกล้าการันตีว่าเร็วจริงขอแค่ระบบรากคุณไม่เปื่อยคุณไปต่อกับแบคแคทได้เลยนะคะใครที่ผ่านมากับสถานการณ์แบบนี้คือจัดการตัวเองให้เร็วที่สุดนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปจัดการเรื่องนี้เดี๋ยวเรามีแขกเข้ามาแล้วพี่ช้าง
0: ใช่ครับไปที่คุณพ่อเสวียน
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: รายงานตัวนิดนึงค่ะพ่อคะ
2: ผมคือเสวียนเจียงเพ็งบ้านครูสิเจตำบลประสาทเจออำเภอไผ่เบิ่งจังหวัดศรีสะเกษครับผม
0: ครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะ
1: ที่บ้านคุณพ่อเนี่ยทำเกษตรนาข้าวใช่ไหมคะพ่อ
2: ครับ
1: พ่อที่ทำนาข้าวอย่างเดียวหรอคะ
2: ก็ทำสวนยางบ้างครับ
1: ทำนาข้าวกับทำสวนยางนะคะ
2: ครับ
1: พ่อมีโอกาสรู้จักปุ๋ย Black Cat จากทางไหนคะพ่อ
2: ผมทำไอฟังวิทยุปสมทจังหวัดศรีสะเกษอยู่ครับ
1: อ๋อฟังรายการวิทยุช่วงบ่ายโมงอย่างนั้นเหรอคะคุณพ่อ
2: ครับครับ
1: กับดีเจน้องโบโน่
2: ครับครับ
1: แล้วก็มาเจอว่ามีปุ๋ย Black Cat
2: ได้ยินเขาไอโคศกโมโน่อะไรก็พูดอยู่เขากับผมก็เลยทำงานด้วยก็ฟังไปด้วยเรื่อยๆก็เลยอยากจะลองดูปีที่แล้วนะ
1: ปีที่แล้วเริ่มต้นใช้ปุ๋ย Black Cat กับนาข้าวอย่างเดียวหรือว่าใช้กับยางพาราด้วยคะ
2: ใช้แต่นาข้าวอย่างเดียวครับผม
1: ใช้แต่นาข้าวอย่างเดียวเมื่อก่อนทำนาเนี่ยพื้นที่กี่ไร่ครับพ่อ
2: เมื่อก่อนก็ทำนา20ไร่มันมีอยู่2ทุ่งครับ
0: ครับ
1: ทำนา20ไร่รวมทั้ง2ทุ่งแล้วก็คือ20ไร่ใช่ไหมคะ
2: ครับครับผม
1: 20ไร่เนี่ยพ่อเคยได้ข้าวอยู่ที่กี่เกวียนหรือกี่ตันคะ
2: ไอ้ทุ่งหนึ่งไอ้ที่หนึ่งผมขายสดไปเลยครับมันก็ได้4ตันกว่าเนี่ย
0: ขายสดได้4ตันกว่า
1: ค่ะ
0: ครับอีกทุ่งนึงแล้วครับ
2: แต่ว่าทุ่งนี้ผมจงเผื่อไว้กินนะตากแห้งไว้กินนะ
0: ครับ
1: ทุ่งนี้ได้กี่ตันคะ
2: ก็ไม่ได้
0: ช่าง
2: ไอ้ตวงช่างตัง
0: เพราะว่าเก็บไว้กินเอง
2: เกี่ยวเสร็จแล้วก็คือเกี่ยวรถอุ้มเลย
0: ครับ
1: แล้ว
2: เทใส่กระตากไว้กินแห้งเลยใส่ชุ่มไว
1: ้อ๋อแล้วไอ้ที่4ตันกว่าเนี่ยพ่อพื้นที่กี่ไร่คะ
2: ไอ้8ไร่ครับผม
0: 8ไร่
1: ได้4ตันทำข้าวอะไรคะถ่ายพันธุ์อะไรคะ
2: ข้าวไอ้มะลิ105 105 105เขาเรียก
1: ข้าวมะลิ105เขาเรียกว่าข้าวหอมมะลิไม่พ่อไม่ใช่
2: ข้าวหอมมะลิ105
1: ข้าวหอมมะลิ 1,105 นะคะอายุต้นกี่วันถึงจะเก็บเกี่ยวคะเนี่ย
2: มันเป็นหน้าปีเนาะบางทีก็เกือบปี6เดือนนั่นแหละ
1: 6เดือนทำนาปีอย่างเดียวนะพ่อนะ
2: ครับผม
1: พอมาใช้ปุ๋ย Black Cat ปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสใช้ปุ๋ย Black Cat
2: ตั้งใจฟังในรายการวิทยุดูก็เลยลองมาใช้ดู
1: ลองใช้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างพ
2: ่อก็ดีครับผมดีเพราะว่าดีปีนี้ใช้เต็มที่เลย
1: ปีนี้ดียังไงใช้ปุ๋ย Black Cat ดียังไงพ่อบอกเขาหน่อยสิ
2: เพราะว่าปีที่แล้วใช้แล้ว ดูต้นข้าวมันแข็งแรงดีนะ
0: ต้นแข็งแรง
2: ใหญ่ดี
0: ใหญ่ครับ
2: ข้าวเขียวเขียวใบตั้งเขียวใบไม่อ่อนนะ
0: อืม
1: เขียวใบตั้งต้นแข็งแรงแล้วข้าวได้เยอะไหมครับพ่อฉีดกี่รอบปีที่แล้วพ่อฉีดไปกี่รอบ
2: ปีที่แล้วเขาใช้อยู่แปลงเดียวเลยฉีดสี่รอบครับ
0: สี่รอบ
1: สี่รอบใช้แปลงเดียวคือแปลงไหนแปลงที่ทำขายหรือแปลงที่ทำกิน
2: แปลงทำกินครับผม
0: อ๋อใช่แ
1: ปลงทำกินเหรอ
2: ข้าวครับ
1: แล้วข้าวเป็นไงบ้างพอทำมาแล้วแตกต่างไหมข้าว
2: ข้าวสวยดีเม็ดก็ใหญ่ดี
1: ข้าวสวยเม็ดใหญ
2: ่เออมาเลยข้าวใหญ่กินแล้วก็นิ่มดี
0: อืมทานนิ่ม
1: หอมกว่าเดิมไหมพ
2: ่อข้าวหอมกว่าเดิมทานนิ่มเลย
1: แล้วได้ข้าวเยอะไหม
2: เยอะเทปีเสร็จแล้วก็สมาชิกที่กินมันมีอยู่สองคนเนาะตายายนี่แหละวันนี้ปีนี้มีสมาชิกมากินเพิ่มอีกสามคนยังกินไม่หมดยังได้ขายอีกอยู
0: ่
1: อ๋อคือข้าวเหลือกินเหลือขาย
2: ข้าว
1: โดยปกติเนี่ยแปลงที่ไว้ทำกินเองเนี่ยข้าวมีพอกินไหมหรือว่ามีแบ่งคนอื่นไหม
2: ก็แบ่งบ้านลูกอยู่ต่างจังหวัดก็สีแบ่งไปให้เขากินบ้างแหละ
1: ค่ะปีนี้แสดงว่าปีที่แล้วที่ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยมีข้าวเหลือปีเลยเหรอคะ
2: เหลือครับเหลือเพราะว่าไอ้เกี่ยวแล้วมันเยอะมันมีที่ตากเลยผมมันไปขายสดอยู่2ตันกว่า
0: อ๋อไปขาย2ตัน
2: ครับขาย2ตัน6หมดเลยตัวที่ไปขายสดมันเพิ่มมีที่ตากที่ตากเต็มหัวข้าวได้เยอะปีนี
1: ้ข้าว
2: ขายสดเลย
1: ข้าวได้เยอะ
0: เดิมอ่ะก็คือ1ปีนี่คือคุณพ่อได้ข้าวมาแล้วก็ทานกันที่บ้าน2คน
2: ครับอ
0: ันนี้คือพอดีไหมคุณพ่อ
2: เพิ่มมาอีก3คนก็เป็น5คน
0: ตอนนี้ทานกัน5คน
1: แล้วข้าวยังเหลือ
0: ข้าวก็เหลืออีก2ตันกว่าได้ขายอีก
2: ครับผม
0: อันนี้คือทุ่งที่แบบทำไว้กินนะไม่ได้เป็นทุ่งที่ทำขายใช่ไหมครับคือ
2: ไม่เฉพาะทุ่งนี้ไว้กินน
1: ี่เดี๋ยวๆปีที่แล้วทำไมถึงตัดสินใจทำเฉพาะทุ่งที่ไว้กินทำไมไม่ทำทุ่งที่ขาย
2: ก็เพิ่งลองดูลองคิดนะที่แรกปีแรกลองฉีดไอ้ปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยนะแต่ข้าวก็ทำเหมือนเดิมเลยทุ่งนู้นเหรอแต่ใส่ปุ๋ยเม็ดนะ
1: ค่ะข้าวแตกต่างไหมพ่อคือข้าวทุ่งที่ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทกับทุ่งที่ใช้ปุ๋ยแบบเดิมที่เคยใช้อยู่มีความแตกต่างอะไรบ้าง
2: แตกต่างต้นมันแข็งแรงกว่ากันนะครับผม
0: ครับ
1: จำนวนข้าวที่ได้มีเยอะกว่าไหมหรือยังไงคะ
2: เยอะกว่าครับผมดูแล้วเยอะกว่า
1: ข้าวได้เยอะกว่าเม็ดข้าวรวงข้าว
2: เพราะว่าไอ้เม็ดรีบมันไม่ค่อยมีนะ
0: ไม่ค่อยมีเม็ดรีบ
2: ครับ
0: ทุ่งที่ทำกินนี่กี่ไร่ครับพ่อ
2: ทุ่งทำกินใน10 ไร่ครับผม
0: 10 ไร่
1: เมื่อก่อน10 ไร่นี้มันทาน2คนเนี่ยมีพอทั้งปีหรือว่าไว้ขายบ้างไหมขายสดบ้างไหมคะ10 ไร่เนี่ย
2: ตอนนั้นมันได้ขายสดแล้วแต่ว่าเหลือกินในปลายปีจริงเลยเหลือกินเลยค่อยเอาไปขายก็มันไม่ถึงตันแล้ว
1: อ๋อนี่คือความแตกต่างพอหลังจากใช้ปุ๋ยแบ็คแคทแล้วเนี่ยข้าวมันเกินยุ้งข้าวที่เหลือกินก็เลยไปขายสดซะ2 ตันกว่าแล้วก
2: ็
0: แต่คนกินก็เพิ่มมาเป็น5แล้วจาก2อ่ะ
2: ครับ
0: เดิมไปกินกันอยู่2คนได้ทั้งปี
2: ไอ้ข้าวแห้งนี่ก็ยังเหลือไปขายอีกอยู่เลย
1: อ๋อนี่ข้าวแห้งมีเหลือขายอีกหรอคะ
2: ครับคำนวณเวลาจะกินก็ไม่หมดก็ไปขายไอ้ไม่อาทิตย์ก่อนเอง
1: เอาเพิ่งขายไปเท่าไหร่อีกคะข้าวแห้งนั่นน่ะ
2: ได้500กว่าโล
1: อ๋อข้าวแห้งไปขายอีก500กว่ากิโลแล้วยังมีเหลือเก็บไว้กินจนถึงสิ้นปีใช่มั้ยคะ
2: ครับก็กอกตวงไว้แล้วในกระสอบปุ๋ยนะ10กระสอบมันก็กินไม่หมดหรอกคำนวณไปแล้ว
1: โอ้โหข้าวอร่อยขึ้นเม็ดข้าวใหญ่ขึ้นข้าวหอมกว่าเดิม
2: ครับ
1: นะคะปีนี้เลยแล้วเอาปีนี้เนี่ยมาใช้ทุกแปลงเลย
2: ใช้ทุกแปลงซึ่งว่าหลายชุดแล้ว
0: หลายชุดละ
2: ฉีดชุดยางอีกทุกวันก็ฉีดชุดยางอีก
0: ทำยางด้วย
1: ยางพาราแล้วด้วย
2: ครับฉีดยางพารา2 รอบ 3 รอบแล้ว
1: ฉีดไป3 รอบเป็นยังไงบ้างครับพ่อ
2: ก็ถามไอ้ลูกเขาปีทนนิ่มดีน้ำยางไหลดีอยู
1: ่น้ำยางนิ่มน้ำยางไหลขายก้อนหรือว่าขายแผ่นหรือว่าขายน้ำคะ
2: ขายก้อนครับ
1: ขายก้อน
2: สดก้อนครับผม
1: ค่ะแล้วพอเอาไปใช้กับยางพารารู้สึกว่าเราได้น้ำหนักยางเพิ่มขึ้นแล้วหรือยัง3 รอบเนี่ยค่ะ
2: มันก็ผลมันตก รีดไม่เต็มที่
1: กรีดไม่เต็มที่
2: ตกเป็นเดือนกว่าเลยไม่เคยได้กรีดกรีดวันหนึ่งตกมา
1: แล้วมีความแตกต่าง
2: ออกดีอยู่เขาออกดี
1: อ๋อน้ำยางออกดี
2: ครับ
1: ความแตกต่างได้ถามไหมคะว่าตั้งแต่ฉีดพ่นแบคแคทมามีอะไรแตกต่างในสวนยางพาราบ้าง
2: ก็เขาก็ว่ากรีดนิ่มกว่าเขานิ่มกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: จะดีแค่สองรอบไง
1: สามรอบแล้ว
0: เอาสามรอบแล้ว
1: เราการันตีที่เจ็ดรอบนะพ่อนะว่าน้ำหนักยางจะได้มากขึ้นกว่าเดิม
2: ครับ
1: ลองคอยดูว่าหลังจากไปขายก้อนสักฉีดพ่นไปครบ7รอบแล้วเป็นยังไงเนี่ยพอ3รอบปุ๊บสิ่งที่ได้มาก็คือหน้ายางนิ่มแล้วก็น้ำยางไหลเยอะกว่าเดิม
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วปีนี้ตั้งใจใช้นาข้าวเต็มที่แล้วใช่ไหมคะ
2: ครับๆก็สั่งมาอีกในสกโมโนมาอีก3ชุดอยู่นี่
1: ใช้ทั้งปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันด้วยไหมคะพ่อ
2: ยาเชื้อราไม่ได้ใช้แต่แบคแคท
1: ก็ใช้เฉพาะปุ๋ยอย่างเดียวนะคะฉีดพ่นไปตอนนี้นาข้าวของพ่อทำมากี่วันแล้วปลูกแล้วหรือยังคะฤดูกาลใหม
2: ่ตอนนี้มันจะเริ่มตั้งท้องแล้วนี
1: ่อุ้ยจะตั้งท้องแล้วหรอแล้วข้าวเป็นไงบ้างพ่อ
2: สวยดี
0: ครับ
1: ที่เขาบอกเป็นราล้านหลุมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่พ่อเป็นไหม
2: เป็นอะไรเป็นราบ
1: เป็นราเนี่ยค่ะเป็นไหมที่สวนที
2: ่ไม่เป็นนะครับผม
1: ไม่เป็นนะคะแล้วก็ของพ่อนี่ทำนาดำหรือนาหวานคะ
2: นาหวานครับ
1: นาหวาน
0: ได้แช่เมล็ดพันธุ์ก่อนไหม
1: เออพ่อได้แช่เมล็ดพันธุ์ไหมปีนี
2: ้ไม่ได้แช่ปีนี้ไม่ได้แช่
0: ไม่ได้แช่
1: ปีนี้ไม่ได้แช่โอโน่ไม่ได้บอกพ่อเป้าเนี่ย
2: ไม่ผมมันไม่แต่แช่ก็ได้ผมว่า
0: เพราะว่าไม่ต้องแช่ก็ได
1: ้ก็ได
0: ้อันนี้คือมั่นใจว่าไม่แช่ก็เห็นผลได้เยอะอยู่แล้วเห็นมาแล้ว
2: ผมไปซื้อข้าวพันธุ์มาจากที่อื่นมาเปิดดูเม็ดมันเล็กปีนี้โอ้ยผมก็เลยไปเอาข้าวจะคลองเอง
1: เดี๋ยว
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยซื้อพันธุ์ข้าวจากที่อื่นมา
2: ข้าว
1: แล้วปีที่แล้วเนี่ยพันธุ์ข้าวก็จากที่อื่นเช่นกัน
2: ครับทีนี้ผมก็ไปซื้อมาว่าจะเอาพันข้าวที่พอเปิดดูมาเทียบดูกับข้าวผมเองว่าเม็ดมันเล็กกว่าก็ผมก็เลยไม่เอา
1: พี่ช้างเข้าใจไหมท่านผู้ฟังเข้าใจไหมพ่อเสบียนพูดเนี่ยหมายถึงว่าปีที่แล้วนู้นทุกครั้งก็ซื้อพันข้าวจากที่เดิมมาใช่ไหมพ่อ
2: ครับออกดีซะด้วยเม็ดข้าวมันใหญ่ออกดีซะด้วยขนาดวันมาทุกปีข้าวไปที่ทีเรียกแรงด้วย
1: พี่ช้างปีที่แล้วพ่อใช้ปุ๋ยแบคแคทกับแปลงข้าวที่ทำกิน
0: ครับ
1: แล้วเม็ดข้าวใหญ่เม็ดข้าวสวยก็กินไว้เฉยๆกินแล้วพอปีนี้จะปลูกข้าวใหม่พ่อก็ซื้อพันธุ์มาอีกเหมือนเดิมแต่พอมาเปิดกระสอบอ้าวของฉันเม็ดใหญ่กว่า
0: เออ
1: ใช่ไหมพ่อ
2: ข้าวไปเปิดของที่ซื้อมามันเล็กมาเทียบกันดูแล้วผมเลยไม่เอา
0: ก็เลยไม่เอา
2: แล้วเอาข้าวผมเองหวาน
0: อ๋อแล้วเป็นไงทำเป็นพันแทน
1: ใช่ตอนนี้เอาข้าวของตัวเองเป็นพัน
0: ครับ
1: แล้วต้นพันของเม็ดข้าวตัวเองเป็นไง
2: ข้าวพันไว้เหมือนกันแต่เก็บมาเพื่อหวานนะก็ว่าผมไม่มั่นใจเลยไปเอาซื้อจากที่เขาคัดมาเปรียบเทียบดูแล้วว่าม ันเล็กกว่าเป็นข้าวเราก็เลยเอาเป็นข้าวเราเอง
0: แต่ว่าเมื่อก่อนที่คุณก็ซื้อมาใช้แล้ว
1: ก็แบคข้าวของปีนี้คือปีที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่พ่อใช้แบคแคทไงได้รวงที่บอกว่าเม็ดข้าวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ยังไม่มั่นใจก็ยังต้องซื้อเม็ดข้าวจากคนอื่นมาเหมือนเดิมจากเจ้าเดิมแต่พอมาเปิดกระสอบเอ้าเม็ดข้าวฉันที่ใช้แบคแคทมันใหญ่กว่า
0: ไม่เอาแล้วพันข้าวนู้นไม่เอาพันข้าว
1: แล้วพ่อก็เลยเอาของตัวเองเป็นพันข้าวพอเอาเม็ดข้าวตัวเองไปเป็นพันข้าวข้อดีคืออะไรพ่อ
2: ก็มันก็ออกดีขนาดวันเท่าเดิมแต่ว่าทีแรงเอาดีปีนี้ทีแรงมันเกิดดีเลยนะ
0: ครับ
1: ข้าวมันงอกดีกว่าเดิ
0: ม
2: ข้าวแต่ว่าฉีดไปแค่ไปต้นมันก็ใหญ่ดีด้วยแหละถึงคือว่าทีแล้วก็ใหญ
0: ่ครับ
1: เออแล้วเดี๋ยวมันจะแน่นไปไหมพ่อ
2: ก็ว่ามันก็ไม่แน่นแต่มันต้นมันใหญ่ดีอยู
1: ่อ๋อต้นมันใหญ่
2: ดูแต่มันจะออกรวงนี่ตอนนี้กำลังตั้งครรภ์อยู่นี
1: ่กำลังตั้งครรภ์เดี๋ยวมันจะมีรอบรอบนี้พ่อฉีดพ่นได้ใช่ไหมคะอีกหนึ่งรอบแล้วก็ตอนที่รวงข้าวมันงอกออกมาแล้วเป็นรวงแล้วอ่ะที่มันตรงมานะคะระยะนั้นพ่อไม่ต้องฉีดพ่นแบคแคทนะคะพ่อค่อยไปฉีดอีกทีตอนรวงข้าวมันก้มคอหรือว่าตอนมันสลัดเกสรแล้ว
2: ครับปีที่แล้วพ่อก็ฉีดอย่างนั้นนะให้โมโนเอาโดรนมาบินให
1: ้อ๋อไม่เอาโนพกโดรนไปบินให้ด้วยดีไหมพ่อพอเจอปุ๋ยแบคแคทมาแล้วเป็นไงช่วยบอกคนที่ทำนาหน่อยสิคะว่าเป็นยังไงบ้าง
2: เออก็ดีครับเพื่อนๆข้างๆเขาก็ถามว่าใส่ปืนอะไรใส่ปืนอะไรผมก็ว่าฉีดปืนไปแค่อยู่วะ
0: ครับ
1: ต้นยาง
0: ตอนที่พ่อซื้อที่คนอื่นเขาจะบอกว่าปุ๋ยแบคแคทแพงพ่อไม่คิดว่ามันแพงบ้างเหรอครับ
2: เพราะว่ามันไม่แพงมันชุดหนึ่งมันฉีดได้ตั้ง40ไร่เลยเน
0: า
2: ะ
1: ใช้เยอะมาก
2: มันจะแพงอะไรขนาดนั้นมันจะแตกต่างดีกว่ากัน
0: เออ
1: แตกต่างดีกว่ากันด้วยแต่คราวนี้ปีนี้มันลุ้นกันนะพ่อเพราะตอนนี้พ่อใช้ทั้ง2ทุ่งแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: แล้วก็มา
0: ดูว่าทุ่งโนนจาก4ตันเนี่ยจะได้เพิ่มเป็นเท่าไหร่
1: ครับพ่อเห็นเป็นแบบนี้พ่อตั้งความหวังหรือยังคะว่าไอ้ที่8ไร่โน้นจากเคยได้4ตันน่ะพ่อจะได้ขึ้นมาสักกี่ตัน
2: ก็ยังไม่รู้รอดูก่อนรอลุ้นดู
1: รอลุ้นนะอีกกี่เดือนคะพ่อถึงจะได้เกี่ยว
2: ก็ไอ้เดือนพฤศจิกายนนี่แหละ
1: อ๋อพฤศจิกายนต้องได้เก็บเราจะติดตามนาข้าวของพ่อเสวียน
2: ครับพ่อ
1: จะไปติดตามนะอยู่อำเภออะไรนะพ่ออ
2: ำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกษ
1: อำเภอไผ่บึงอู้เขาไกลอยู่นะไผ่บึงเนี่ยไผ่บึงนี่เขาทำนาข้าวเยอะนะพ่อเน
2: า
1: ะ
2: ครับ
1: พอเสร็จจากนาข้าวไผ่บึงนี่เขาปลูกหอมด้วยไหมคะ
2: ไม่มีใครปลูก
1: ทำนาข้าวอย่างเดียวเหรอคะพื้นที่อำเภอไผ่บึง
2: ทำนาข้าวแล้วก็มีสวนยางที่สูงๆก็ปลูกยางหน่อย
1: อ๋อค่ะก็เดี๋ยวเรารอติดตามนาข้าวแปลงนี้นะคะทั้งสองทุ่งว่าใช้ปุ๋ยแบคแคทแบบเต็มที่แล้วพ่อจะได้ข้าวขายกี่ตันนะคะพ่อ
2: ครับผม
1: แล้วก็อันที่สองก็คือติดตามสวนยางที่พ่อยังใช้ต่อเนื่องอยู่นี่ครั้งที่สามแล้วพ่อฉีดพ่นต่อเนื่องไปครบ7รอบดูนะคะว่ามีอะไรแตกต่างไหม
2: ครับผม
1: ที่สวนยางของพ่อมีปัญหาเรื่องของยางตายนึ่งไหมคะยางหน้าตาย
2: มีอยู่ครับมีอยู
1: ่แล้วก็ได้ฉีดพ่นอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะตอนนี
2: ้ครับ
1: พอฉีดไป3รอบแล้วลูกลองเปิดกลีบดูแล้วหรือยังคะ
2: ยังเลยครับเขาก็ยังไม่กล้าเปิดดูนะไอ
1: ้ยังไม่กล้าเปิด
2: น้ำนี่ถึงตาย
1: ก็หนูขอประมาณ 4-5 รอบแล้วเขาลองเปิดกลีบดูนะเพราะนั้นแล้วเดี๋ยวหนูค่อยโทรมาสอบถามอีกทีนึงว่าหลังจากฉีดครบไป5รอบ7รอบยางที่หน้าตายนะคะมันจะกลับออกมาให้น้ำยางได้ปกติไหม
2: ครับผม
1: ค่ะแล้วส่วนยางที่ปกติเนี่ยน้ำหนักเอ่ยหน้ายางฟูขึ้นไหมน้ำหนักดีขึ้นไหมเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นไหมอันเนี้ยเดี๋ยวหนูก็จะติดต่อสอบถามอีกรอบนึงนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็ไปอีกเรื่องนึงวันนี้สำหรับปุ๋ยแบล็คแคทสำหรับพ่อตั้งแต่เปิดใจใช้มาปีนี้เป็นปีที่สองแล้วเนี่ยคิดว่ายังไงกับปุ๋ยแบล็คแคทบ้างคะ
2: คิดว่าใช้ไปเรื่อยๆแหละ
0: ครับใช้เรื่อย
1: ๆแล้วนาเวลาเราเกี่ยวข้าวเสร็จเราทำอย่างอื่นต่อไหมคะพ
2: ่
1: อ
2: ไม่หน้าแรงก็ปล่อยไว้เฮ็ดหน้าไอ้ทำนาอย่างเดียวเลยตรงนี
1: ้
0: แต่ก็ไปทำยางเอา
2: ครับเพราะว่าไอ้ทุ่งตรงนี้เขาไม่ได้ทำแต่นาอย่างเดียว
0: ครับ
1: ก็ฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะคะทำนานะคะอย่าลืมมาใช้ปุ๋ยแบคแคท
2: ครับผมก็พยายามบอกอยู่ค่ะก็ถามผมว่าไอ้ตอนที่ว่าข้าวมันออกรวงแล้วมันสูงเนาะข้าวนาปีมันก็ฉีดลำบากเขาก็แนะนำว่าไอ้โมโน่เขามีโรนบินให้อยู่
0: ครับ
2: เขาก็คิดค่าใช้จ่ายบ้างเลยเนาะเขาโอ้ก็ดีบางคนก็ดี
1: ค่ะ
2: ข้าวมันสูงเนาะเขาเดินฉีดพ่นคนมันไปไม่ได้แล้ว
0: ครับก็ใช้โดนบินเอา
2: ใช้โดนอย่างเดียวจะฉีดได้ทั่วข้าวมันออกร่วงเลยนะมันสูง
0: ครับ
1: แล้วตั้งแต่ใช้มานี่ตอนนี้พอใจกับปุ๋ยแบคแคทมากน้อยแค่ไหนครับพ่อ
2: ผมก็หมดไปหลายชุดแล้วใน

0: ได้ขอบพระคุณนะคะพ่อพ่อขาช่วยฝากเบอร์โทรศัพท์แต่ว่าถ้าฝากเบอร์โทรศัพท์มีคนโทรไปพ่อต้องรับสายเขาเด้อ
1: ครับผม
0: พ่อเบอร์โทรศัพท์พ่อยังเจ้า
1: เบอร์ผมเองเหรอ
2: ครับ
0: แม่น
1: 087087
2: ครับ
1: 2522
2: 2522
1: 382 382
2: นะครับ
0: 087-252-2382เป็นเบอร์ของพ่อเสวียนนะคะทำนาข้าวกับยางพาราถ้าใครอยากรู้ผลว่าปุ๋ยแบคแคทของเราใช้กับนาข้าวแล้วเป็นยังไงบ้างใช้กับยางพาราเป็นยังไงบ้างพ่อรับสายของแขกที่ฟังพ่ออยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณพ่อเสวียนมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
2: นี่นะครับวันนี้ไม่ดังไม่ได้ดังเฉพาะในศรีสะเกษนะวันนี้ดังทั่วประเทศเลย
0: ใช่นะคะ
2: ออกอากาศกับเรานะฮะ9สถานี10คลื่นความถี่ครับ
0: นะ
2: ม
0: ี
2: พ่อเสวียนอยู่ที่อำเภอ
0: ไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็เริ่มต้นฟังรายการกับเรานี่แหละค่ะ
2: ครับคือฟังดีเจโอโน่เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อโอโน่ใหม่แล้วนะลุงคุณพ่อเรียกอะไรนะดีเจโมโน่
0: โมโน่ดีเจโมโน่
2: ดีเจโมโน
0: ่
2: ก็น่ารักดีนะโอโน่เปลี่ยนก็ได้ดีเจโมโน่
0: เขาฟังรายการน้องโอโน่จัดรายการอยู่ที่ศรีสะเกษที่อุดรนะมีอุดรอุบลศรีสะเกษนะแล้วมาฟังก็พ่อเขาก็ฟังรายการก็ฟังมานานเนาะว่าแบล็คแคทแบล็คแคทมันเป็นยังไงก็ตัดสินใจใช
2: ้
0: ก็เดี๋ยวเล่าใหม่แล้วกันสรุปเนาะพ่อเนี่ย เริ่มต้นเนี่ยแบล็คแคทใช้กับนาข้าว
2: ครับ
0: แต่ไม่ได้ใช้แปลงที่ทำนาข้าวขาย
2: คือนาข้าวของคุณพ่อนี่มี2ทุ่งนะทุ่งนึงเนี่ยทำไว้ขาย8ไร
0: ่ค่ะ
2: นะครับอีกทุ่งนึงเนี่ยคือทำไว้สำหรับ
0: กิน
2: เองเก็บไว้กินในครอบครัว
0: ปกติเนี่ยกินกันอยู่2ค
2: นก็จะได้ปีนึงเนี่ยคือ
0: พอ
2: แล้วก็เหลือขายได้นิดหน่อยนะแต่ว่ามาใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วกับแปลงที่ทำไว้กินเนี่ย
0: ค่ะ
2: ปรากฏว่าก
0: ิน5 คนอ่ะเพิ่มคนกินมาอีก3แล้วข้าวเหลือขายสดความหมายคือมันเกินยุ้งตากไม่ได้แล้ว
2: ครับ
0: เกินยุ้ง
2: ไม่มีที่ตาก
0: ไม่มีที่ตากไม่มีที่เก็บมันเกินยุ้งก็ได้ขายสดความหมายคือเกี่ยววันนั้นปุ๊บเกินยุ้ง
2: แล้ว
0: ขายเลย2ตันกว่า
2: ครับ
0: นะคะแล้วก็กินมาเรื่อยๆเรื่อยๆ5คนกิน
2: ตากแห้งไว้ปรากฏว่า
0: ขายต่ออีก
2: ยังเหลืออีก
0: ยังเหลือแล้วเอาไปขายต่ออีก500กิโล
2: ครับ
0: แล้วคิดดูว่ายังมีอีกคิดว่าเกินปีนี้แน่นอนอันที่หนึ่งเกินแล้วไม่พ
2: อ
0: พอต้องทำข้าวฤดูกาลถัดไปพ่อก็ไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสถานที่เดิมที่เคยซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อปีกนู้นมา
2: ก็ไ
0: ปซื้ออีกพอจะเริ่มหวานเริ่มแช
2: ่
0: ก็มาเปิดดูเอ้าเม็ดข้าวมันเล็กรู้สึกเม็ดข้าวเล็กแล้วกว่า
2: ของตัวเอง
0: ของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยคือปกติเม็ดข้าวมันก็เท่าเดิมแหละที่พ่อเคยซื้อมา
2: ครับ
0: แต่พอปีที่ใช้แบคแคทอะเม็ดข้าวมันได้ข้าวที่ใหญ่ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นพอมาเปิดปุ๊บอ้าวเม็ดข้าวที่เราซื้อมาเป็นพันเนี่ยเล็กกว่าของตัวเองก็เลยไม่เป็นพันแล้วก็เอาเมล็ดข้าวของตัวเองมาเป็นต้นพันแทน
2: ครับ
0: แล้วก็กลายเป็นว่าพอหวานไปปุ๊บมันแตกดีงอกดีนะคะแล้วมันแตกเต็มไปหมดทีไปหมดตอนนี้ได้ข้าวที่สวยข้าวเขียวใบตั้งต้นโตต้นใหญ
2: ่ครับ
0: อันนี้ก็รอลุ้นอีกประมาณเดือนพฤศจิกายนประมาณ2เดือนนะคะว่าเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยทั้ง2ทุ่งของพ่อเนี่ยกับพื้นที่ประมาณ18ไร่มั้ยพี่ช้าง
2: ครับ
0: พ่อพูดเราว่า20แต่ว่าแปลงนู้นแค่8ไร
2: ่แปลกอีกแปลงนึง10
0: ก็18ไร่โดยประมาณเนาะท่านผู้ฟัง
2: ครับ
0: ก็ให้มาดูว่าเขาจะได้ข้าวสัก10กว่าตันไหม18ตันไหมเพราะเราคาดหวังว่าพ่อเนี่ยคนที่ทำนาและใช้ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยจะต้องได้ข้าวเนี่ยไร่ละ1ตันเป็นอย่างน้อยแต่ของพ่อนี่เขาไร่นึงเท่าไหร่อ่ะเธอ500กิโลเองอ่ะ
2: ใช่
0: ที่เขาใช้
2: 8ไร่ได้4ตันกว่า
0: 8ไร่ได้4ตันกว่าๆก็ถือว่าโอ้ไร่นึง5ไม่ถึงอ่ะนะคะ
2: ครับ
0: ไร่นึงมันไม่ถึงอ่ะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเราก็ลองดูค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ทำนานะคะก็ลองเอาปุ๋ยแบคแคทไปฉีดพ่นดูถ้าสำหรับวันนี้ข้าวคุณกำลังตั้งท้องถามว่าฉีดพ่นแบคแคททันไม่ทันนะคะ
2: ครับ
0: ไปเพิ่มน้ำหนักได้แต่เพิ่มจำนวนต้นหรือขยายกอข้าวให้มากกว่าเดิมไม่ได้แล้วแต่น้ำหนักข้าวจะสามารถเพิ่มได้ขึ้นมานิดหน่อย
2: ครับ
0: เพื่อให้คุณเห็นความแตกต่างเทียบเคียงปีที่แล้วแต่ถ้าจะให้เต็มที่จริงๆเนี่ยต้องมาตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์ได้เนี่ยยิ่งดีมากๆ
2: ครับ
0: นะเหมือนน้องจุรีตอนนี้เห็นความ ดีงามของการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว

0: คือถ้าแช่เมล็ดพันธุ์นี่ผมว่าคือเนี่ยขนาดคุณพ่อนะของคุณพ่อเสวียนเมื่อกี้ที่เราไปฟังนะครับคือขนาดคุณพ่อไม่ได้แช่เมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับแต่คุณพ่อว่ามันแน่นอ่ะ
1: มันแน่น
0: มันแน่นต้นมันแน่นมันงอกหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ใช้เมล็ดพันธุ์ว่าครั้งที
1: ่
0: ปริมาณของไอ้พันธุ์ที่เราจะใช้พี่กิจอาจจะลดลงได
1: ้ลดปริมาณพันธุ์ข้าวลง
0: เราลดลงได้
1: สมมติเมื่อก่อนเคยใช้ไร่ละ1ถัง
0: ครับ
1: ก็จะลดลงมาเหลือครึ่งถังได้เลยเพราะการแตกกอมันดีมาก
0: แตกทุกเม็ดอะ
1: แตกทุกเม็ดแล้วก็ขยาย1คือเหมือนเราไปดูของพ่อใหญ่อ๋อยเวลาตอนเขาดำนาเนี่ยไม่เกิน3ต้นตอน1หลุมแต่มันแตกมาได้17ถึง20กว่ากอ20กว่าต้นนั่นคือของพ่อใหญ่อ๋อยที่อุบล นะคะท่านผู้ฟังแล้วก็แม้กระทั่งสวนของพี่แกเองอ
0: ่
1: ะ1กอเนี่ยลุงตุ้ยใส่ไว้5เม็ด8เม็ดมันแน่นไปหมดพี่ช้างมันแน่นแบบแน่นยังบอกว่าลุงตุ้ยเดี๋ยวรอบต่อไปถ้าทำนี่คือหลุมหนึ่งสองเม็ดพอนะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องมากกว่านั้นหลุมหนึ่งสองเม็ดแตกมาเป็นสิบยี่สิบแน่นะคะเรามั่นใจว่าเราทำมาแบบนั้นตลอดอยู่แล้วนะคะก็ถือว่ามันเป็นความประสบผลสำเร็จที่เกียร์อยากให้พี่น้องชาวนานะไม่ว่าคุณทำนาอยู่ที่ไหนทุ่งเป็นแบบไหนนาปีนาปลังได้หมดนะคะขอแค่คุณฉีดพ่นของพ่อเสวียนฉีดไปแค่4รอบพี่ช้าง
0: ครับ
1: 4รอบ1ฤดูกาลนะก็ถือว่าคุ้มค่ากับข้าวที่ได้กับคุณภาพข้าวเช่นข้าวหอมขึ้นอร่อยขึ้นนะคะแล้วก็เม็ดข้าวใหญ่ขึ้นหนุงข้าวขึ้นหม้อดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคนที่เอาไปทำกินเอาไปทำขายรับประกันในเรื่องของน้ำหนักข้าวได้มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะ
0: ใช่ครับใครสนใจก็ติดต่อกันมานะครับสำหรับปุ๋ยแบล็กแคทแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ครับติดต่อได้ที่คุณเกียร์แบล็กแคทนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939นะครับแล้วก็คุณพ่อเสวียนยังเอาไปใช้กับยางพาราด้วย
1: ใช่
0: อันนี้ฉีดไปแค่3รอบนะฮะ
1: รอบ
0: กรีดง่าย
1: กรีดง่าย
0: น้ำยางไหลดี
1: ใช่น้ำยางไหลดีแล้วกรีดง่ายแล้วส่วนน้ำหนักยังไม่รู
0: ้ครับ
1: นะเพราะว่ายังไม่ได้เก็บก้อนไปขายก็ไม่รู้ว่าน้ำหนักมากขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าติดตามแน่นอนนะคะใครที่ได้เอาไปใช้กับยางพาราส่งข่าวด้วยแล้วกัน
0: ครับ
1: นะคะที่ฟังกันอยู่สกลนครเอ้ยที่สั่งไปใช้แล้วอะค่ะก็ส่งข่าวมานิดนึงว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนี่คุณโกศลนะคะ สถิตภูมิคุณโกศลสถิตภูมิบอกว่าจะใช้กับสวนปาล์มอายุต้น5ปีฉีดพ่นแบบไหนลงดินรอบโคนต้นหรือฉีดแบบไหนครับสำหรับยางสำหรับปาล์มน้ำมันนะคะ1ลิตรจะใช้กับปาล์มได้พื้นที่10ไร่ต่อรอบนะคะประมาณ200ถึง220ต้นค่ะท่านเวลาฉีดพ่นคือฉีดเข้าไป
0: พอคุณเกียร์บอกว่าได้ปาล์มท่านผมเรียกคุณผู้ฟังว่าท่านนึกถึงใครเมื่อก
1: ี้ใครคะ
0: นึกถึงลีน่าจัง
1: ทำไมอ่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านเวลาขายของ
1: จริง
0: สวัสดีค่ะท่านเราเรียกลูกค้าเรียกท่าน
1: จริงเหรอ
0: แต่คนไหนด่าก็ด่าแต่คนไหนซื้อของนี่ท่าน
1: ท่านผู้ฟังไงไปไม่จบท่านผู้ฟังมันลิ้นมันไปเร็วกว่าความคิดอะค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
0: ครับต่อค่ะ
1: คุณท่านคุณท่านเนี่ยคุณท่านนะก็การฉีดพ่นในปาล์มนะคะเราฉีดเข้าไปในทลายได้เลยค่ะทลายฉีดเข้าไปเลยทลายที่มีอยู่ในต้นเนี่ยค่ะมันจะเพิ่มน้ำหนักเลยใน3ครั้งแรกที่ฉีดพ่น
0: ครับ
1: นะคะแล้วฉีดทลายปุ๊บก็ฉีดกาบที่เราเคยแทงทิ้งแล้วกาบที่ติดกับดินเนี่ยพี่ช้าง
0: ครับ
1: ตรงนั้นมันมีรากอากาศอยู
0: ่
1: คุณก็ฉีดเข้าไปในกาบนั้นนะคะต้นหนึ่งให้ได้ประมาณ 4-5 ลิตรต่อต้นก็ฉีดแช่ๆไปเลยให้ชุ่มๆเพราะปาล์มเป็นพืชที่ทานอาหารเยอะ
0: ครับ
1: นะคะสิ่งที่จะส่งผลกับปาล์มก่อน 2-3 ครั้งแรกคุณจะเห็นในเรื่องของใบยอดทางจะเขียวขึ้นนะคะแล้วก็ทางจะแบะลงทางที่มันลู่ๆขึ้นฟ้าอันนี้ไม่มีทลายแน่นอน
0: ครับ
1: คุณสังเกตถ้าคุณทำปาล์มแล้วทางปาล์มขึ้นลู่หาแสงไม่มีทางจะมีทลายจะเกิดแต่ทลายผู
0: ้
1: แต่ถ้าเมื่อไหร่ทางปาล์มของคุณกางออกมาเป็นแสงพระอาทิตย์แบบนี้ค่ะพี่ช้างนะคะอันนี้แหละเตรียมตัวรับทรัพย์เอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าตานกออกมาแล้วมันจะเป็นทลายปาล์มที่ขนเม่นจะน้อย
0: ครับ
1: ขนเม่นจะน้อยถ้าขนเม่นน้อยก็แสดงว่ามันไปเต่งเป็นลูกมากขึ้น
0: ครับ
1: นะคะลูกปาล์มจะใหญ่ขึ้นนี่คือการฉีดพ่นในปาล์มเวลาเราฉีดไปปาล์มจะเห็นผลจากการฉีดพ่นในเรื่องของนกใหม่ที่เกิดขึ้นรอบคอก็คือ7รอบค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: 6เดือนค่ะท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: นะคะ6เดือนคือ7รอบแต่เห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รอบที่2ที่3ในเรื่องของต้นโครงสร้างต้นเปลี่ยนแปลงไปแต่น้ำหนักทลายที่ค้างอยู่บนต้นรอบถัดไปทำหนักจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราการันตีว่าคุณใช้ปุ๋ยแบคแคทจะได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นจากเดิม 30% ขั้นต่ำ
0: ครับ
1: นะคะ
0: ปุ๋ยทั้งดินก็ใส่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลดปริมาณลงได้เลยนะครับ
1: ครึ่งนึงเลย
0: แล้วก็พวกมูลคือมันก็จะไม่ยุ่งยากอ่ะแค่คุณเอาปุ๋ยแบคแคทไปเพิ่มอ่ะนะจะไปหามูลโน่นมูลนี่มาเพิ่มเนี่ยคือไม่ต้องเอาแค่ปุ๋ยเคมีแล้วลดปริมาณลงมาครึ่งนึงแล้วก็ฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทแค่นั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วกับผลที่คุณจะได้กลับมาเนาะสำหรับในส่วนของตามน้ำมันนะครับ
1: 7รอบไม่ดีไม่เห็นผลไม่มีทางที่แบะลงทางไม่เขียวขึ้นนกใหม่ไม่ขึ้นน้ำหนักเดิมไม่เพิ่มนะคะไม่แตกต่างจากเดิมเลยคุณโกศลขาคืนเงินเต็มจำนวน
0: จริงๆแล้วสัก2รอบนี่ก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าทางจะเริ่มแบะ
1: คือยอดมันจะสูงขึ้นยอดมันดีขึ้นแล้วทางมันเริ่มกางลง
0: ใช่จะเริ่มเห็นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นปาล์มเพิ่งปลูกอันนี้ดียังไงสำหรับปาล์มเพิ่งปลูก
1: 1ต้นโตเร็ว
0: ครับ
1: สะโพกมันคอมันจะกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมม
0: ัน
1: ขยายสะโพกปาล์มให้มันใหญ่ขึ้น
0: ครับ
1: เวลาคอปาล์มใหญ่สะโพกใหญ่เนี่ยพี่ช้างมันจะบ่งบอกถึงเรื่องของการตั้งทลาย
0: ครับ
1: ปาล์มได้ดีขึ้นเยอะขึ้นเวลามันรอบคอถ้าสะโพกเล็กรอบคอมีแค่3ทลาย
0: ครับ
1: แต่ถ้าสะโพกใหญ่มันมี5มี8แล้วมันจะถ้าเราเติมอาหารให้เขาดีๆมันจะขึ้น3ชั้น
0: ครับ
1: ก็คือความหมาย1 2 3เป็นทลายต่อเนื่องคุณก็จะเห็นว่าคุณสามารถเก็บเกี่ยวถ้าสมมติ3ชั้นเนี่ยคุณก็เก็บเกี่ยวกี่เดือนแล้วล่ะพี่ช้างเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นนะคะก็ถึงบอกว่าสิ่งที่เราการันตีคือปาล์มไม่ขัดคออันนี้แน่นอนที่สุด
0: ครับ
1: ไม่ขัดคอแน่นอนที่สุดนะคะ
0: มันก็ใช้ได้กันตั้งแต่เริ่มปลูกเลยปาล์มเล็กต้นปลูกนี่ก็เอาไปใช้ได้
1: ปาล์มจะเขียวทางจะเขียวเหมือนของคุณพี่อาคม
0: สมนึก
1: นะคะเขาใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกเลย
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี
0: ้
1: นะคะในปาล์มหลังจาก7รอบไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเดือนละครั้งเองพี่ช้างไม่ได้เยอะ
0: ครับ
1: เดือนละ1ครั้งไปเติมให้เขาเถอะค่ะสิ่งที่จะได้กลับมาคือมูลค่าน้ำหนักปาล์มจะได้มากขึ้นกว่าเดิ
0: ม
1: แต่ที่ผ่านมาจากประสบการณ์ทุกคนได้น้ำหนักมากขึ้นกว่าเดิมเท่าตัวนะพี่ช้าง
0: ใช่
1: เท่าตัวแต่บริษัทการันตีที่ 30% เท่านั้นค่ะ
0: ครับไม่ต้องไปเพิ่มปริมาณต้นไม่ต้องไปสร้างสวนปาล์มเพิ่ม
1: เอาเท่าที่
0: เอาแค่ปุ๋ยแบคแคทเราไปฉีดพ่นเท่านั้นเองนะ
1: คุณได้เพิ่มขึ้นจริงๆนะ
0: ไปดูภาพสวนป้าจิตกับลุงเจี๊ยบหน่อยที่อำเภอท่าชนะนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮะหลังจากที่เรามาเล่าในรายการกันแล้วนะครับแต่วันก่อนเนี่ยก็ยังไม่มีภาพให้ได้ดูกันพี่เกียร์ก็ไปที่สวนมานะพอไปที่สวนเนี่ยก็ตอนที่เขารีวิวมาให้เราด้วยความตื่นเต้นก็คือฉีดพ่นไปแค่2ครั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแต่ก็เห็นผลและเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วนะพี่เกียร์ไปมานี่เป็นการฉีดพ่นครั้งที่3ไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะภาพก็จะเป็นแบบนี
1: ้โอ้โหครั้งที่3ที่ฉีดพ่นไปไม่ได้กี่วันเนาะหลังจากที่วันเดียวว
0: ันเดียว
1: หลังจากฉีดพ่นไปครั้งที่3วันเดียว
0: ครับ
1: คือ1ป้าจิตพูดนี่น่าเอ็นดูนะพี่ช้าง
0: เดิมๆนี่ต้นเขาก็มันก็ป่วยเหมือนกันนะ
1: ป่วยมาก
0: ก็เห็นมันมีถากโคนขึ้นไปสูงเหมือนกัน
1: ป่วยมากค่ะ
0: ครับ
1: คือป่วยมากแล้วก็ดินนี่คือถ้าดูจากสภาพหญ้าที่อยู่ใต้โคนนี่คือดินเป็นกรดทั้งแปลง
0: ครับ
1: นะคะคือถึงขั้นแบบคนสวนกับป้าแล้วอ่ะไม่อยู่แล้วอ่ะป้าจิตจ๋า
0: ครับ
1: ไปแล้วนะพ่อคนสวนบอกลาแล้วเท่าแก่แต่พอเท่าแก่ฉีดพ่นไป3รอบส่งรูปไปให้ดูยั่ว
0: ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาเขายกม
0: ือ
1: กลับมาทำต่อป้าจิตบอกเห็นหน้าเอ็นดูหน้าเอ็นดูอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมใครที่รับมาเพื่อจะมาทำสวนป้าจิตอ่ะพอมาเห็นสภาพสวน
0: ก็ไม่เอา
1: ไม่เอาหลังกลับทีเนี้ยตัวเองก็ทำเอาไว้เยอะสองคนตายายไหนจะไหวในการที่จะดูแลนะคะมันยากมากในการที่จะดูแลเพราะมันหนึ่งต้นมันอายุมากอันที่สองเนี่ยจำนวนต้นที่ประจิตมีอะค่ะ
0: เยอะ
1: มันเยอะนะดูแลกันสองตายายไม่ได้แบ่งไหม
0: เออก็แบ่งให้เราซะ
1: พี่ช้างจะไป
0: เราจะช่วยดูแลสวนให้ด้วย
1: เออนะคะเนี่ยสภาพต้นสวยยอดเดินหมดต้นที่คิดว่าจะไม่รอดก็รอดค่ะพี่ช้างนะคะคิดว่าไม่น่าจะเกินกลางเดือนนี
0: ้ค
1: นงานน่าจะกลับมาใช่ไหมคะประจิต นะคะนี่ต้องดูจริงๆอยากคุยนะเวลาเราน้อยเหลือเกิน
0: ใช่เพราะ
1: อยากให้ประจิต
0: ชั่วโมง
1: นั่งคุยกับประจิตต้องคุยนานมากเพื่อนผู้ฟังแล้วก็
0: ต้องแยกไหมต้องแยกไหมสัมภาษณ์ประจิตก็แยกลุงเจี๊ยบออกไปไกลๆก่อน
1: ต้องแยก
0: แม้เราจะแยกกันฟังไม่ทัน
1: เพราะแย่งกันพูดถึงความงามดีความดีงามของปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันท่านผู้ฟังมันแตกยอดแบบสะพรึงมากนี่ใครที่เจอสภาพสวนต้นโทรมอยู่นะตอนนี
0: ้ครับ
1: คุณต้องฉีดแบล็คแคทกับแบล็คแคทวันฉีดลำต้นฉีดใบฉีดกิ่งและฉีดดินให้ชุ่มไม่ต้องใส่ปรับสภาพดินใดๆเลยคุณใช้แค่นี้พอไม่เกิน3ครั้งสะพรึงขอประจิต2รอบเองพี่ช้าง
0: ใช่
1: จากสภาพที่ไม่คิดว่ามันจะมาแล้วดูใบเตยพอเพสลัดแล้วเป็น
0: เขาฉีดแค่2รอบแล้วเขาก็เชื่อเราเลยอ่ะเห็นด้วยตัวเองอ่ะ
1: เพิ่มแล้ว
0: คือฟังมาหลายปีนะ
1: ฟังเยอะ
0: รู้มาตั้งหลายปีเลยนะว่าเรามีปุ๋ยแบ็คแคทอยู
1: ่แต่ที่ป้าไม่ตัดสินใจเพราะป้ามีปุ๋ยเดิมแล้วเกียร์ก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังก็คือมีปุ๋ยเดิมอยู่เยอะก็รอหมดก่อนรอหมดก่อนจริงๆป้าจิตก็แอบพูดว่าไม่น่ารอวันนั้น
0: เออจริงคือบางทีระหว่างปุ๋ยเดิมหมดกับต้นทุเรียนหมดอะไรมันจะหมดก่อนกัน
1: ไม่น่าเลยอ่ะป้าจิตบอกไม่น่ารอเลยไม่น่าคิดเสียดายเนี่ยเหมือนสวนสุพนุชอ่ะ
0: ครับ
1: เขาทิ้งเลยเป็น2ล้านน่ะตั้งกองอยู่โกดังพอวันหลังบอกว่าหรือว่าจะไปเอาของเดิมมาใช้ต่อดีคุณเกียร์พอใช้ไปปุ๊บโอ้สู้ไม่ได้เอาเก็บกลับเหมือนเดิมไม่เอาละผมไม่เอาแล้วจบข่าวนะดูใบสวยมากอภิช้างดีใจไหมเขาตามคุณช้างนะเนี่ยเขาตามฟังรายการคุณช้างอยู่แล้วได้แบบเนี้ยคุณช้างว่าดีใจไหม
0: ก็ดีใจด้วย
1: เออแล้วเมื่อวานก็มีอีกสายนึงนะป้าเขียว
0: ป้าเขียว
1: ฟังรายการทุกเสาร์อาทิตย์เลยพี่ช้างฟ
0: ัง
1: แต่อยู่ที่ปากหมากหมู่ที่7ปากหมากอยู่คนละฝั่งกับสวนน้องแตงแต่อยู่หมู่เดียวกันนะคะน้องอีทกับน้องออยไปหาไปเยี่ยมป้าเขียวสามีป้าเขียวชื่ออะไรนะรู้สึกว่าแกตาเสียด้วยมองไม่เห็นนะฟังรายการเราอยู่ตลอดแต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหน
0: ครับ
1: ไม่รู้จะซื้อยังไงแล้วบางทีบังเอิญน้องออยน้องอีทไปเยี่ยมไปเห็นสภาพสวนเสร็จน้องออยบอกว่าเราอ่ะดีกันนะป้าเขียวนะใช้ตาแบ็คแคทป้าเขียวของนุ้ยฟื้นแล้ว3รอบของนุ้ยได้ชีวิตใหม่เลย
0: คือถ้าไม่ดีกันก็จะไม่บอก
1: ไม่บอก
0: ที
1: ่นั่นจะไม่บอกถ้าไม่ดีกันจะไม่บอกพี่ช้างแล้วก็เป็นคนลงมือโทรมาตั้งปุ๋ยกันแล้วก็พอได้ยินว่าเป็นเสียงพี่เกียร์โอ้ยดีใจใหญ่เลยว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเจอจะแบบพี่เกียร์รับสาย
0: ฟังเสียงในวิทยุอยู
1: ่ฟังในวิทยุทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะคะน่าจะถึงแล้วมั้งวันนี้นะคะของป้าเขียวถึงแล้วก็ฉีดพ่นคลุมทั้งต้นฉีดดินชุ่มๆด้วยนะป้านะลองไปก่อนน้องออยบอกลอง 3,420 พอค่ะป้าเขียว
0: ก็แบ็คแคทชุด1ยาเชื้อราแบ็คแคทวันชุด1
1: ฟื้นแน
0: ่
1: นะคะพอมันดีแล้วค่อยมันลงทุนเป็นโปรหรือยกหลังเอาเปิดใจกันก่อนนะคะ
0: ครับจะได้คุ้มกว่าแล้วก็ประหยัดต้นทุนลงไปนะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อเนาะในส่วนของโปรโมชั่นหรือว่ายกลังไปนะครับอันนี้ก็จะคุ้มกว่า 15:54 นครับวันนี้ก็ยังคงมีเวลาอีกเล็กน้อยนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทยาเชื้อราแบ็คแคทวันในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับบ่าย 2:00 นะถึง 4:00 เราเจอกันเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านกำลังรับฟังกันอยู่นะฮะ9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศไทยเลยนะครับสนใจซื้อปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคทวันสอบถามปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโทรหาคุณเกียร์แบล็คแคทนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939นะครับ0634596939นะครับสามารถที่จะติดต่อกันมาได้เลยนะสวัสดีพี่รัฐด้วยนะครับพี่รัฐก็กำลังฟังรายการอยู่นะครับตอนนี้ขอบคุณมากนะคุณปณิศราโกมินนะครับนี่พี่โกศลเนาะทักทายกันมาแล้วตอบให้เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ถามกันมาเรื่องราวของปาล์มน้ำมันป้าพึ่งบอกว่าของป้าลูกบ่าวฉีดแล้วสวยมากค่ะนะฮะ
1: ทางแบบใบเขียว
0: 8เดือนนะฮะ
1: คือจริงๆมันโตเร็วนะในปาล์มเนี่ยเพิ่งปลูกมา1โตเร็ว
0: ครับ
1: ต้นจะโตเร็วมากเราเพิ่งไปดูปาล์ม2ปีเอ้ยไม่ใช่สิ2ปีเหรอของพี่ประภาสที่อำเภอวิภาวดีพี่ช้างตอนแรกพี่ประภาสก็ใช้กับทุเรียนเห็นผลในทุเรียนแล้วไปฟังเราสัมมนางานสัมมนาที่เราจัดที่สุราษฎ
0: ร
1: ์ก็มาเริ่มใช้กับปาล์มแปลงที่ไม่ค่อยเจริญเติบโต
0: ครับ
1: แล้วกลายเป็นตอนนี้มันเขียวมันโตแล้วบอกเนี่ยน้องเกียร์ดูนี่ฉีดไป2รอบ มาจากการฉีดพ่นแบล็คแคทเมื่อก่อนมันเหลืองมันนิ่งมันนั่งมันไม่ไปไหนก็เริ่มเปิดพื้นที่ไปต้นที่สมบูรณ์แล้วด้วยค่ะพี่ช้างนะคะก็ถือว่าปุ๋ยแบล็คแคทเรานะคะอย่าเก็บเอาไว้ใช้สำหรับทุเรียนอย่างเดียวคุณมีพืชอะไรอยู่คุณเอาไปฉีดพ่นเลยค่ะอะไรที่เป็นพืชรายได้รายวันรายสัปดาห์รายเดือนคุณฉีดก่อนเลยเพราะมันจะทำให้รายได้ในบ้านเราเพิ่มขึ้นพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะผลผลิตเราเพิ่มคุณภาพดีนะมันทำให้รายได้เราเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ
0: และสุขภาพของคุณก็ดีด้วยนะครับสำหรับท่านที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเพราะไม่มีเคมีที่เป็นอันตรายจ้ะ
1: ค่ะพี่น้องที่อยู่ที่จันทบุรีนะคะอย่าลืมนะคะยาเชื้อราแบล็คแคทวัน2ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรนะคะฉีดลงดินชุ่มๆเลยนะคะแล้วคุณจะหยุดโรคได้เร็วมากๆแล้วก็รากจะเดินดีฟื้นต้นได้เร็วค่ะ
0: ครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับบ่าย 2 ถึง 4 โมงยังคงมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันอีกเยอะเลยวันนี้เรเยช้างแล้วก็คุณเกียร์ลาไปก่อน
1: สวัสดี

เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองจังหวัดปทุมธานีเร่งประสานกทมเพิ่มการระบายน้ำคลอง6กวาสายล่างเนื่องจากมีน้ำค้างทุ่งลำลูกกาถึง190ล้านลูกบาศก์เมตรพิมพ์ลพัฒน์เถรลูกเรืองแรงครับ
1: นายองครักษ์ทองนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ผสมทรัพย์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอลำลูกกาพร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายวิทยพจน์ปานนุ่มนายกเทศบาลเมืองคูคตและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องณบริเวณประตูระบายน้ำเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับสำนักระบายน้ำกรุงเทพในการเพิ่มการระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำของคลอง6วาสายล่างจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอลำลูกกาปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีปริมาณน้ำขังตามทุ่งประมาณ190ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนการระบายน้ำออกจากพื้นที่มี3ช่องทางได้แก่ประตูระบายน้ำคลองรังสิตอำเภอธัญบุรีประตูระบายน้ำคลอง6วาสายล่างคลอง13อำเภอลำลูกกาลงสู่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกประตูระบายน้ำติดต่อกับกรุงเทพซึ่งได้แก่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้เขตเทศบาลคูคตกับสายไหมประตูระบายน้ำหม้อแตกเขตเทศบาลรามสามแก้วกับสายไหมประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเขตเทศบาลลาดสวายกับสายไหมประตูระบายน้ำคลอง8ถึงคลอง12ตำบลลำพุกาบึงทองหลางตำบลลำไซกับเขตหนองจอกประตูระบายน้ำแต่ละคลองมี2บานเปิดบานละ20เซนติเมตรความต่าง30เซนติเมตรโดยมีปริมาณการระบายน้ำได้ทั้งหมดประมาณวันละ19ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้ทีมจังหวัดปทุมธานีได้ประสานกทม.เพื่อหารือเพิ่มการระบายน้ำเขตเชื่อมต่อและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพิมพ์ระพัฒน์เทียนนุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: กทม.เร่งเปิดประตูระบายน้ำสูบน้ำคลองสายหลักช่วยพื้นที่รอบนอกนายเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวผ่านศูนย์แถลงข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงการระบายน้ำในคลองสายหลักว่าคลองเปลประชากรขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับชุมชนหลัก6ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภายในหากเป็นไปได้จะเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองเปลประชากรเพื่อช่วยพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และด้านบนส่วนคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีการเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตกและคลองพระยาสุเรนเพื่อช่วยตำบลลาดสวายและตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีขณะที่คลองแสนแสบมีการเร่งระบายน้ำนอกประตูระบายน้ำมินบุรีเพื่อเร่งระบายน้ำชุมชนภายนอกขณะที่คลองเปล่าเวศบุรีเร่งระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำลาดกระบังเพื่อช่วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและพื้นที่โดยรอบส่วนการให้ความช่วยเหลือชุมชนเคหธานีและเคหร่มเกล้าและนวธานีขณะนี้กำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่มีปัญหาแต่ต้องเฝ้าระวังฝนในพื้นที่ส่วนการลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยาของพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นขอให้ประชาชนลง2ช่องทางคือส่วนแรกของแอปพลิเคชันทางรัฐและในส่วนของกรุงเทพคือ www.claim.bangkok.go.th เจเสร็จเผยประชาชนลงทะเบียนรับเยียวยาผ่านทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการดำเนินการรับลงทะเบียนประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งในขณะนี้รัฐบาลได้เปิดช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นหนึ่งในช่องทางสำหรับการลงทะเบียนโดยณปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนดังกล่าวเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนในจำนวนอื่นๆจะเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนายเจษเศษเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการรับลงทะเบียนกับประชาชนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ความช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานก็ต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่พร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการล่วงหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ผมสนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
14: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: อ้าวกลับมาแล้วครับคริสครับผม
1: ครับผมในชั่วโมงที่4ชั่วโมงของการจ่อคิวฮิตครับผม
0: ครับผม
1: แน่นอนเราจะมาพร้อมกับ5ผลงานเพลงที่เข้าคลื่นมาใหม่เลยครับให้คุณได้ฟังที่นี่ก่อนที่คอดครับ
0: อ้าวนะฮะโดยที่ก่อนหน้านี้นะครับมีงานจากน้องหญิงนะครับไม่มีเธอจะบอกรักใครนะฮะแล้วก็มีพระจันทร์หัวเราะจากพี่กบสจีนะจ๊ะ
1: ครับผมงั้นมาที่เพลงแรกกันเลย
0: ลุยเลยครับคริสครับผม
1: เพลงแรกวันนี้เป็นผลงานเพลงจากเบิร์ธเดย์ครับชื่อหัวใจพระเอกนะฮะสังกัด Tidal Music เดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลย
0: จ้ะ

0: หัวใจพระเอกนะครับจากเบิร์ดเดย์สังกัด Tidal Music คำร้องทำนองสายยันนิกกี้ครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยบวรพัฒน์จินประเสริฐครับ
1: นะครับบวรพัฒน์จิตประเสริฐนะฮะ
0: บวรพัฒน
1: ์ครับผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญ MV ก็ทำดีด้วยนะครับละมุนมากเลยนะครับเมื่อกี้นะครับคริสครับที่เราดูกันนะฮะแล้วก็เพลงที่2นะครับเป็นงานจากน้องแพนพระสุทธิดานะครับสิให้จ้างหมอลำบัวนะครับสังกัดนะฟงมิวสิกเนาะ
0: น่าจะฟอง
1: ใช่ไหมฟองมิวสิกนะครับ

0: ย้ำชื่อเพลงนะครับงานจากน้องแพนพระสุธิดานะครับสิให้จ้างหมอลำบัวนะครับผมคำร้องทำนองนะครับบักฟ้าชดาพรฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่ยีนศิลาแรงนะจ๊ะ
1: คริสครับผม
2: ครับผมเพลงต่อมาเป็นผลงานเพลงจากโชเล่จักรพลครับชื่อว่าเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหม
0: ไปฟังกันครับ

0: ียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมของโชเล่ชคัดพลสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยโชเล่ชคัดพลเรียบเรียงโดยตะวันเพชรชรัตครับ
1: ครับผมนะฮะอ้าวต่อไปครับเพลงที่4นะฮะชื่อเพลงว่านวลเลยนะจากพี่ยุ้ยมานะศักดิ์นะสังกัดเฟรนด์มิวสิกจ้ะ

0: งานจากพี่ยุ้ยมานศักดิ์นะครับนี่คือนวลนวลเอ๋ยนะครับผมนะฮะแล้วก็สังกัดเฟรนด์มิวสิกนะฮะคำร้องทำนองก็พี่ยุ้ยเป็นคนแต่งเองด้วยนะครับแล้วก็เรียบเรียงเดอะเจซี่นะจ๊ะ
1: ครับผมทีนี้มาเพลงสุดท้ายของจอคิวฮิตนะครับเพลงที่5ชื่อเพลงว่าฮัมฮอนครับเป็นผลงานเพลงจากแน็กชาลีและลำไยหายทองคำครับผมเดี๋ยวไปฟังกันเลย

0: ำฮอนนะครับผมจากแนกชาลีและลำไยไหทองคำสังกัด TVT Enter บวกกับไหทองคำเรคคอร์ดครับคำร้องทำนองโดยสองภูตะวันและข้าวสารซาวเรียบเรียงเสียงประสานโดยศิลาแรงอาจสาลีครับผม
1: ครับผม
0: ครับนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงของจอคิวฮิตวันที่5ถึงวันที่9ตุลาคมครับ
1: อ้าวเรามาทวนสักนิดนึงนะครับมี1คือหัวใจพระเอกนะครับน้องเบิร์ธเดย์นะฮะไทดอลมิวสิกนะ2สิให้หมอสิให้จ้างหมอลำบัวนะครับน้องแพนพระสุธิดานะครับแล้วก็3คือเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมนะครับโชเล่ชกัดพล
0: ครับผมเพลงที่4นวลนวลเอ่ยจากยุ้ยมานะศักดิ์นะครับและเพลงที่5จบไปเมื่อกี้ฮัมฮอนของแน็กชาลีและลำไยไหทองคำครับผมนี่ก็เป็น5บทเพลงสำหรับจอคิวฮิตที่จะได้ฟังวนกันไปจันทร์ถึงศุกร์นี้ครับทางนั้นเดี๋ยวเรา
1: พักกันสักครู
0: ่สักครู่ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซังสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: แรงทุก

0: านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: วันนี้เบาๆเราก่อนแล้วกันตัวนี้คอไม่ค่อยดี
1: เลยเดี๋ยวก่อนนี่เบาเหรอเนี่ย
0: เบาแล้วเบาแล้ว
1: คุณใส่สุดมากเลยคริสหมดเวลาครับผม
0: ครับผมเมื่อกี้หอมหมกคั่วไปฝากป้ากับจีหอยนะฮะจากพีเสดิร์ดนะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ชั่วโมงแรกไปจนถึงชั่วโมงสุดท้ายเลยครับผม
1: ครับผม
0: ขอบคุณพี่หมีด้วย
1: ขอบคุณคริสด้วยนะครับ
0: นะฮะ
1: แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กับท่านอาจารย์ประยงกันต่อเลย
0: ใช่ครับผม
1: นะครับก็วันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสมบิสมคริสนะครับ
2: สวัสดี
1: สวัสดีครับผม
0: เดี๋ยวฝากไว้กับเพลงนี้ครับผมจวดหน้าฮั่น

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเร่งคืนเคหะคลองจันทน์สู่สภาพปกติภายใน2วันนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยกทม.ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมเครื่องจักรและเครื่องมือจากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.และสำนักงานเขตบางกะปิรวมประมาณ20คันอาทิรถบรรทุกน้ำรถน้ำและรถอัดขยะเร่งเก็บเศษขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัดชัดกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยกทม.ใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำหรับเคหะคลองจันทน์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่จะแบ่งเป็นพื้นที่โซนตามแนวซอยเริ่มจากจัดเก็บขยะและสิ่งของที่ประชาชนนำออกมาวางบริเวณริมถนนก่อนฉีดล้างทำความสะอาดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนนำขยะออกมาวางในจุดที่กำหนดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บได้อย่างต่อเนื่องตอนนี้สามารถแจ้งจุดขยะผ่านทัฟฟี่ฟองดูเมนูแจ้งปัญหาขยะหรือโทร1555พรรคประชาธิปัตย์ที่ผู้บริหารกทม.พูดความจริงหลังอุโมงค์ระบายน้ำทำงานแค่ 30-50% นายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวการติดตามปัญหาการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพว่าการที่ฝนตกปริมาณมากในช่วงที่ผ่านมาขนาด300มิลลิเมตรเป็นเหตุที่เข้าใจได้แต่น้ำขังน้ำไม่สามารถระบายได้ถึง 3-5 วันนั้นเป็นเหตุสงสัยว่าเหตุใดเพราะอะไรจึงไม่สามารถระบายออกได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประตูระบายน้ำสำคัญรวมถึงอุโมงค์ระบายน้ำสำคัญคืออุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและประตูระบายน้ำพระโขนงโดยบริเวณอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจะมีคลองสำคัญที่เกี่ยวโยงกันคือคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบบึงพระราม9คลองตันและคลองพระโขนงเล็กน้อยซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการระบายน้ำบริเวณดังกล่าวซึ่งหลักการคือน้ำเหล่านี้จะมารวมกันที่บริเวณบึงพ่อราม9ซึ่งเป็นจุดตั้งของปากอุโมงค์ยักษ์ลอดใต้ดินไปออกระบายสู่เจ้าพระยาเพื่อสู่ทะเลต่อไปทั้งนี้ศักยภาพการระบายน้ำของอุโมงค์ยักษ์คลองแสนแสบเต็มศักยภาพอยู่ที่ประมาณ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มีการใช้ศักยภาพอยู่แค่ 50-60% ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใดกทม.ถึงใช้ศักยภาพของอุโมงค์ยักษ์คลองแสนแสบเพียงเท่านั้นจึงอยากถามไปยังกทม.ที่ข้อเท็จจริงว่าอุโมงค์ยักษ์มีเครื่องสูบน้ำเข้าอุโมงค์ทั้งหมด4เครื่องเครื่องหนึ่งมีศักยภาพ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีเครื่องไหนเสียหรือไม่หากตอบว่าไม่เสียก็ออกมาบอกให้ชัดเจนว่าทำไมถึงทำงานเพียงแค่ 50-60% ทั้งที่ต่างประเทศอุโมงค์ยักษ์สามารถทำงานได้ 100% ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องตอบให้ชัดเจนจะมาปกปิดความจริงโดยไม่ตอบไม่ได้เพราะอีกไม่นานมวลน้ำมหาศาลก็จะมาถึงกทม.ถ้าไม่ทำอะไรก็จะกลับมาท่วมเหมือนเดิมผู้โดยสารอิสราเอลกลับถึงบ้านผู้โดยสารชาวอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบจากการระงับเที่ยวบินของฟลายดูไบเดินทางถึงสนามบินเบนกูเรียนแล้วโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินอาเกียที่อิสราเอลจัดตั้งขึ้นเพื่อไปรับผู้โดยสารติดค้างจากดูไบต่อเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่มีผู้ช่วยนักบินของสายการบินฟลายดูไบใช้มีดแทงกัปตันชาวอินเดียขณะกำลังเดินทางไปยังอิสราเอลโดยต้องการให้เครื่องบินที่บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือกว่า170ชีวิตตกโชคดีที่กัปตันชาวอินเดียที่ได้รับบาดเจ็บสามารถกดปุ่มปลดบล็อกเพื่อเปิดประตูห้องนักบินให้ผู้โดยสารและลูกเรือเข้าไปช่วยเหลือได้ก่อนจะสามารถนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อหมูครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษ

0: ขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะพิเศษอย่างไรนั้นจะมีเพลงเพราะๆให้ท่านฟังมากมายอย่างไรนั้นก็ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรายการของเราให้จบนะครับท่านจะมีแต่ความสุขความบันเทิงใจในการฟังเพลงเก่าๆนะครับแล้วก็ในการฟังเพลงยุคนู่น60ปีซะแล้วอย่างน้อยก็20ปีที่แล้วที่จะเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่3ตุลาคมพ.ศ.2569นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้หรือท่านที่กำลังจะเกิดในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างที่ท่านต้องการนั้นจงให้เป็นของท่านทุกๆคนนะครับเอาละครับสักครู่นี้เราก็ได้เปิดเพลงให้ท่านฟังเพลงแรกก็เขาชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับเป็นเพลงไตเติ้ลประจำของเรานะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2สดุดีจอมราชันนะครับอวยชัยวิทิตลัดดาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับมีจินตนาใกล้ประยงร่วมกันประพันธ์เพลงนี้นะครับพร้อมด้วยคุณณัฐมนบุญมากนะครับแล้วก็เพลงนี้คุณอวยชัยตั้งใจประพันธ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับโดยขับร้องโดยสหพันธ์คนดนตรีโดยนำโดยคุณกรุณาพรเรลลี่นะครับก็เป็นเพลงที่เราเปิดประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะให้ท่านรับฟังเพลงเลยนะครับ2เพลงแรกนี้เปิดในกรณีพิเศษนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันชาปนกิจคุณดอยอินทนนท์นะครับที่วัดบางสะพานกล้วยน้ำไทยนะครับขณะนี้ก็กำลังจะชาปนกิจในวันนี้นะครับคือวันที่3ตุลาคม2569เวลา17นาฬิกาขณะนี้อาจจะมีคอนเสิร์ตหน้าศพของดอยอินทนนท์นะครับอยู่ที่วัดสะพานขณะนี้นะครับเวลานี้เลยนะครับถ้าท่านที่อยู่ใกล้ๆไปชมคอนเสิร์ตนักร้องลูกทุ่งไปร่วมร้องเพลงกันมากมายนะครับเราจะขอเสนอเพลงพิเศษเพื่อไว้อาลัยแก่คุณดอยอินทนนท์นะครับเป็นเพลงที่สร้างให้นักร้องคนนี้มีชื่อเสียงจนทุกวันนี้ก็อยู่ที่ภาคอีสานนะครับเพลงแรกจะให้ฟังคุณหงทองขนองลำชื่อเพลงว่าหงทองขนองลำนะครับดอยอินทนนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานและบรรเลงโดยวงดนตรีของทางภาคอีสานนะครับในสมัยนั้นนะครับขับร้องโดยหงทองดาวอุดรนะครับเพลงที่2ก็เป็นสร้างให้บานเย็นรักแก่นมีชื่อเสียงตอนแก่ๆนี่แหละครับท่านผู้ฟังนะครับชื่อเพลงว่างิ้วตองต้อนอ้อนผู้บ่าวดอยอินทนนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสวัสดิ์สารคามเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยบานเย็นรากแก่นนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังเราจะร่วมระลึกถึงครูดอยอินทนนท์ซึ่งกำลังจะชาปนกิจในไม่กี่นาทีนี้นะครับที่วัดสะพานนะครับกล้วยน้ำไทยนะครับขอเชิญท่านรับฟังทั้ง2เพลงครับ

นี่ก็คือผลงานของดอยอินทนนท์นะครับซึ่งเปิดให้ท่านฟังเป็นประจำอยู่แล้วล่ะแต่วันนี้เราเปิดในกรณีพิเศษให้ท่านได้รับฟังว่าเป็นผลงานชั้นเยี่ยมสามารถให้หงทองดาวดอนเนี่ยดังตั้งแต่สมัย20กว่าปีที่แล้วนู่นนะครับสำหรับบานเย็นนั้นก็เพิ่งจะดังในปี2ปีนี้เองในเพลงงิ้วตองต้นนะครับก็เป็นเพลงทั้งภาคอีสานที่แต่งได้ดีเหลือเกินนะครับทันหกทันสมัยดีเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับจะให้ท่านฟังเพลงต่อไปนะครับให้แบบไทยสากล นะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงกุหลาบในมือเธอนะครับขับร้องโดยพันโทมรขับกุญชรนะครับเพลงที่สองจะให้ท่านรับฟังข้ามแล้วในฤดูหนาวโดยล้วนควันธรรมนะครับขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลทั้งสองเพลงครับ

เมื่อกี้เพลงกุหลาบในมือเธอเป็นคุณวิจิตรมาตราเป็นผู้ประพันธ์ในร้องนะครับทำนองโดยเรือโทมานิตศีนวินินนะครับขับร้องโดยพลโทมลขาคุณชรนั่นเองนะครับสำหรับเพลงที่สองข้ามแล้วในฤดูหนาวล้วนควันทำเป็นผู้ทำเองทั้งหมดทั้งเรียบเรียงเสียงประสานคำร้องทำนองแล้วเป็นผู้ร้องเองนะครับท่านผู้ฟังครับต่อไปให้ท่านฟังในแบบไทยลูกทุ่งแบบเก่ารุ่นเก่ามากนะครับเพลงนี้นะครับเริ่มด้วยเพลงรำเต้ยนะครับคำร้องทำนองโดยเบนจามินนะครับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและขับร้องโดยเบนจามินนะครับเพลงที่สองเสียวไส้นะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับจิตรกรบัวเนียมเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยสุรพลสมบัติเจริญขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งเก่าเหลือเกินนะครับขอเชิญครับ

0: ำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: วชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซูปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
6: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจ

0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: จะให้ท่านฟังต่อไปรวดเลยนะครับสัก3เพลงในช่วงนี้นะครับเริ่มด้วยเพลงรอยแผลเก่านะครับสกลมิตรานนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองร่วมกับสมยศทัศนพันธ์นะครับทองคำปราโมชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยสมยศทัศนพันธ์นะครับเพลงที่สองอ้อมอกแม่ไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับดนตรีโดยศิวารมขับร้องโดยบุญช่วยหิรัญสุนทรนะครับอีกเพลงหนึ่งครับเสียงครวญจากเกาหลีนะครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานชาญชัยบัวบางสอนร่วมเล่นแอคคอร์เดียนในเพลงนี้ด้วยนะครับขับร้องโดยสมศรี

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา18นาฬิกา

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

0: สวัสดีครับยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับ
1: วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านรองนายกที่ดูเรื่องของทุนมนุษย์เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องของภาคการเกษตรคงได้คุยกันเต็มที่สำหรับเรื่องของอนาคตที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับประเทศไทยแต่วันนี้อยากจะคุยเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำเข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลได้มอบหมายให้ท่านรองนายกยศชนันท์ดูแลน้ำในพื้นที่ทางภาคเหนือนะฮะตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมได้มีการพูดคุยในการที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างฮะ
0: ตั้งแต่สัก2เดือนที่แล้วนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไว้เรื่องเกี่ยวกับการทำซิงเกิลคอมมานด์นะครับ ร่วมกับปอพอก็ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างปอพอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเกี่ยวกับภาคเหนือก็จะมีท่านผู้ว่าราชการนะครับท่านปอพอจังหวัดแล้วก็ทางชลประทานสำหรับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข้อมูลเนี่ยก็จะมีทางสสน.นะครับก็คือ อยู่ในกระทรวงอบ.นี่แหละสารสนเทศน้ำนะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มีจิสด้านะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยเราก็จะบูรณาการในเรื่องของข้อมูลกันแล้วก็มีการซักซ้อมเหตุเกิดที่ภาคเหนือนะครับก็ที่น่าน
1: ครับ
0: ตรงนั้นก็เป็นไปตามสิ่งที่เราได้เตรียมการไว้ว่าหากมีภัยพิบัติที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมอบหมายตรงนี้ก็ผมก็ได้ขึ้นไปที่น่าน
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ตรงนั้นประมาณ5วันนะครับต้องเรียนว่าสถานการณ์ของน่านเป็นการที่ฝนตกเยอะบริเวณที่สูง
1: คร
0: ับ พอฝนตกเยอะบริเวณที่สูงหากเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำเราจะเห็นได้ช้ากว่านะครับทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูงซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชน
1: คร
0: ับซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเพิ่มเติมไปตัวเซ็นเซอร์ในการวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณที่สูงนะครับตรงนี้ก็สามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอุ่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็มีการลงไปอบรมในจุดต่างๆเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเขาดูแลกันเองได้แล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เองด้วยแล้วก็สามารถอ่านได้เข้าใจนะครับอันนี้เราทำเพิ่มเติมก็ทำขนานกันไปกับช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำในทุกจังหวัดเหมือนกันของภาคเหนือนี่สสน.เนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็ร่วมกับปภ.ในการที่จะทำให้คนที่อยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงไอ้ตัวข้อมูลเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ดูเองแล้วก็ดูแผนในการรับมือนะครับทางส่วนของศูนย์พักพิงนะปัจจุบันก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่นะครับก็จะมีการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วเรามีวอลลุ่มร่วมกันตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะมีคนเฝ้าอยู่ผมก็จะอยู่ในกลุ่มไลน์ตรงนี้นะครับก็ไถ่ถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการดูแลกันยังไงแล้วก็มีข้อมูลต่างๆวิธีดูข้อมูลเนี่ยเราจะนำข้อมูลของทั้งสสน.กรมอุตุกรมชลประทานแล้วก็มหาวิทยาลัยนะก็เรียงกันแล้วเราก็จะดูหนึ่งก็คือส่วนมากเขาจะตรงกันแต่ในบางครั้งถ้าเกิดมีความเห็นที่คาดเคลื่อนเนี่ยเราก็จะดู worst case scenario แล้วก็จะเตรียมรับมือแบบนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเราทำในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือคร
1: ับในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงวิศวกรรมในฐานะอยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีเทคโนโลยีน่าจะมีองค์ความรู้อะไรใหม่ๆที่เข้ามาช่วยในเชิงของการจัดการน้ำหรือแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนไงมั้ย
0: ตรงนี้เองเนี่ยเรามีการทำงานเรามีการประชุมหลายครั้งแล้วประชุมที่จุฬาแล้วก็ประชุมกับหลายจุดเหมือนกันตรงนี้ถ้าทั้ง landscape scenario นะ
1: ครับ
0: ก็เราต้องเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยยังไงก็หลีกเลี่ยงน้ำไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของชุมชนแล้วก็บริเวณที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์น้ำมา คนก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมีการพูดคุยกับพอช.ของกระทรวงพัฒนาพอมอนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตรงนี้ก็จะทำเรื่องที่ว่าบางชุมชนอาจจะอยากย้ายทั้งหมดแต่เขาจะทำมาหากินในเรื่องไหนก็ต้องมีการประชุมในกลุ่มชุมชนแล้วก็มีการหาพื้นที่ใหม่ซึ่งมีการทำอย่างนี้มาหลายชุมชนเหมือนกันนะครับก็มีการไล่เช็คเหมือนกันว่าบางชุมชนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากออกมาจากตรงนั้นเพราะว่าทำให้เขารู้สึกเสี่ยงเนี่ยก็เราก็จะพยายามที่จะช่วย ก็ตอนนี้จะมีพอช.แล้วก็ UN Habitat นะครับที่เราพูดคุยกันแล้วก็ในส่วนของกระทรวงต่างๆเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันตรงเนี้ยก็มีการทำขนานกันไปเหมือนกันทีนี้อย่างที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเรื่องของดิจิตอลทวินนะ
1: ครับ
0: ดิจิตอลทวินเนี่ยจะเป็นระบบlandscape ของดิจิตอลเวลาเราน้ำท่วมเนี่ยเราจะมองเห็นแล้วว่าเรามองเห็นน้ำแต่เราไม่เห็นพื้นน้ำว่าสูงต่ำเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีเรื่องดิจิตอลทวินเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่เราได้รู้แล้วแหละว่าควรจะขุดลอกเมื่อไหร่ในแม่น้ำไหนเขาจะเก็บน้ำได้เท่าไหร่
1: เวลาเรามองไปในพื้นที่ที่เป็นน้ำเราจะเห็นระดับเท่ากันแต่เราไม่รู้ข้างล่างว่ามันลึกแค่ไหนต
0: ้
1: องขุดลอกบริเวณไหนจุดไหนยังไง
0: ถูกต้อง
1: เพื่อเพิ่มโฟลว์การระบายน้ำ
0: ใช่เราเห็นว่ามีน้ำเนี่ยแหละแต่ว่าทำไมน้ำเก็บไม่ได้ความจริงก็อาจจะมีตะกอนต่างๆทำให้ตื้นตอนนี้ก็จะมีเรือแล้วก็เราจะมีตัวโซน่าอย
1: ่
0: างเงี้ยก็จะไล่เช็คตลอดทีนี้บริเวณพื้นที่อีกพื้นดินเนี่ยละหน้าไม่เท่ากันอย่างสังเกตบางทีไม่ท่วมบางทีบางจุดท่วมเพราะจุดที่ไม่ท่วมเนี่ยจะเป็นจุดต่ำเวลาเราเตือนทั้งหมดเนี่ยเราเตือนเป็นตำบลเราไม่รู้ว่าไอ้พื้นที่เราเนี่ยคือเสี่ยงขนาดไหนแล้วต้องรีบขนาดไหนอย่างเงี้ยฮะเวลาเตือนให้ค่อนข้างเป๊ะๆเนี่ยก็จะมีการเตือนในระนาบของพื้นที่ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำขนาดกันไปที่น่านเนี่ยเรามีมูลนิธิรักป่าน่านนะที
1: ่
0: เขาทำเรื่องนี้อยู่แล้วเรียกว่านายนันนะเขาก็มีการสแกนทีนี้อย่างตัวกระทรวงเราเองเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีอย่างนี้เหมือนกันถ้าสามารถที่จะเตือนเป็นหลังคาเรือนเป็นจุดๆได้เนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่นี้เป๊ะแล้วพื้นที่ของเขาเนี่ยต่ำหรือสูงแล้วน้ำเข้ามาปริมาณเนี้ยมาทิศเนี้ยเขาจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ได้รับการเตือนที่เข้า
1: สเปซิฟิก
0: มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังพยายามต้องทำอย่างเร่งด่วนเหมือนกันในบางพื้นที่เนี่ยเขาดูตรงนี้รู้เรื่องบางพื้นที่ถ้ายังดูไม่รู้เรื่องก็ให้ผู้นำชุมชนเป็นคนดูนะฮะแล้วก็มีการอบรมผู้นำชุมชนก็จะแจ้งอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะรู้แล้วแหละว่าแล้วพอเตือนเสร็จเขาต้องไปไหนอะไรยังไงนะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนบ้างก็จะมีการมาร์กเข้าไปใน thaiwater.net ของสสน. ตรงเนี้ยเคยใช้แล้วที่สงขลานะครับแล้วก็เริ่มนำมาใช้ในจังหวัดอื่นๆด้วยเพราะว่าเราจะต้องมาร์กเลยว่าติดเตียงเนี่ยอยู่ที่ไหนใครแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนนำพาเขาออกมาเน
1: ี่
0: ยฮะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมที่เราทำบริเวณภาคเหนือไว
1: ้ครับขยับไปเรื่องของที่ท่านรองนายกรับผิดชอบโดยตรงดีกว่าครับเรื่องของทุนมนุษย์ครับเข้าใจว่ากลไกใหญ่กลไกหนึ่งที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศไทยในการเดินหน้าไปข้างหน้าเราใช้กรอเข้ามาเป็นทีมเดียวกับรัฐบาลเอาภาคเอกชนมาจับมือแล้วเดินไปข้างหน้ามีเป็น4ขาหลักนะฮะท่านรองนายกยศชนาเนี่ยดูเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของทุนมนุษย
0: ์
1: ใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะทุนมนุษย์ของเราจะสามารถที่จะให้คนไทยให้เด็กไทยเนี่ยมีความมีศักยภาพมีสกิลที่สามารถที่จะรองรับงานใหม่ๆในอนาคตของประเทศได้ยังไงตอนนี้เรามีการเตรียมเดินตรงนี้ไปยังไงบ้างแล้วฮะ
0: ครับก็กรอเนี่ยจริงเหมือนกับครม.เศรษฐกิจนี่แหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าแทนที่จะเอาแค่คณะรัฐบาลเข้ามาก็ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย
1: ครับ
0: ทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับทุนมนุษย์อย่างแรกเลยต้องมองว่าเราต้องทำก็คือเพิ่ม productivity เนื่องจากว่าคนเข้าสู่สังคมสูงอายุ
1: ครับ
0: เราไม่ใช่ aging แล้วเราเรียก age society ก็คือเข้าแล้วพอเข้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเราอยากเพิ่ม productivity เพราะว่าเขาก็จะทำงานเท่าเดิมไม่ได
1: ้
0: ถ้าอยู่เฉยๆก็คือ productivity ก็ตกละเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยและสองอะฮะจะมีบุคคลอีกประมาณสักครึ่งนึงที่เป็นกลุ่มเราเรียกบางทีเราเรียกกลุ่มเปราะบางบ้างนะครับบางทีเราเรียกว่า disable หรือว่าคนพิการหรือว่าเป็นคนที่ทำงานยังไม่เต็มที่มากนักอาจจะเกิดปัญหาจากรายได้อย่างเช่นเรื่องของความยากจนต่างๆหรือว่ามีประเด็นเรื่องยาเสพติดต่างๆเนี่ยรวมถึงความจริงแล้วนะเป็นมิติของ LGBTQ+ ด้วยที่เขาทำงานได้ไม่เต็มที่ในบางเรื่องเน
1: ื่อง
0: จากว่ากฎ regulation ไม่ได้เอื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราทำใหบุคคลแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานได้เต็มที
1: ่
0: ตามสิทธิ์ของเขาที่เขาควรจะมีสากลเราก็จะได้คนที่พร้อมทำงานเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งนะอันนี้คือหนึ่งของการอัพสกิลรีสกิลทุนมนุษย์แล้วก็การทำกฎเรกูเลชันต่างๆรวมถึงเรื่องการใช้ assistive technology สำหรับคนพิการอย่างเงี้ยเพื่อเขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ
1: อัน
0: นี้เป็นก้อนหนึ่งที่พันธกิจของกระทรวงที่ทำเรื่องทุนมนุษย์ทั้งแรงงานพม.กระทรวงเกษตรนะครับอย่างเงี้ยกระทรวงศึกษาธิการเงี้ยอว.เราก็มาช่วยกันในกลุ่มนี้ด้วยนะเราจะเห็นนะว่านี่กลุ่มแรกมาละกลุ่มที่สองเรื่องเกี่ยวกับทักษะความสามารถในการแข่งขันนะเราก็ดูว่าเอ๊ะถ้าประเทศเราในกรอเนี่ยเราพูดคุยกันผมนำเสนอเรื่องทุนมนุษย์เป็นเฟรมที่เราเรียกว่า Thailand Nation of Master นะครับก็คือ ถ้าผมจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆเนี่ยเวลาเรามีไปเรียนต่างประเทศนะเราเรียนกับคนสิงคโปร์เราเรียนกับคนจีนฮ่องกง
1: คนที่หลากหลายสัญชาติ
0: เพื่อนอเมริกันมาเรียนด้วยกันเนี่ยเราไม่กลัวเลยนะว่าเราจะเรียนสู้เขาไม่ได
1: ้
0: นะอันนี้คือความรู้สึกทุกคนเนี่ยถ้าเป็นอินดิวิดวลนะถ้าเป็นแต่ละคนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่
1: า
0: สู้ได
1: ้ลำพังตัวฉันเองฉันไม่กลัวหรอกฉ
0: ัน
1: สู้ได
0: ้แต่ทำไมเวลาเราไปในนามประเทศเรากลัวจังเลยนั่งประชุมกับอเมริกานั่งประชุมกับสิงคโปร์เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเอ๊ะประเทศเราเล็กทั้งที่ความจริงแล้วถ้า individual mastery
1: ครับ
0: ไม่แพ้ individual mastery ก็คือเป็นความเก่งเฉพาะบุคคลให้สามารถที่จะร้อยเรียงแล้วก็รวมกันได้ให้เป็นความเก่งระดับประเทศอ
1: ัน
0: นี้ที่ขาดเพราะฉะนั้นเส้นเรื่องนี้ก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
1: ครับ
0: เส้นเรื่องนี้คือ innovation
1: ครับ
0: เส้นเรื่องนี้ก็คือการที่เราพยายามที่จะเชื่อมโยงคนที่เราคิดว่าเป็นแชมเปี้ยนอาจจะเป็นถ้าสตาร์ทอัพเรียกยูนิคอร์น
1: ครับ
0: แต่ใช้โลโก้รีซอร์สก็คือผลผลิตพื้นบ้าน
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเริ่มจากคนที่ทำApple เก่งๆอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วคนคนนี้ถ้าเขารู้ลึกรู้จริงแล้วลงลึกได้เขาสามารถที่จะสร้างอินโนเวชันเรื่องของไบโอเทค
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วถ้าประเทศพาเขาไประดมทุนเกิดเป็นยูนิคอร์นขึ้นมา
1: ครับ
0: บริษัทนี้บริษัทเดียวรวยคนรวยทั้งจังหวัด
1: โลเคอลก็ได้ขายของให้กับป้อนซัพพลายให้กับตัวยูนิคอร์นนี้ด้วย
0: ถูกต้องเลยทีนี้ระหว่างกลางเนี้ยจากเกษตรกรก็ต้องมีการสร้างองค์ความรู้ให้เขาสามารถทำแอปเปิลที่ดีที่สุดที่สามารถที่จะขึ้นไปเป็นแบบนี้ได้ก็จะมีกฎมาตรฐานเรกูเลชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง OECD อะไรต่างๆไกด์ไลน์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องนี้หมดเลยถ้าวันนี้เราไม่ไป global ผิดไหมไม่ผิดนะแต่ประเทศไทยมี60ล้านคน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะสร้างอะไรออกมาก็แล้วแต่ economy of scale ต้นทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราขายได้ทั่วโลกคนไทยจะได้ใช้ฟรีก็ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงของเรื่องของ global competitiveness เนี่ย บางคนมองไม่เห็นว่าเฮ้ยเราต้องช่วยข้างในก่
1: อ
0: นแต่ความจริงแล้วตามหลักการเนี่ยเราต้องให้เขาเชื่อมกันพอคนข้างบนไปได้ด้านเนี้ยเราขายประเทศอื่นราคาเท่านี้เท่านี
1: ้
0: ได้กำไรซับซิไดซ์ของไทยอย่างเงี้ยฮะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จะเป็นหลักคิดว่าเราทำยังไงทีนี้จากเกษตรเนี่ยขึ้นมาเป็น local enterprise อย่างเช่นสหกร
1: ณ
0: ์นะครับหรือว่า social enterprise หรือว่าเป็น SME
1: ครับ
0: ความแข็งแกร่งของ2คนเนี้ยจะเชื่อมโยงกันไม่ยากเราทำยังไงให้เขาสามารถที่จะ SME ก็มีเทคนิคมาสเตอร์เรื่อง SME คนนี้ก็มาสเตอร์เรื่องการเกษตรให้ดีที่สุดทีนี้พอจะชิปขึ้นไปสเต็ปหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น precision agriculture เริ่มใช้ข้อมูล data science เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามาแล้วเห็นไหมเพื่อที่จะทำให้3ปาร์ตี้เนี้ยเขาเพิ่มผลผลิตได้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วทำมาเป็นโรงงานเราเรียก manufacturing ต่างๆก็สามารถที่จะใช้ input จากตรงนี้โรงงานก็มี input โรงงานก็มีงานทำเห็นไห
1: ม
0: แล้วก็คนคนหนึ่งนึก innovative idea และยึดโยงกับการเกษตรอยากทำ mass production เขาก็มาจ้างผลิตที่ manufacturing นี
1: ้
0: ดังนั้นประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศที่สามารถสร้างรายได้ได้แบบยั่งยืนแล้วคนไทยที่อยู่ต่างประเทศถ้าวันนี้เขาอยากที่จะมีความสามารถในการแข่งขันถ้าเขาใช้ local resource ของประเทศเนี่ยเขามีจุดเด่นใช่ไหมดีกว่าว่าเอ้ยเขาไปคนเดียวอะแต่ตอนนี้เขามีทั้งประเทศเป็น asset อยู
1: ่
0: เขาก็อยากกลับเข้ามาพอเขาอยากกลับเข้ามาปุ๊บเราก็ได้ talent คนเก่งๆก็กลับเข้ามาแล้วก็อีกวิธีนึงเนาะแต่เป็นอีกจุดเด่นของประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: เราวิเคราะห์แล้วก็คือเรื่อง wellness
1: ครับ
0: เรื่องเศรษฐกิจ wellness กับการสร้างคนเนี่ยคนจริงไปคู่กันได
1: ้ครับ
0: ในกรณีนี้เราพยายามจะทำเรื่องแรกก็คือเป็นเขาเรียก clinical trial ครับก
1: ็
0: คือเป็นจุดที่ทดลองทางคลินิกเครื่องมือแพทย์ดีๆยาดีๆต่างๆนะครับด้วยกลไกที่เป็นสากลตรงเนี้ยจะดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาแล้วเขาก็จะทำงานร่วมกันกับบริษัทสมุนไพรของไทย บริษัทยาของไทย ที่ความจริงแล้วต้องการเม็ดเงินลงทุนมหาศาลการทำคนเดียวในเรื่องยาเนี่ยบางทียากยาตัวหนึ่งอาจจะต้องใช้พันล้านถึงหมื่นล้านกว่าจะออกไปได้ดังนั้นต้องมีการร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนหรือว่าเวนเจอร์แคปิตอลิสต์อย่างเง
1: ี้
0: ย คือคนที่ให้เงินได้ที่ไม่ใช่ธนาคาร อย
1: ่
0: างเงี้ยก็ต้องเข้ามาช่วยกันทีนี้การทำแบบนี้ได้จะทำให้พวกเราเองเริ่มมียาของตัวเองทำนั่นทำนี่ได้แล้วพอเรามีตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะรักษาคนของเราได้มากยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นและเราเข้าถึงยาที่ดีที่สุดได
1: ้
0: อันนี้เป็นจุดเด่นของประเทศไทยเนื่องจากว่าเรามีเซอร์วิสทางการแพทย์บริการทางการแพทย์เนี่ยที่ดีแล้วก็เป็นหมุดหมายต่างๆที่ทุกคนมองว่าประเทศนี้ความจริงแล้วสามารถทำเรื่องนี้ได้อันนี้ก็จะดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาเลยบริษัทยาบริษัทเดียวนะ
1: ครับ
0: นำมาซึ่งการลงทุนมหาศาลและองค์ความรู้มหาศาล
1: ครับ
0: สารตั้งต้นจากยาก็คือธรรมชาติ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะทำบางอย่างเกี่ยวกับการเกษตรได้เคมีอาจจะมีแต่ว่าเราพยายามอยากจะทำให้เรื่องธรรมชาติเราเนี่ยกลายเป็นยา
1: อ
0: าหารกลายเป็นยาแล้วก็ medical food ต่างๆใช่ไหม
1: ร้อยเรียงประดับใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติหรือทรัพย์สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทย
0: ใช่คร
1: ับ พอพูดถึงทุนมนุษย์แน่นอนมันก็ต้องกลับไปเรื่องพื้นฐานมากที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษากระทรวงศึกษากระทรวงอวนะวันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยคนไทยพร้อมที่จะโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
0: การศึกษาถ้าเรายังมองเรื่องหลักสูตรอยู
1: ่
0: 1หลักสูตรไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคน
1: ครับ
0: เพราะบางคนมีความเก่งที่ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: วันนี้ถ้าเราใช้เรื่องเกรดอย่างเดียวมาบอกว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งความจริงคนที่วาดรูปเก่งอาจจะเรียนไม่เก่งก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ความจริงการวาดรูปเก่งก็คือการมาสเตอร์บางเรื่องซึ่งก็น่าจะสนับสนุน
1: และเป็นรายได้เลี้ยงอาชีพได้ประกอบอาชีพได
0: ้ดังนั้นแนวทางของหลักสูตรในยุค AI ก็สามารถทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับ precision education ก
1: ็
0: คือการศึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับบางคนเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็บอกแล้วครูไม่พอทำยังไงเราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบนะด้วยการเรียนรู้กับAI
1: ครับ
0: ของเขาเองแล้วครูเนี่ยจะเป็น facilitator คนเนี้ยอาจจะเก่งเรื่องนี้แต่เขาอยู่ในหลักสูตรนี้เพราะฉะนั้นเขาศึกษาไม่เหมือนกันแต่ครูเนี่ยจะทำให้เขาสามารถเขย่าและหา master ในตัวเองได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นพอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามในสิ่งที่เราเรียกว่าเราไปลืมใครไว้ข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยในความเก่งของเขานะเพราะฉะนั้นยุคอื่นอาจจะทำยากแต่ยุคที่ AI เข้ามาเนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะปรับเรื่องนี้ได้ว่าการศึกษาในทุกเรื่องเนี่ยก็จะเหมาะสมกับแต่ละคนแล้วถ้าเรามีความรู้ทางด้านของพื้นที่แอร์เรียเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าถ้าคนนี้ชอบเรียนเกษตรเนี่ยเขาจะเรียนเกษตรเป็นพืชชนิดไหนอย
1: ่
0: างเงี้ยก็มีการสามารถให้การศึกษาเรื่องนี้ได้และการศึกษาปัจจุบันก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าบางเรื่องที่เขาเรียนมาอีก2ปีอาจจะ
1: ความรู้อัปเดตไปแล้ว
0: สมัยเราเนี่ยอาจจะอยู่จนตายเลยแต่ว่าตอนเนี้ยปี2ปีจะเปลี่ยนแล
1: ้
0: วอะไรก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วที่จะสามารถอัพสกิลบีสกิล
1: ครับ
0: คนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: แต่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ในเรื่องที่เขามีความสามารถในการที่จะหาเงินเอง
1: ครับ
0: บางคนอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเรียนม.1 ถึงม.6เพราะว่าเขาต้องกลับไปช่วยที่บ้านทำงาน
1: ครับ
0: เขาจะอยากเรียนสายอาชีวะเพื่อที่จะสามารถที่จะมีเงินได้เลยนะเขาก็ไปช่วยทำนั่นทำนี่อย่างเช่นช่างทักษะช่างอาจจะมีช่างได้หลายแบบทักษะช่างเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มเรียนก็มีงานทำแล้วเพราะเป็นที่ครูก็อาจจะให้ช่วยงานเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้ เรียน
0: ไปด้วยทำงานไปด้วยก
1: ็
0: เกิดขึ้นได้พอเขาเรียนจบเขาต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1 ถึงม.6ใช่ไหมเพราะว่าความเดือดร้อนแล้วก็ความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นถ้าเราไปวัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นม.1 ถึงม.6แล้วม.6เท่านั้นถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยดีได้ตรงนี้เราต้องเปลี่ยน mindset เราพยายามที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับ TCAS ในการสอบเข้าให้เท่าเทียมยิ่งขึ้นนะพยายามที่จะลดสัดส่วนของการสัมภาษณ์ให้เหลือสัก 30% เพราะบางโปรแกรมเพราะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำพอสมควร บางโปรแกรมอาจจะเหมาะกับการที่สัมภาษณ์ 100% นะแต่บางโปรแกรมอาจจะไม่เหมาะเนี่ยเราก็อาจจะขออนุเคราะห์มหาวิทยาลัยตอนนี้เขาก็เริ่มดูสัดส่วนแล้วเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกพอร์ตโฟลิโอในการสัมภาษณ
1: ์
0: เราจะใช้ระบบเดียวกันเพื่อที่จะได้ไม่เหลื่อมล้ำว่าคนนี้พยายามทำพอร์ตให้ดูดีอีกคนหนึ่งโอกาสไม่เยอะเท่าคนนี
1: ้ก็อาจจะร้อยกว่า
0: คนก็อาจจะไม่อ่านเลยก็ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราพยายามจะทำให้ข้างหน้าที่เข้ามาเนี่ยคนเห็นเท่ากันหมด
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราทำแล้วก็หลังจากเขาเรียนจบออกมาทางกระทรวงแรงงานก็จะมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆอัพรีสกิลต่างๆเพื่อเข้ากับบางอุตสาหกรรมและในขณะเดียวกันของอวเนี่ยเราทำเรื่องมหาวิทยาลัยเป็นอินคิวเบเตอร์ศูนย์บ่มเพาะบางคนอาจจะอยากทำสตาร์ทอัพแล้วเขาจะลงทุนได้จากไหนบ้างเงี้ยเราก็พยายามทำระบบนิเวศนวัตกรรมให้เขาทำงาน ร่วมกันถ้าที่บ้านเขามี SME เขาอาจจะมีบางอย่างเอา SME มาทำโมเดลสตาร์ท
1: อ
0: ัพแล้วก็ได้เงินจากกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคาร Venture Capitalist
1: ครับ
0: เขาอาจจะมีแค่สไลด์อันนึงแต่มีไอเดียที่ดีก
1: ็
0: เจอคนที่อยากสนับสนุนเบื้องต้นอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะทำ
1: ได้ฟันดิ้งได้
0: ลงทุนได้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราทำวิจัยชุมชนอันนี้อันนึงวิจัยชุมชนเนี่ยบางทีก็จะมีคนอายุเยอะอยากเรียนเพราะว่าสมัยนั้นเขาเรียนไม่ได้เขาจะกลับมาเรียนแล้วเราก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่าเป็นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพยายามที่จะเทียบตัวนี้จากประสบการณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครดิตแล้วก็รับปริญญาถ้าเขาเรียนสะสมตรงนี้เราเรียกว่าเครดิตแบงค์นะก็แปลงจากประสบการณ์ก่อนออกมาเป็นคุณวุฒิ แล้ววิ่งคุณวุฒิเข้ามหาวิทยาล
1: ั
0: ยแล้วก็เก็บเครดิตได
1: ้ครับ
0: หลังจากนั้นได้ปริญญาอย่างเงี้ยก็ไม่สายเกินไป
1: ครับ
0: ณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราพยายามทำบรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยให้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ตลอดชีวิตประเทศไทยนะมีมหาวิทยาลัยทุกจังหวัด
1: ครับ
0: จะมีบางจังหวัดที่จะเป็นวิทยาชุมชนแต
1: ่
0: ส่วนมากเรามีเกือบครบทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาทางราชภัฏวิทยาลัยที่ทำเทคนิค
1: ครับ
0: วิทยาลัยที่ทำวิจัยมหาวิทยาลัยทำวิจัยเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงกันให้คนที่อยู่ในพื้นที่สร้าง DNA ของพื้นที
1: ่
0: และความมาสเตอร์ในพื้นที่นั้นให้ได้นะครับอย่างเช่นราชภัฏต่างๆวิทยาลัยชุมชนเนี่ยก็สามารถทำเรื่องนี้ได้อย่างที่สองพอเสร็จปุ๊บตัวคนที่ทำเทคนิคอินโนเวชันก็เข้าไปช่วยวิจัยก็เข้าไปช่วยอย่างงี้นะก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงในทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัย
1: ครับสักครู่ท่านแต่เรื่องของความเหลื่อมล้ำจริงๆหลายคนก็บอกว่าในยุค AI ในยุคที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึง AI ที่ฉลาดกว่าคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึงครูที่พร้อมที่เป็น facilitator หรือพร้อมที่เป็นโค้ชที่ปรับเปลี่ยนตัวเองจากการสอนแบบเดิมในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันจะกลายเป็นความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยในมิติด้านการศึกษาเยอะขึ้นหรือเปล่า
0: ครับตรงนี้ต้องช่วยกัน2ด้านฮะเรื่องนี้เกิดเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีของเราเองไงถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ขนาดกันไปก็คือก้อนที่เราทำเรื่องเราเรียกว่าเป็น scientific infrastructure ก็คือพยายามที่จะเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองในกรณีที่เทคโนโลยีนั้นเป็นคอขวดที
1: ่
0: เราต้องพึ่งพาแค่ประเทศเดียวหรือกลุ่มเดียวอันนี้รัฐบาลต้องทำละในจุดที่มีความเสี่ยงพอเราสามารถทำของเราตรงนี้ได้เราจะทำเลเวลที่รวม data ก่อนรวมข้อมูลข้อมูลที่เรามีความจำเป็นต้องหวงแหนไว้คือ tightnessอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพฤติกรรมของไทยแล้วเรียก foundation model นะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลดินข้อมูลพืชต่างๆข้อมูลพฤติกรรมต่างๆของคนไทยเนี่ยตรงนี้ภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องรวมไว้ให้ดีที่สุดแล้วถ้าเอกชนจะใช้ใช้ได้ครับเขาสามารถที่จะมาต่อยอดจากเราไปแล้วบางไทยต้องลงทุนในการทำตรงนี้เองนะเรามี Nextech เรามีสวทช.เรามีมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยที่คอยที่จะช่วยกันทำในเรื่องนี้ขนานกันไปอยู่แล้ว
1: ปิดท้ายสำหรับเป็นอันซีนครม.แล้วกันครับเพราะว่าทราบว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ท่านรองนายกเนี่ยก็มีโปรแกร
0: ม
1: ที่จะไปที่ญี่ปุ่นนะครับเห็นว่ามีเรื่องสำคัญที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วที่โลกจะต้องหันมามองและหันมาคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังคือเรื่องอะไร
0: ครับคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยฟอรัมก็ชื่อ STS Forum คนอาจจะไม่คุ้นหูมากนักแต่ความจริงเป็นเหมือน World Economic Forum อะแต่เป็นสายวิทยาศาสตร์ตอนนั้นก็จะมีโนเบลไพรส์เยอะเลยที่ไปร่วมงานวันนั้นส่วนมากจะจัดที่ญี่ปุ่นนะครับที่เกียวโตทีนี้ในส่วนของสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอนะครับคือเราสังเกตนะว่าบางประเทศเนี่ยเขามีน้ำมันใช่ไหมเขาก็ร่ำรวยละ
1: ครับ
0: เพราะอะไรครับเพราะเราให้แวลูกับน้ำมันว่าน้ำมันเอามาเติมรถ
1: ครับ
0: รถวิ่งได้น้ำมันก็มีมูลค่า
1: ครับ
0: แต่อาหารที่เรากิน
1: เ
0: นี่ยความจริงมาจากธรรมชาตินะ
1: ครับ
0: แล้วทำไมประเทศที่มีธรรมชาติถึงจะไม่สร้างแวลูจากธรรมชาติของเขา
1: ครับ
0: นะเราเรียกเรื่องนี้ว่า nature financing นะเรามีการพยายามพูดคุยว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติจับต้องยังไงเราเรียกว่า biodiversity อย่างเช่นว่าในดินเนี่ยมีจุลินทรีย์อยู่เท่านี
1: ้
0: เท่านี้เท่านี้เท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีข้อมูลต่างๆแบบเนี้ยที่เขาเรียก tangible ที่สามารถวัดได้นะเราสามารถที่จะทำให้คนทั้งโลกมองว่าเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติก็เป็นเอเจนดาหนึ่งแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีซึ่งเราเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกถ้าเราเขาไม่สามารถรักษาธรรมชาติของประเทศไทยไว้ได้เนี่ยอาจจะสะเทือนเรื่องฟู้ดเซเคียวริตี
1: ้
0: เรื่องอะไรต่าง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เราพยายามที่จะทำให้เรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจที่ทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาตรงนี้ไว้แล้วก็พยายามที่จะระดมทุนคล้ายๆกับเราเรียก philanthropist fund นะคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากช่วยกันดูแลธรรมชาติของประเทศไทยทำยังไงดีเขาถึงจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยเขาถึงจะเอาเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆมาซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนไทยเราพยายามจะรวมเรื่องนี้เข้ากับเรื่องของวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าปกติเรามีดาวเทียมเราเห็นแค่เรื่องของป่าเนาะเราอาจจะเห็นน้ำแหละว่ามีสีเปลี่ยนไปในปริมาณตรงไหนแต่ในเรื่องเกี่ยวกับตัวจุลินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีบางเทคนิคเลยเรียกว่า eDNA อย่างเงี้ยนะเพื่อที่เราจะดูน้ำในแม่น้ำเนี่ยมีปลากี่ชนิดเดิมทีมีเท่าไหร่ตอนนี้มีเท่าไหร่อะไรคือเบสไลน์เราพยายามจะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสิ่งที่เรียกว่า living lab นะครับที่ให้คนทั้งโลกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาสามารถรักษาธรรมชาติในประเทศไทยได
1: ้
0: ทั่วโลกก็สามารถใช้ได้และการรักษาธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ไทยอย่างเดียวเพราะไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเซาท์อีสเอเชียและตรงเนี้ยคือคลังของอาหารของทั่วโลกจริง
1: ๆ
0: เพราะวันนี้ถ้าเรามามองทั้งเรื่อง climate change ต่างๆเราสามารถที่จะมองว่าถ้าคนทั้งโลกสามารถที่จะมาดูแลรักษาป่าในประเทศไทยเราจะนำเสนอเรื่องป่าน่านก่อน
1: คร
0: ับ ว่าป่าหน้าเนี่ยเรามีทั้งโมเดลสมุนไพรอะไรต่างๆแล้วพยายามที่จะขยายตรงเนี้ยให้ชัดยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: คนก็จะมองเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่เราทำเราเริ่มแล้ว
1: ครับ
0: แล้วเริ่มมีผลทางเศรษฐกิจมีผลทางธรรมชาติได้เห็นแล้วทำยังไงเราถึงจะชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันได้นะครับก็จะนำเสนอในเรื่องเนี้ยเราเรียกว่าเรื่อง nature positive
1: ครับ
0: แทนที่ว่าเราจะทำ net zero อย่างเดียว
1: ครับ
0: ทำยังไงเราถึงจะทำให้ GDP ขึ้นแต่ธรรมชาติก็ขึ้นด้วยเพราะประเทศไทย net zero อย่างเดียวจะไม่ได้นะเรามีครึ่งประเทศที่ทำอุตสาหกรรมอีกครึ่งประเทศมีป่าอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่มี net zero ก็ต้องมี nature positive ด้วยนะพยายามที่จะนำเสนอเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเขามองว่าการที่เขาช่วยเหลือเรื่องธรรมชาติของประเทศไทย
1: ค
0: ือเอเจนดาของคนทั้งโลก
1: นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจแล้ววันนี้โชคดีมากที่ท่านรองนายกได้มาเปิดที่นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรอติดตามในการที่จะนำเสนอวาระนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของทั่วไทยอาเซียนนะคะตอนนี้18:30 นพอดีเลยนะคะเมื่อกี้ก็เป็นคุยกับครม.อนุทินวันนี้เป็นศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
7: ค่ะนะคะเราก็มาอัปเดตข่าวสารในอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำท่วมในบ้านเรานะอาจารย์โอ้สาหัสสากรรจ์มากนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดที่ยังต้องได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ระบายน้ำด้วยนะคะอาจารย
8: ์เอาใจช่วยทุกท่านนะครับ
7: เอ๊ะวันนี้แถวแจ้งวัฒนะเป็นยังไงเห็นบอกฝนตกหนักเหรอคะอาจารย์
8: ก็ไม่ออกไปไหนเลย
7: ตกใช่ไหมคะแถวนี้ไม่ตกอาจารย์แถวนู้นตกใช่ไหม
8: ตก
7: หนักไหมคะ
8: ก็ประมาณหนึ่งสองน่าจะ2ชั่วโมงได
7: ้โอ้นานเหมือนกันนะอาจารย
8: ์นานครับ
7: ค่ะ
8: สาดเข้ามาในบ้านเลยแหละ
7: แถวนี้เงียบเชียบค่ะไม่มีอะไรครึ้มเฉย
8: ก็ดีแล้วถ้าอยากได้จะแบ่งไปให้
7: ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เราก็เป็นห่วงนะคะดิมตอนนี้หลายๆจังหวัดอยุธยาชัยนาทอ่างทองนะคะและอีกหลายๆจังหวัดแล้วก็ปริมณฑลในบ้านในกรุงเทพก็มีการออกมาเตือนเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ตอนนี้กระสอบทรงกระสอบทรายทางหน่วยงานภาครัฐเขาก็เตรียมไว้แต่ว่าเห็นบอกว่าได้บ้านละ20กระสอบอาจารย์มันจะพอไหมอ่ะ
8: มันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำคุณอ๋อ
7: ค่ะ
8: จริงฝนเนี่ยมันก็เริ่มซาๆไปแล้วแหละมันก็ไม่ได้ตกยาวทั้งวันทั้งคืนเหมือนระลอกที่แล้วแต่ทีนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือน้ำเหนือที่ระบายลงมาเพราะว่าเขื่อนต่างๆเขาก็กักไว้ก็เต็มความจุของเขานะครับพอมันเต็มความจุแล้วมันก็ยังมีน้ำไหลเข้ามาเติมเขื่อนมันก็เลยต้องปล่อยน้ำออกมาครับก็ท่านในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็ต้องดูครับว่าเขื่อนเจ้าพระยา นะปล่อยมวลน้ำมาเท่าไหร่อันนี้คือเป็นปัจจัยชี้วัดนะครับก็เท่าที่ดู เขาก็แจ้งอยู่ใน1วินาทีก็ 2,500 ลูกบาศก์เมตรคุณอ้อมฟังอย่างนี้ก็อยู่ในระดับที่สามารถที่จะรองรับได้นะครับถ้าทะเลไม่หนุนก็คือถ้าทะเลหนุนเนี่ยมันก็หมายความว่าแม่น้ำสายหลักอย่างเจ้าพระยาถึงจะระบายลงมา

0: ก็ไม่สามารถที่จะลงสู่อ่าวไทยได้นะฮะยกเว้นเราจะมีแก้มลิงแก้มลิงก็นั่นแหละครับที่เรารู้ๆกันก็จะแถวๆอยุธยาอะไรตอนนี้ก็เห็นว่าอ่างทองเนี่ยก็อ่วมอรไทยอยู่ระดับหนึ่งนั่นแหละครับก็คือว่าพี่น้องทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางของเราเนี่ยก็รองรับน้ำไว้เนี่ยไม่ใช่น้อยแต่ว่าถ้าอยู่นานไปมันขังนานเนี่ยมันก็กลายเป็นความเดือดร้อนของคนมันก็ต้องระบายออกมานะครับก็นี่นะฮะก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับไม่เช่นนั้นมันก็จะไปหนักอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับในขณะที่พื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่ป้องกันตัวเองอย่างสุดกำลังนะครับโดยให้คนอื่นรองรับแทนเนี่ย ก็ต้องมีการกระจายนะฮะกระจายความช่วยเหลือไปให้ได้อย่างเท่าทันผมเห็นพี่น้องที่เขาเรียกอะไรฮะไอ้ที่ร่มเกล้าเหรอ
1: ร่มเกล้าที่หาร่มเกล้ากับแฟดคลองจันทร์ตอนนี้แฟดคลองจันทร์ก็ออกเกือบหมดราคาน้ำแต่ร่มเกล้ายังค้างอยู่เยอะเลยอาจารย
0: ์ครับเห็นรถจมมิดทั้งคัน
1: มันพูดอะไรไม่ออกเลยอาจารย์จริงขนาดเราไม่ใช่เจ้าของรถเรายังรู้สึกแบบสะอึกเลยอ่ะถ้าเป็นเจ้าของรถเขาพูดอะไรไม่ออกจริง
0: แค่รถสตาร์ทไม่ติดเนี่ยก็ใจสั่นแล้วคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เจอความชื้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: รถลุยมาสตาร์ทไม่ติดเอาแล้วอะไรพวกนี้นะฮะแต่เนี่ยมิดทั้งคันนะครับก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองในแต่ละท้องที่นะครับที่จะต้องบรรเทาความทุกข์ยากอันนี้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
1: ค่ะอ
0: ย่ามอง
1: แล้วก็ขอ
0: ใช่ฮะ
1: ขอให้ขั้นตอนนี้ไม่ต้องยุ่งยากมากเนาะเพราะว่าได้รับการบ่นมาเยอะเลยว่าเรื่องของเยียวยาต่อจากนี้เข้าสู่กระบวนการเยียวยาระดับขั้นตอนเยอะมากอาจารย
0: ์ก็ถ้าเป็นผมนะคุณอ้อมถ้าน้ำลดเสร็จปุ๊บเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยมีวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยราชมงคล ที่เกี่ยวกับงานช่างยนต์ช่างอะไรต่างๆช่างแอร์ช่างอะไรสารพัดนะฮะก็ให้นักศึกษานะครับจัดเป็นทีมเอาไปตะเวนแล้วก็แบ่งพื้นที่ดูแลก็จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์รถอะไรพวกนี้นะครับมันสามารถที่จะช่วยในเบื้องต้นได้นะครับอันไหนมันซ่อมได้แล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ก็ประสานไปกับบริษัทที่เขามีอะไรซะอะไรพวกนี้นะครับก็เยียวยากันได้อยู่นะถ้าบริหารจัดการเป็นแต่ประเด็นก็คือว่าต่างคนต่างมองก็ลดไข่ลดมันอะไรประมาณนั้นซึ่ง
1: ไม่ได้นะ
0: ซึ่งถ้ามองอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาเป็นรัฐบาลมั้งฮะ
1: ประชาชนก็จะไปพึ่งใครแล้วเนาะอาจารย์แค่น้ำท่วมทั้งบ้านทั้งรถนี่เขาก็หนักจะแย่อยู่แล้วนะคะเห็นใจทุกท่าน
0: ก็ไม่ต้องมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนแล้วครับก็นั่ง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ประมาณเอาฝากไว้ด้วยนะคะเอามาที่ข่าวสารในอาเซียนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไปสปป.ลาวเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวจะคุยเรื่องเขามีประชุมสภาลาวค่ะอาจารย์วันก่อนคุณกิจรัตน์ก็ส่งข้อความมาบอกว่า เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลลาวครั้งใหญ่เหมือนกันนะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่าเรื่องนี้แต่ว่าเอาเรื่องสแกมเมอร์ก่อนเนี่ยล่าสุดนี้ลาวนำตัวคนไทย76คนค่ะเป็นผู้ชาย37หญิง39คนที่ถูกดำเนินคดีในสปป.ลาวและที่ต้องผลักดันกลับส่งประเทศไทยพร้อมอุปกรณ์หลักฐานที่เกี่ยวข้องกลับมาให้ฝ่ายไทยหลายรายการมีทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนะคะและอื่นๆก็มาส่งที่ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามแม่น้ำคงแห่งที่4ที่เชื่อมระหว่างเชียงของกับเชียงรายนะคะก็ส่งกลับมาอีกแล้วอาจารย์เป็นขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นไม่พบส่วนใหญ่ไม่เบื้องต้นเนี่ยไม่พบส่วนไม่บอกเขาบอกเบื้องต้นไม่พบส่วนใหญ่ข้ามไปทำงานตามคำโฆษณาไม่พบคนตกเป็นเหยื่อกระบวนการค้ามนุษย์แต่ในนี้มีใน8รายค่ะเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับติดตัวทั้งอ้างยี่ช่อโกงลักทรัพย์หนีทหารก็มีค่ะอาจารย
0: ์
1: ทำไมยังไม่หมดสักทีจับได้บ่อยมากและเยอะมากนะคะคนไทย
0: ก็ในเมื่อเขาหนีไปหลบซ่อนอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะฮะมันก็เกินอำนาจของฝ่ายบ้านเมืองของไทยมันก็ตามไม่ได้เพราะนั้นมันก็ต้องพึ่งพาความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสำคัญนะครับ ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับในลาวเนี่ยการทำคาสิโนออนไลน์ไม่ได้ผิดกฎหมายนะฮะแต่จะผิดกฎหมายก็คือเมื่อคุณไม่จดทะเบียนคุณไปแอบทำเถื่อนแต่ในลาวเนี่ยสามารถที่จะมีคาสิโนออนไลน์ได้

0: ำรวจนะครับระหว่าง2ประเทศนะฮะที่จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะว่าเราได้แหล่งข้อมูลมาตรงนี้ไปช่วยจับให้หน่อยอะไรพวกนี้ก็ชัดเจนนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนที่จะมีการปราบอย่างทั่วไปในลาวนะครับในเรื่องของสแกมเมอร์ศูนย์หลักๆที่มันอยู่กันมันก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำของเจ้าเว่ยแต่ทีนี้พอจีนเขาปราบแล้วลาวก็ต้องให้ความร่วมมือเนื่องจากว่าลาวเองเนี่ยก็ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากจีนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วก็เช่นเดียวกันกับไทยที่เราขอในความสัมพันธ์ที่ดีก็ต้องช่วยกันก็เท่าที่ผมไปดูในลักษณะตอนนี้เนี่ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำมันแทบจะไม่มีอยู่ในนั้นแล้วนะครับเพราะเจ้าเว่ยเองก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะฮะแต่มันก็กระจายอยู่ในพื้นที่โดยรอบอยู่ด้านนอกคุณอ้อมก็ใช้อุปกรณ์ถ้ามันขอให้มันมีเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก Starlink อะไรพวกนี้นะครับมันก็สามารถที่จะทำได้อยู่เช่นเดิมก็นั่นแหละฮะก็ถ้าเราเห็นส่งมาจากทางภาคเหนือนะครับก็พื้นที่ที่ตรงข้ามเชียงของฝั่งเราเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองห้วยสายเมืองห้วยสายก็เป็นเมืองที่ต่อเนื่องกับเมืองต้นพึ่งนะครับก็คือพอมันอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้มันก็ออกมาอยู่นะฮะไปเช่าวิลล่าอยู่เช่ารีสอร์ทอยู่เช่าโรงแรมเช่าห้องแถวอะไรพวกนี้นะครับมันก็ถ้าไม่ตรวจสอบตรวจเช็คให้ดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำได้ผมเช็คเข้าไปในลาวเมื่อขอสถิติเขานะครับก็คือตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นมาจนถึงนะครับจนถึงสิ้นเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยทางลาวเนี่ยได้จับกลุ่มนะครับกลุ่มแก๊งที่อยู่ในข่ายของพวกหลอกลวงเนี่ยนะครับเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยแหละได้ทั้งสิ้นมากกว่า 7,000 คนแล้วใน 7,000 คนเนี่ยคิดอย่างนี้เลยนะครับก็คือ 4,000 กว่าเนี่ยคือจีนแล้วก็ถ้าเป็นจีนเนี่ยก็คือส่งกลับแล้วเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือนะครับก็คือใน 3,000 กว่าเนี่ยเป็นคนไทยเป็นส่วนใหญ่นอกนั้นก็จะมีสัญชาติอื่นๆนะผมไปรวบรวมดูเนี่ยปรากฏว่าที่ลาวส่งกับประเทศลาวเนี่ยมันมีทั้งหมดมากกว่า20สัญชาติและไทยก็คืออันดับ2รองจากจีนนอกนั้นก็จะเป็นพม่านะครับเป็นพม่าแต่เขมรเนี่ยไม่มีเพราะเขมรมันไม่ไปไหนใครนะครับก็จะมีพม่าแล้วก็มีเนี่ยแหละในอาเซียนกับเรานี่แหละสิงคโปร์ก็มีนะครับมาเลเซียก็เยอะอินโดนีเซียเนี่ยเยอะที่สุดถ้าอยู่ในพื้นที่ไกลพวกนี้นะฮะก็นั่นแหละครับมันก็ต้องใช้การประสานงานระหว่างตำรวจแล้วก็ข้อมูลก็ต้องแลกเปลี่ยนกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีความร่วมมือในลักษณะอย่างนี้มันก็จะทำให้คนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยสามารถที่จะแบ่งเบาลงได้เยอะนะฮะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะฮะแต่ที่คุณอ้อมให้ข่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันหมายความว่ากลุ่มแก๊งนี้ไม่ได้โดนหลอกนะครับคือตั้งใจไปหลอกต้องใช้คำนี้เลยนะฮะต้องจับนะครับเพราะว่าลาวส่งมาเนี่ยเพราะว่าในลาวเขาถือว่ามันไม่ใช่ความผิดทางกฎหมายแต่เมื่อเป็นความผิดที่บ้านเราเนี่ยเราก็ต้องจับกลุ่มคุมขังดำเนินคดีก็ลองนึกดูนะฮะมีหมายเรียกหมายจับแล้วเนี่ยก็ยังปล่อยให้หนีไปได้อะไรพวกนี้มันก็คือความก็เรียกว่าความไม่เข้มงวดในการป้องกันหรือเปล่านะฮะก็ดีแล้วที่ลาวเขาช่วยนะครับแล้วบอกได้เลยว่าตอนนี้ยังเหลืออยู่เยอะ
1: ค่ะยังมีอีกเหรอคะเนี่ย
0: ยังเหลืออยู่เยอะคุณน้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วกระจายไปทั่วแล้วไม่ใช่เป็นแก๊งใหญ่นะครับ
1: ค่ะ
0: กระจายอยู่ทั่วๆไปอยู่เล็กๆนะอยู่แก๊งนึงกลุ่มนึงเนี่ย7คนหรือ10คนพวกนี้นะครับแต่อย่าลืมนะฮะไอ้ทุกวันนี้1คนเนี่ยมันดูเครื่องโทรศัพท์ได้ถึง200กว่าเครื่องถ้ามีสัก10คนคนละ200เครื่องมันกี่อันนะคุณอ้อมนะมัน 2,000 นะครับแล้วหลอกวันละ 2,000 2,000 เนี่ยนะถ้ามันได้นะมันคือจำนวนเยอะนะงานนั่นนะครับเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีนี่แหละครับติด

0: พราะว่าเมื่อมันไม่สามารถที่จะใช้ระบบเคเบิลที่มันเป็นอินเทอร์เน็ตที่เป็นระบบสายได้มันก็ต้องใช้เป็น Starlink นะฮะระบบไร้สายเมื่อมันเป็นระบบไร้สายเนี่ยแหละครับมันก็ต้องขอความร่วมมือจากเจ้าของเทคโนโลยีนะฮะเอามาสักอันนึงเพื่อตรวจจับให้ได้ว่าอยู่ตรงไหนมันก็จะสามารถติดตามจับกลุ่มคุมขังได้อย่างเท่าทันนะครับยิ่งจับได้ทุกวันนะฮะดีมันก็จะลดน้อยถอยลงไม่ใช่จับแล้วปล่อยไม่ใช่จับแล้วปล่อยเหมือนที่ผ่านมานะครับจับแล้วก็คือจับเลย
1: เดี๋ยวแจ้งข่าวนี้ไปก่อนนะให้อาจารย์มาวิเคราะห์ในช่วงหน้านะคะตอนนี้มีข่าวแพร่สะพัดไปในออนไลน์ของคนเราอย่างกว้างขวางค่ะบอกว่าให้จับตาการประชุมสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาแห่งชาติลาวชุดที่10ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่5ถึง21ตุลาคมนี้นะคะเนื่องจากว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะรัฐบาลหลายตำแหน่งเพราะต้องมีการเลือกผู้ที่จะเป็นประธานสภาแห่งชาติแทนนายไซสมพรพรหมวิหารที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดอักเสบเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาโผล่ออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์เขาบอกว่าจะมีวาระปลดสอนไซศรีพันดรจากนายกรัฐมนตรีให้เสริมไซกรมสิทธิ์เสียบแทนพร้อมทั้งดันทองลีศรีสุริศนะคะเป็นลูกชายประธานประเทศขึ้นเป็นหัวหน้าห้องว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์มาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะ
0: ครับเชิญครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทวนโผอีกทีและให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังนะคะการประชุมสภาแห่งชาติลาววันที่5ถึง21ตุลาคมนี้มีโผก็คือจะปลดสอนไซศรีพันดรจากนายกและให้เสริมไซกรมสิทธิ์เข้ามาเป็นแทนแล้วก็จะผลักดันให้ทองลีศรีสุริศลูกชายประธานประเทศขึ้นเป็นหัวหน้าห้องว่าการสำนักนายกค่ะอาจารย
3: ์ครับ
2: ค่ะ
3: ก็จริงๆท่านเสริมไซกรมสิทธิ์เนี่ยเป็นตัวเต็งมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว
2: ค่ะ
3: แต่ก็อย่างว่านะครับในลาวเนี่ยมีพรรคเดียวนะฮะก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวการเจรจาก็จะเป็นการเจรจาต่อรองกันในวงในอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะปีเป็นต้นมาเนี่ยมันเขาเรียกอะไรล่ะก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่อยู่ในตำแหน่งซึ่งก็คือท่านสอนไซศรีพันดรซึ่งเป็นลูกชายของอดีตผู้นำสูงสุดท่านหนึ่งของลาวเนี่ยนะครับก็คือพลเอกคำไตศรีพันดรเจอวิกฤตในหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งในวาระแรกที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็เจอวิกฤตมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากโควิด-19แล้วก็วิกฤตด้านการเงินนะครับแล้วก็วิกฤตด้านรายรับรายจ่ายไม่สมดุลแล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างมากเนี่ยก็คือการปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันภาษาลาวเรียกว่าการสลัดบังหลวงการสลัดบังหลวงนะฮะมันก็เลยเมื่อผนวกกับว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เบาบางลงนะครับเงินเฟ้อก็ยังดำเนินเรื่อยมานะฮะอย่างล่าสุดเงินเฟ้อก็เกือบ 8% คือจริงๆเวลาเราพูดถึงเงินเฟ้อคุณอ้อมแค่มันเกินระดับดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยมันก็คือเฟ้อเยอะแล้วนะครับแต่นี่มันเกินเยอะมากนะฮะพอมันเกินเยอะมากแล้วก็เงินเก็บเองเนี่ยก็ไม่ค่อยเสถียรนะครับพอมันไม่เสถียรแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้สิ่งที่แก้ไขปัญหาขึ้นมาในระยะที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยก็คือเปิดสัมปทานเรื่องแร่ธาตุแต่ไม่ใช่อุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับเป็นการให้ขุดเอาสินแร่แล้วขนออกไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทของจีนนี่แหละจริงๆก็เป็นบริษัทที่มาทำการสำรวจเพื่อที่จะขอทำเป็นเหมืองแร่อยู่แล้วแต่ทีนี้พอเราต้องการเงินด่วนก็เลยปล่อยให้เขาขุดไปนะโดยไม่ต้องสร้างไม่ต้องทำเหมืองแร่ไม่ต้องป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมนะฮะแล้วก็ลองนึกดูนะคุณน้องขนแร่ออกไปเนี่ยตลอด24ชั่วโมงมีถึง98บริษัทแล้วขนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็ลาวก็ได้รายรับจากการชั่งกิโลดินที่เขาขุดไปนี่แหละแร่ที่เขาขุดไปนี่แหละตันละ30ดอลลาร์เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะแร่เอิร์ธก็รวมอยู่ในนั้นนะฮะพอมันขนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคนมันก็ไปกระทบกับพี่น้องคนลาวมากขึ้นนะครับถนนหนทางเนี่ยเละตุ้มเป๊ะทุกเส้นทางแม้กระทั่งในเขตชานเมืองนครหลวงเวียงจันทน์นะครับถนนทุกเส้นนะถูกย่ำยีโดยรถบรรทุกแร่นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นผลกระทบอย่างยืดเยื้อยาวนานจนเท่าทุกวันนี้ก็ปีนี้ปี2026ก็หมายความว่าตลอดระยะเวลา6ปีเกือบ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเรานะครับไม่มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลยแล้วก็นั่นแหละครับก็สิ่งที่เราเห็นก็คือลูกหลานเราเยาวชนเราเนี่ยเดินทางมาทำงานในประเทศไทยตรงจุดนี้แหละฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่อยู่ในตำแหน่งของท่าน สอนไซสีพันดอนเนี่ยไม่ได้แสดงความสามารถนะครับอย่างแท้จริงก็กลายเป็นว่าเมื่อคุณไม่ได้แสดงความสามารถก็กลายเป็นว่าไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานนี่แหละฮะก็คือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังก็เลยต้องผลักดันคนรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับอย่างท่านเฉลิมไซเนี่ยเฉลิมไซกรมสิทธิ์เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคนสนิทที่ใกล้ชิดกับท่านทองดุลศรีสุริยอย่างยาวนานแล้วก็เป็นคนแขวงเดียวกันด้วยนะฮะมาจากแขวงหัวพันนะฮะก็พอมาอย่างนั้นเสร็จปุ๊บนะฮะในสายทางการเมืองแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจในขณะที่ท่านทองดุลทุกวันนี้ต้องถือว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของประเทศโดยสมบูรณ์นะครับโดยไม่มีนักการเมืองหรือว่าผู้นำพรรคที่อาวุโสกว่าที่มีอำนาจมากเท่าแหละนะครับก็คือเป็นทั้งประธานประเทศเป็นทั้งเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็เลยสามารถที่จะคัดสรรคนที่มีความเหมาะสมและก็คล่องตัวมากกว่าอย่างเฉลิมชัยกมลสินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนะครับเป็นเวลาถึง1สมัยก็คือ5ปีนะฮะแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นรองนายกแล้วก็ดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจเขาก็เลยมองว่าน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าแล้วความสามารถในคอนเนคชั่นในเรื่องของต่างประเทศเป็นคนที่พูดได้หลายภาษามากคุณอมภาษาอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็เป๊ะนะครับแล้วก็เข้าใจว่าได้รัสเซียด้วยนะนะฮะก็เลยทำให้ท่านทองดุลเนี่ยมองว่าเฉลิมชัยกมลสิทธิ์เนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วข่าววงในก็บอกนะว่าการโยกออกจากตำแหน่งนายกก็จะมีตำแหน่งรองรับท่านสอนชัยศรีพันดอนอยู่ก็คือตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติที่ว่างไปนะครับตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติที่ว่างไปแต่ว่าตำแหน่งในพรรคก็ยังคงอยู่นะครับก็คือเป็นกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคือในลาวเนี่ยจะมีคณะบุคคลนะครับคณะหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่ากรมการเมืองศูนย์กลางพรรคมีทั้งหมดก็คือน่าจะ15คนนี่แหละแล้วก็มีสำรองอีกนะมี13คนแล้วก็มีสำรองอีก5นะครับก็จะขยับกันขึ้นมาก็คนที่เสียชีวิตไปก็คือไซสมพรพรหมวิหารนะครับก็ได้ข่าวว่าคนที่จะขยับขึ้นมาแทนในกรมการเมืองแทนไซสมพรเนี่ยก็คือน้องชายเนี่ยชื่อท่านสันติภาพพรหมวิหารนะครับช่วงวันนี้เป็นรองนายกควบกระทรวงการเงินกระทรวงการเงินก็คือกระทรวงการคลังเหมือนบ้านเรานะก็จะขยับกันขึ้นมาแต่ว่าในโควต้าในเรื่องของอำนาจอะไรพวกนี้นะครับในสกุลของผู้นำเนี่ยก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะปรับตัวเฉพาะในตำแหน่งที่1และในรัฐบาล2ในสภาแห่งชาตินะครับแล้วก็ยังได้ยินอีกนะว่าจะมีการปรับตำแหน่งแล้วมันเขาเรียกอะไรล่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติ
2: แห่งชาติน
3: ะครับก็ได้ยินข่าวว่าอย่างนี้เพราะว่าทุกวันนี้คนที่เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติเนี่ยก็เป็นผู้หญิงซึ่งไม่มีประสบการณ์ทางการเงินทางธนาคารมาก่อนก็ถ้าชื่อเป็นลูกสาวของอดีตประธานประเทศคนหนึ่งนะครับก็คือท่านบุญยังวรจิตนะครับลูกสาวเนี่ยก็ชื่อบุญคำวรจิตเดิมก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี่นะฮะกระทรวงสิ่งแวดล้อมที่ดินนะครับอะไรพวกนี้ฮะทรัพยากรนะครับก็คงโยกกันไปโยกกันมาอยู่ภายในกลุ่มนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าการประสานงานกับต่างประเทศในห้วงนี้มันมีความจำเป็นสำหรับลาว
2: ค
3: ่ะเฉลิมชัยกมลสิทธิ์ก็ถือว่าเหมาะสมนะฮะเคยไปอยู่สหประชาชาติครับจบการศึกษา PhD นะฮะจากออสเตรเลียคนนี้เก่งมาก
2: อาจารย์ในลาวเนี่ยตำแหน่งนายกกับประธานประเทศนะคะบางทีเราก็ดูว่ามันไม่ใช่ซ้ำซ้อนนะอาจารย์แต่ว่าอันไหนบทบาทมากกว่ากันคะ
3: คืออำนาจสูงสุดก็คือประธานประเทศ
2: ค่ะ
3: นะครับแต่อำนาจสูงสุดกว่าประธานประเทศคือเลขาธิการพรรคประชาชนที่แบบลาว
2: ค่ะ
3: ก็คือพรรคเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดบุคลากร
2: แล้วนายกอยู่ตรงไหนล่ะอาจารย์
3: นายกก็อยู่ในพรรคนั่นแหละ อย่างนี้คุณอ้อมก็ถ้าผมเรียนให้นะครับอย่างกรมการเมืองนะกรมการเมืองก็คือในพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ย จะมีคณะบุคคลคณะหนึ่งเขาเรียกคณะกรรมการบริหารงานศูนย์กลางพรรคนะครับแต่ภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า Central Committee นะครับคณะนี้เนี่ยจะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด73คนแล้วก็มีกรรมการสำรองอีก15นะครับ73บวก15ก็นั่นแหละครับก็สำรองนี่หมายความว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นกรรมการถูกย้ายหรือว่าเป็นอะไรไปเนี่ยก็จะขยับคนที่สำรองอันดับ1 2 3 4 5อะไรพวกนี้ขึ้นไปทดแทนกันนะครับก็คณะนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคณะตัวแทนของพรรคทั้งหมดนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะมีตำแหน่งในทางการเมืองนะครับบางคนก็ไปเป็นส.ส.บางคนก็เป็นเจ้าแขวงนะครับแล้วทุกวันนี้ก็มีการปฏิรูปนะครับปฏิรูปการบริหารงานการปกครองเดิมทีเดียวเนี่ยตำแหน่งสูงสุดในแขวงเนี่ยก็คือเจ้าแขวงแต่ตอนนี้เนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือแยกอำนาจสายพรรคออกจากอำนาจบริหารแขวงก็เลยมีเขาเรียกว่าเลขาธิการพรรคแขวงซึ่งมาคุมการทำงานของคณะกรรมการบริหารแขวงอีกทีนึงก็เจ้าแขวงทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นประธานคณะปกครองแขวงนะครับแต่คนที่คุมคณะปกครองแขวงเนี่ยก็คือเลขาพรรคแขวงมันก็คือแยกสายพรรคแล้วก็สายที่บริหารเนี่ยออกชัดเจนก็คือสมัยก่อนก็แบบเวียดนามก็ใช้เหมือนกันเนี่ยแหละครับคุณอ้อมนะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ชัดเจนเพราะว่าในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคนที่เป็นเลขาพรรคแขวงกับคนที่เป็นเจ้าแขวงเนี่ยคือคนคนเดียวกันพอมันเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยก็ไม่มีใครมาคุมนะฮะฉันจะปกปิดฉันจะกินฉันจะทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาตรวจสอบแหละก็เลยมีการปฏิรูปนะฮะในรูปแบบนี้ขึ้นมานะฮะแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันก็มาจากพรรคเดียวนั่นแหละคุณอมก็คือถ้าคัดสรรบุคลากรที่ไม่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็ล่าสุดเห็นท่านคือเพิ่งมีการประชุมวาระพิเศษของคณะกรรมการบริหารงานศูนย์กลางพรรคนะครับแล้วก็มีกรมการเมืองนะฮะคณะที่ใหญ่ที่สุดในพรรคเนี่ยก็เรียกว่าคณะกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนะฮะทุกวันนี้ก็มีอยู่10ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ13คนเพราะเห็นบอกว่าลดลงเดิมมันมี15นะก็ลดเหลือ13แล้วคนที่หมายเลข1ก็คือท่านทองหลุนแล้วก็ท่านทองหลุนนี่แหละในเหตุด้วยเหตุที่ว่า1เป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคนะครับแล้วก็เป็นเบอร์1ของกรมการเมืองพรรคนะครับก็เลยโดยรัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนฮะคนเนี้ยก็คือประธานประเทศนะฮะส่วนนอกนั้นก็แล้วแต่ฮะถ้าเป็นหมายเลข2ในกรมการเมืองพรรคเนี่ยบางทีก็เป็นนายกหรือบางทีก็เป็นประธานสภาอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไสยสมพรพรหมวิหารก็คือหมายเลข2ก็เป็นประธานสภาแห่งชาตินะครับอย่างสอนไสยศรีพันดอนหมายเลข3ก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหมายเลข4หมายเลข5เป็นรองประธานประเทศอะไรก็สุดแล้วแต่คือทุกคนในพรรคเนี่ยมีตำแหน่งแห่งที่ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถ้าส่วนใหญ่ก็บางทีก็ถ้าอยู่ในระดับล่างๆของศูนย์กลางพรรคนะครับก็คือลองนึกอย่างนี้นะฮะใน70กว่าคนเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่40ลงมาเนี่ยนะครับจนถึง40กว่าเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะมาเป็นส.ส.บ้างนะฮะไปเป็นอยู่แขวงบ้างอะไรพวกนี้ฮะมันก็จะกระจายกันไปแบบนี้นั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือว่าในการบริหารงานตามแผนพัฒนาก็จะเป็นอำนาจของรัฐบาลนะฮะแต่คนเสนอตั้งนายกก็คือประธานประเทศ
2: ค่ะ
3: คนเสนอตั้งประธานประเทศก็คือประธานสภา
2: ค่ะ
3: เห็นไหมครับก็ควบคุมกันแบบนี
2: ้ค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่ออีกสักข่าวเรื่องคุณมาเน็ตนะอาจารย
3: ์เชิญคร
2: ับ สักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อน รู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: คุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะค่ะอาจารย์คะมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ
1: ครับเชิญครั
0: ค
1: บ
0: ่ะก็เรื่องของฮุนมาเน็ตนี่แหละค่ะอาจารย์ล่าสุดนะคะนายกฮุนมาเน็ตของกัมพูชาได้กล่าวตราหน้าสมรังสีอดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านว่าเป็นพวกทรยศเพราะว่าสมรังสีเนี่ยมากล่าวสนับสนุนข้อกล่าวหาของไทยที่บอกว่าทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงโดยไม่เลือกค่ะรวมถึงการที่เขาเพิกเฉยต่อการโจมตีของไทยที่สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและวัดในกัมพูชาค่ะอาจารย
1: ์ก็อันดับแรกก็ต้องทำความเข้าใจนะครับก่อนสำรังสีก็คือฝ่ายที่ต้องการล้มฮุนเซนนะฮะเพราะนั้นฝ่ายฮุนเซนก็ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อป้องกันอำนาจของตัวเองก็กระแสล่าสุดก็คือฝ่ายสำรังสีเนี่ยได้ไปถ่ายรูปนะครับที่ศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกแล้วก็เหมือนเสมือนหนึ่งว่าไปยื่นฟ้องนะครับแล้วก็มีรายชื่อของคนกัมพูชาที่อยู่ทั่วโลกนะน่าจะ 30,000 กว่ารายชื่อนี่แหละเอาไปเพื่อที่จะไปยื่นให้กับศาลอาญาระหว่างประเทศโดยการฟ้องนั้นฟ้องทั้งสองทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาในด้านไทยเนี่ยก็ฟ้องกองทัพไทยส่วนกัมพูชาเนี่ยก็ฟ้องฮุนเซนนะครับแล้วก็คุณมานัดในฐานนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะฮะก็คือทำให้เกิดการล้มหายตายจากแล้วก็มีการทำลายมูลมรดกที่สำคัญของประเทศนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความวุ่นวายทำให้เกิดคนไม่มีที่อยู่อาศัยจนต้องอพยพย้ายถิ่นนะครับแล้วเกิดศึกสงครามนะครับมันก็เลยต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นรวบรวมไว้ในสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเอาไปยื่นฟ้องนั้นนะฮะแต่เท่าที่ผมเข้าไปตรวจเช็คในระบบของการยื่นนั้นเนี่ยมันยังไม่มีปรากฏการยื่นคุณน้อมแต่สิ่งที่มันปรากฏก็คือมันถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็บอกว่ายื่นแล้วเรียบร้อยอะไรประมาณนั้นมันก็เลยไม่ต่างกับช่วงก่อนหน้านี้ที่ ที่ฝ่ายกัมพูชาก็คือฮุนเซนให้เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ทูตที่ผู้มีอำนาจนะครับที่อยู่เนเธอร์แลนด์ไปทำเสมือนหนึ่งว่ายื่นฟ้องประเทศไทยต่อศาลระหว่างประเทศนะครับว่าด้วยนี่แหละครับเรื่องเขตดงเขตแดนการลุกล้ำการยึดครองโบราณสถานอะไรพวกนี้นะครับก็ถ่ายรูปเหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นจะเป็นรูปผู้หญิงคนเดียวที่ถ่ายรูปอยู่หน้าศาลโลกหรือว่าศาลระหว่างประเทศแต่คนละศาลนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่กรุงเฮกเหมือนกันนะครับก็ต่างคนต่างถ่ายรูปนะครับแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าเอาเป็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังขับเคลื่อนบั่นทำลายกันในทางการเมืองในขณะที่ฝ่ายฮุนเซนเนี่ยเพียงพำเยอะตั้งแต่เปิดฉากนะฮะทำศึกสงครามกับประเทศไทยเราสองระลอกแล้วก็นั่นแหละครับเรื่องเสียเรื่องเขตที่อ้างเรื่องแนวเส้นแนวอะไรเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งเราเนี่ยไปสร้างอะไรต่างๆเยอะๆมากมายที่ชายแดนนั้นมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สมรังสีเนี่ยเอาไปขยายต่อบอกว่าฮุนเซนเนี่ยมีความผิดพลาดอย่างร้ายแรงไม่เหมาะที่คนกัมพูชาจะยอมรับให้มีอำนาจต่อไปในทางการเมืองนะครับนะมันถึงยุคที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างนั้นนะครับมันก็เลยต้องสู้กันนะก็ไม่แปลกนะครับและยิ่งกว่านั้นนะครับฮุนมาเน็ตเนี่ยไม่ได้พูดแค่เรื่องทรยศคุณอ้อมฮุนมาเน็ตเนี่ยพูดถึงขนาดว่าสมรังสีเนี่ยเป็นลิ้วล้อให้กับประเทศไทยเพื่อที่จะเล่นงานกัมพูชาถึงขนาดนั้นเลยเราก็นั่งมองอยู่นะสมรังสีไม่งั้นเขาไปฟ้องเขาทำเรื่องฟ้องประเทศไทยแล้วคุณจะมาเป็นริ้วรอยได้ยังไงจริงไหมครับนั่นแหละครับมันก็คือการเลือกใช้บริบทของคำแล้วก็การกล่าวอ้างแล้วก็กล่าวหาซึ่งกันและกันเพื่อหวังผลนะครับสร้างความน่าเชื่อถือให้กับฝ่ายตนเป็นสำคัญแต่ไม่เป็นไรครับให้เขาทะเลาะกันไปเราก็นั่งดูนะครับแล้วก็รักษาแนวเขตที่เราอยู่ทุกวันนี้ ให้ดีแล้วก็อย่าไปหลงตกหลุมพรางของฮุนเซนก็พอนะฮะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้เลยครับทุกวันนี้ให้เขาทำจดหมายประท้วงไปเรื่อยๆนั่นแหละครับก็อย่างที่เราเคยคุยกันนั่นแหละก่อนหน้านี้เราเป็นฝ่ายประท้วงเขา670กว่าครั้งนะครับเขาก็ยังไม่ตอบสนองอะไรเพราะฉะนั้นกัมพูชาที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งประท้วงไม่ถึง20มั้งฮะถ้าที่ดูนะไม่ยังไม่ถึง20ครั้งด้วยซ้ำนะฮะก็ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายก็ปล่อยให้กัมพูชาเขาดิ้นไปแล้วก็ในวันที่6เดือนมิถุนาปีหน้า เขาจะเลือกตั้งท้องถิ่นนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าโอกาสที่เขาจะมาเปิดศึกที่ชายแดนกับเราเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงเพราะว่าฮุนเซนมันก็ต้องเดินเกมในประเทศเพื่อที่จะรักษาฐานคะแนนของตัวเองในระดับท้องถิ่นให้ได้เพราะว่าถ้ารักษาฐานอยู่ได้เนี่ยการเลือกตั้งใหญ่ในปีถัดไปมันก็สามารถที่จะรักษาอำนาจของตัวเองไม่ได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่มันเป็นอย่างที่เขาให้ความสำคัญมากกว่าที่จะมาทะเลาะกับเราที่ชายแดนนะการจะลากปงลากปืนออกมายิงกันเนี่ยอีกรอบที่3อะไรพวกนี้นะครับเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปได้ยากอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็ผู้ที่เคยให้การสนับสนุนอย่างจีนนะฮะก็ถอยฉากไปแล้วนะครับแล้วก็เขมรเคลื่อนไหวอะไรไม่ดีไม่งามเนี่ยเขาก็ติ่งนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีความไม่เนื้อเชื่อใจเขาก็จะแจ้งมาทางประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับอันนี้แหละมันคือจุดที่เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยถ้ามองในแง่ของความขัดแย้งที่ชายแดนที่มีกับกัมพูชาทุกวันนี้เรายืนอยู่ในจุดที่ได้เปรียบพอเรายืนในจุดนี้ที่ได้เปรียบนะครับทำยังไงก็ได้นะครับรักษาอันนี้ไว้ต่อไปอย่าไปตกหลุมพรางหรือว่าอย่าไปเป็นเครื่องมือให้กับสิ่งที่เขายั่วยุนั้นถ้าเรายังคงรักษาสถานะนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไอ้คนที่มันจะดิ้นไม่หยุดนะครับเหนื่อยอยู่ไม่มีวันหยุดเนี่ยนะครับก็คือตระกูลหุ่นที่ต้องสู้กับสมรังสีครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ผิดระเบียบนะถ้าเราจะทำแบบไม่เป็นทางการก็คือทำยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตระกูลหุ่นอยู่ในอำนาจต่อไปนะที่แน่ๆก็ไม่ควรที่จะเปิดให้สมรังสีเข้ามาหรือเข้ามาก็ให้เขาถ่วงดุลกันเองแล้วอย่ามาลุกลามเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองของฉัน
0: ค่ะนะครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาซีรีส์ค่ะ
1: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์ไปซีรีส์ของเราต่อเลยค่ะอาจารย์วันนี
1: ้ อ
0: ารยธรรมในอุษาคเนย์ค่ะ
1: เสาร์ที่แล้วเราได้เดินทางมาถึงสนธิสัญญาหรือว่าข้อตกลงนะครับที่สยามมีกับต่างประเทศซึ่งในที่นี้ก็คือฝรั่งเศสกับอังกฤษเป็นหลักนะฮะสองประเทศนี่แหละที่เบียดเอาเคแดนไปเนี่ยนะครับเราถึงฉบับที่13นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือในรัชสมัยของรัชกาลที่5ฉบับที่13เนี่ยก็คือเราทำกับฝรั่งกับอังกฤษนะครับทำเมื่อปีพุทธศักราช2452ก็คือถ้าจะพูดก็คือในปลายรัชสมัยของรัชกาลที่5นะฮะสัญญาฉบับนี้นะฉบับที่13เนี่ยว่าด้วยนะครับสถานะของไซบุรีปริตกลันตันและตังกานูพูดตรงไปตรงมาก็คือว่าอังกฤษบีบบังคับให้เรายกให้เขา ครับที่เราเรียกว่าศรีรัตมาลัยก็คือมาจากคำว่าศรีรัตมาลัยอยู่ที่อยู่ทางใต้สุดของสยามในห่วงเวลานั้นนะฮะก็อังกฤษก็บีบไปเพราะว่าหนึ่งแหละเราก็ถูกฝรั่งเศสบีบอังกฤษก็บีบเข้ามาปุ๊บพอฉบับที่13เสร็จแล้วเนี่ยก็ต่อเนื่องโดยฉบับที่14เนี่ยพูดชัดเจนเลยนะครับก็คือว่าด้วยเรื่องเขตแดนเลยก็คือสถานะในสนธิสัญญาฉบับที่13เนี่ยก็คือไซบูรีปริจารันตันตังกันูเนี่ยเป็นของอังกฤษนะครับส่วนฉบับที่14เนี่ยสัญญานี้ก็ว่าด้วยการปักปันเขตแดนนะครับก่อนนั่นแหละครับก็คือตั้งแต่ปากแม่น้ำนะฮะปากแม่น้ำปริศที่อยู่ในฝั่งทะเลอันดามันนะครับแล้วก็มาตามสันปันน้ำของภูเขานะครับ ของภูเขาสันกะไลคีรีมาเรื่อยๆนะครับสันกะไลคีรีเนี่ยก็จะเป็นสันปันน้ำอยู่ถึง552กิโลเมตรคุณอ้อมก็มีการพูดกันชัดเจนเลยฮะก็คือใช้สันปันน้ำแล้วก็มีการปักปันแล้วก็ลงหลักเขตอะไรพวกนี้นะครับตลอดแนวมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอมาสุดสันกะไลคีรีก็จะเป็นแม่น้ำสุไหงโกลกสุไหงโกลกเนี่ยก็จะใช้ล่องน้ำลึกนะครับล่องน้ำที่แบ่งกันระหว่างสองฝั่งนะครับของแม่น้ำก็จะเป็นของฝั่งหนึ่งก็เป็นของมาเลเซียนะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นของสยามอันนี้ก็จะมีอยู่95กิโลเมตรก็รวมเขตแดนระหว่างนั่นนะฮะไอ้สี่รัฐเนี่ยนะครับที่ต่อมามันก็อยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ในมาเลเซียแล้วเนี่ยนะฮะก็ลองรวมดูนะฮะ552บวก95นะครับก็รวมออกมาก็จะเป็นเท่าไหร่ละ600กว่าใช่ไหม552บวก95ก็คือ647กิโลเมตรประมาณนั้นคุณออมก็รวมทั้งสุไหงโกลกแม่น้ำนะฮะคำว่าสุไหงแปลว่าแม่น้ำครับโกลกแปลว่าดาบแปลว่าดาบก็คือว่ารูปทรงของสายน้ำเนี่ยมันเหมือนดาบเขาก็เลยเรียกว่าแม่น้ำดาบก็คือสุไหงโกลกทุกวันนี้การปักปันเขตแดนทันสมัยมากนะครับถึงแม้ว่าล่องน้ำลึกจะเปลี่ยนอะไรที่พวกนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าแนวที่อ้างอิงเป็นเขตแดนทุกวันนี้มันมีหลักเขตเสริมนะครับฝั่งไทยเนี่ยเราก็จะมีถึง 1,500 กว่าหลักฝั่งของมาเลเซียก็มี 1,500 กว่าหลักนะครับส่วนที่อยู่บนสันตน้ำสันกะไลคีรีเนี่ยนะครับมีมากกว่า 12,000 หลักเขตคุณอ้อมก็ถือว่าซอยย่อยเยอะมากนะครับโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยแทบจะเหลือน้อยนะฮะก็ทุกวันนี้ก็มีอยู่แค่เรื่องความปลอดภัยเท่านั้นนะฮะ ก็เลยในรัชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยนะครับก็คือมีทั้งหมดรวมแล้วก็คือสนธิสัญญาและข้อตกลงต่างๆที่ทำกับต่างประเทศก็คือ14ฉบับนะครับก็หลังจากนั้นก็มีอีกเยอะแยะนะครับก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรามีสนธิสัญญากับต่างประเทศรวมนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยรวมถึง36ฉบับนะฮะแค่นั้นไม่พอคุณอ้อมอังกฤษคือบีบแล้วบีบอีกนะครับผลประโยชน์เป็นตัวตั้งผลประโยชน์เป็นสำคัญแล้วก็สแกนเข้ามานะครับในพระคลังในท้องพระคลังของสยามเนี่ยนะครับอังกฤษเนี่ยจะรู้ดีว่าเราไม่มีตังเราไม่มีตังเพราะว่าจ่ายให้ฝรั่งเศสนะครับในวิกฤตสงครามที่ปิดปากน้ำเนี่ยนะฮะ2436เนี่ยเราต้องจ่ายเงินให้ฝรั่งเศสไปตั้ง3ล้านฝรั่งเยอะมากนะครับแม้กระทั่งเงินถุงแดงอะไรพวกนี้ที่สะสมมาตั้งแต่รัชสมัยของรัชกาลที่3นะครับเกลี้ยงเลยคุณอ้อมแล้วก็เชื้อพระวงศ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับในห่วงเวลานั้นก็ขายทรัพย์สมบัติทรัพย์สินสินค้าเครื่องประดงประดับอะไรทั้งหลายต้องขายนะฮะเพื่อที่จะรวบรวมเงินเอามาจ่ายให้กับฝรั่งเศสนะครับไม่งั้นเขาก็จะยึดบ้านยึดเมืองเราอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็เลยทำให้อังกฤษเนี่ยได้ทีครับอังกฤษได้ทีก็คือหลังจากที่ได้มีการทำเส้นเขตแดนแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ประดิษฐ์กัลลันตันไซบูรีกัลลันตันกานูแล้วเนี่ยอังกฤษก็อันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่กุศโลบายนะเขาเรียกว่ากลอุบายเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับตัวเองสูงสุด นะครับทำเป็นว่าใจดีครับทำเป็นว่าใจดีก็คือบอกว่าสยามกู้เงินฉันไหมนะครับเพราะว่าเห็นท้องพระคลังเนี่ยเกลี้ยงเลยเนี่ยก็เลยเสนอในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเรามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังว่าความทันสมัยในยุครัชกาลที่5นั้นพระองค์ได้ทรงสร้างอะไรไว้บ้างที่เรียกว่าเป็นความทันสมัยของรัชสมัยพระองค์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสากลนะฮะก็อังกฤษก็เลยบอกว่ากู้ยืมฉันอังกฤษให้เรากู้เนี่ยในห้วงปี2452ก็คือปลายรัชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยนะครับให้กู้มา4ล้านปอนด์อังกฤษบอกว่าคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำนะไม่ต้องกังวลเอาแค่ 4% เท่านั้นนะครับ 4% ต่อปีแล้วก็ชอบเลข4นะครับให้กู้4ล้านปอนด์ดอกเบี้ย 4% แล้วก็ให้ผ่อนชำระคืนเป็นเวลาถึง40ปีนะครับแล้วก็นั่นนะครับเพื่อเป็นสิ่งหนึ่งเขาก็คือเป็นข้ออ้างนั่นแหละเขาว่าเพื่อแลกกับการที่สยามใจดีนะยกไซบุรีผลิตกัลลันตันตังกันูให้ฉันนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันหนักหนาสากรรจ์ก็คือบอกว่าอังกฤษบอกว่าไอ้4ล้านปอนด์นี่นะเอามาทำทางรถไฟนั่นแหละครับคือที่มาของทางรถไฟสายใต้คุณอ้อมทำไมถึงต้องทำทางรถไฟสายใต้ก็เพราะว่าตลอดภาคใต้ตั้งแต่บางสะพานลงไปจนถึงสุดของเขตแดนประเทศไทยนะฮะมันก็ไปเชื่อมมาเลเซียจากมาเลเซียมันก็ต่อไปที่สิงคโปร์ได้เขตพื้นที่เหล่านี้มันคือผลประโยชน์ของอังกฤษล้วนๆรถไฟเพื่ออะไรล่ะครับก็ขนสูบเอาทรัพยากรที่ได้สัมปทานและส่วนใหญ่ในภาคใต้ของไทยที่อังกฤษได้ผลประโยชน์เต็มๆก็คือแร่ดีบุกนะครับก็ลองนึกดูนะให้กู้เงินมาแล้วยังสร้างทางรถไฟให้แล้วยังเป็นหนี้อีกนะครับมันก็ยังขนเอาแร่เอาทรัพยากรไปอีกเนี่ยนะฮะก็ลองนึกดูครับว่ามันจะไม่รู้จะใช้คำไหน นะก็เอาเป็นว่าเห็นแก่ตัวมากคือประเทศพวกนี้คือมาสูบเอานะฮะเพราะมันมาสูบเอานี่แหละครับก็คือมันก็เลยทำให้รัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ต้องดำเนินทุกวิถีทางเพื่อรักษาบ้านรักษาเมืองรักษาแผ่นดินไม่ให้ไปเป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นของอังกฤษหรือว่าของฝรั่งเศสนะครับก็เลยต้องใช้การทูตเนี่ยนะฮะไปเปิดสัมพันธ์กับประเทศต่างๆเพื่อให้มาคานอำนาจแล้วก็หนุนให้กับรัฐไทยหรือสยามในห่วงเวลานั้นนะครับเป็นที่ยอมรับในระหว่างประเทศมากขึ้นก็อย่างที่เราเห็นนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็สร้างความทันสมัยสร้างอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับจนกระทั่งเขาเรียกว่าในยุคของรัชกาลที่5เนี่ยนะครับได้มีการรวบรวมออกมานะครับว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้เนี่ยมันมีความทันสมัยอยู่8อย่างซึ่งทุกวันนี้ก็ยังถ่ายทอดนะครับตกทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับอย่างแรกนั้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นไปรษณีย์และโทรเลขนี่คือ1ใน8นะฮะไปรษณีย์โทรเลขนะครับโทรเลขเครือข่ายโทรเลขสายแรกเนี่ยคือกรุงเทพสมุทรปราการนะฮะโยงไปเลยคุณอ้อมเคยเห็นเสาโทรเลขไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็จะเป็นเสาแล้วก็มีเส้นลวดนะฮะนั่นแหละคือเส้นที่ส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณเคาะกันตั้งเนี่ยนะฮะก็คือมันก็จะมีการถอดรหัสกันนะครับกรุงเทพไปสมุทรปราการนะฮะก็คือปากน้ำสมุทรปราการกับกรุงเทพเนี่ยก็จะมีระยะของเส้นโทรเลขสายโทรเลขเนี่ยนะครับสายแรกเนี่ย45กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีการวางอีกสายหนึ่งก็คือในเขาเรียกว่าสายใต้นะฮะสายใต้น้ำด้วยก็คือนอกจากจะอยู่เหนือน้ำอยู่บนเสาแล้วเนี่ยก็ลากเป็นสายใต้น้ำด้วยนะครับก็คือจากปากน้ำเจ้าพระยานะครับเข้ามาแล้วก็สายที่นั่นคือสายแรกแล้วก็สายที่สองเนี่ยก็คือกรุงเทพนะฮะไปที่บางปะอินอันนี้บนที่อยู่บนเสานะครับก็นี่คือความทันสมัยแล้วก็ส่วนการไปสนีนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันมาเคยเห็นรูปเก่าๆไหมคุณน้องโบราณสมัยก่อนเนี่ยส่งไปรษณีย์เนี่ยพายเรือไปส่ง นะครับและถ้าเป็นบกก็จะขี่ม้านะครับขี่ม้าส่วนใหญ่ก็พายเรือนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบ้านสูงบ้านสวนในพวกนี้ก็จะเดินนะครับก็จะแบ่งเป็นโซนกันไปรษณีย์ก็ดำเนินการนะครับก็คือถ้าเป็นโทรเลขเนี่ยก็คิดดูนะพระองค์ทรงสร้างนี่เริ่มแล้วก็สร้างกันขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2418ทุกวันนี้กี่ปีแล้วนะส่วนไปรษณีย์เนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ปี2424นะครับก็ทำเรื่อยมานะครับนี่คือ1ความทันสมัยความทันสมัยที่2ก็คือต่อเนื่องกันครับก็คือโทรศัพท์นะครับก็คือได้มีการจัดตั้งนะฮะกระทรวงขึ้นมากระทรวงหนึ่งนะครับก็คือในเครือข่ายโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ให้กระทรวงที่ดูแลโทรศัพท์เนี่ยก็เกี่ยวโยงกับในด้านของความมั่นคงนะครับก็คือกระทรวงกลาโหมในห่วงปี2424นะครับสายโทรศัพท์เนี่ยก็คือเชื่อมเลยฮะเชื่อมกระทรวงกลาโหมนะครับระหว่างกระทรวงกลาโหมในกรุงเทพนะครับต่อไปที่สมุทรปราการเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือมันเครือข่ายมันยังไม่เยอะก็จริงนะครับแต่มันรวดเร็วกว่าโทรเลขก็สามารถที่จะแจ้งข่าวด่วนได้นะครับก็คือว่าแจ้งข่าวให้กับเรือสินค้าที่จะเข้ามาหรือเรือโดยสารที่จะเข้าออกที่ปากน้ำเจ้าพระยานั้นนะฮะนี่คือความทันสมัยอันที่2ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่5อันที่3นี่คือโรงพยาบาลวังหลังอันนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2431โรงพยาบาลนี้ทุกวันนี้ก็คือสิริราชนะครับนี่คืออย่างที่3ตอนนี้สิริราชนี่ทันสมัยมากแล้วก็แพทย์เราเนี่ยก็ระดับชั้นนำของโลกนะครับเก่งจริงๆนะฮะแพทย์สิริราชอย่างที่4คือไฟฟ้าอย่างที่4นี่คือไฟฟ้าก็คือทอดเวลามาจากที่หลังจากที่มีโทรศัพท์นะโทรศัพท์นี่คือ2424ถัดมาก็คือปี2433นะฮะก็คือ9ปีเนี่ยก็มีการตั้งโรงงานไฟฟ้าขึ้นแล้วก็นั่นแหละคุณอ้อมเคยไปวัดเรียบไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: วัดเรียบก็จะอยู่นะฮะใกล้ๆสะพานพุทธนะครับวัดเรียบก็ทุกวันนี้ก็จะเป็นสำนักงานของการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานวัดเรียบเนี่ยนะครับนั่นแหละนาทีที่ตั้งโรงไฟฟ้าโรงแรกของสยามก็เลยเรียกว่าโรงไฟฟ้าวัดเรียบนะครับแล้วก็ในปี2433แล้วต่อมาก็คือว่าด้วยเหตุที่ว่าคลังหลวงเนี่ยนะครับเงินไม่พอนะฮะก็เลยมีการริเริ่มดึงเอกชนเข้ามาลงทุนเมื่อปี2444ดึงต่างประเทศเข้ามาลงทุนโดยให้สัมปทานเอกชนนะครับให้ตั้งบริษัทไฟฟ้าสยามขึ้นบริษัทไฟฟ้าสยามที่เป็นของเอกชนเนี่ยนะครับก็จะเป็นการร่วมทุนระหว่างเอกชนอเมริกากับเดนมาร์กนะครับแล้วก็นี่แหละครับต่อมาพวกเขาก็ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ว่านี้มาดำเนินกิจการเดินรถรางในกรุงเทพเราเนี่ยมีรถรางที่ใช้ระบบไฟฟ้าเนี่ยก่อนอังกฤษนะคุณอ้อมก็ถือว่าทันสมัยมากนะครับถัดมาฮะก็มีรถไฟนะครับรถไฟก็สายแรกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะกรุงเทพปากน้ำนะครับมีกรุงเทพปากน้ำแล้วก็มีกรุงเทพโคราชอันนี้ถือว่าเป็นสายยาวที่สุดกรุงเทพปากน้ำเนี่ยปี2436ส่วนกรุงเทพโคราช2439นี่คืออย่างที่5เดี๋ยวก่อนเบรกเอาอย่างที่6ด้วยเนาะก็เราใช้กฎหมายตรา3ดวงมาตั้งแต่รัชสมัยของรัชกาลที่1ใช้มาเรื่อยๆอย่างยาวนานนะครับพอมาถึงสมัยรัชกาลที่5ก็เลยมีการปฏิรูประบบกฎหมายขึ้นมานะครับก็คือพัฒนาจากกฎหมายตรา3ดวงจริงๆกฎหมายตรา3ดวงนะฮะก็เป็นการรวบรวมจากกฎมณฑลบานกฎหมายกฎระเบียบอะไรต่างๆตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาเป็นต้นมาแต่ว่าทำให้เป็นกฎหมายที่ชัดเจนก็คือตรา3ดวงที่ได้พูดไปแล้ว นะครับในรัชกาลในรัชสมัยรัชกาลที่1พอมาถึงรัชกาลที่5เนี่ยเนื่องจากว่าต้องทำให้ระบบกฎหมายทันสมัยเป็นที่ยอมรับของโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ล่าอาณานิคมนะครับทำให้เขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายไทยเราก็เลยนะในรัชสมัยรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ก็เลยปฏิรูประบบกฎหมายกลายมาเป็นประมวลกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมวลกฎหมายอาญานะครับแล้วก็มีการตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรก ขึ้นเมื่อปี2440นะครับแล้วก็มีการตั้งกรรมการร่างกฎหมายให้ทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายวินาความแพ่งวิาพิจารณาความอาญานะครับแล้วก็พระธรรมนูญศาลยุติธรรมเป็นต้นและที่สำคัญนะครับในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกในโลกด้วยซ้ำนะครับก็คือมีการตรากฎหมายยกเลิกทาสโดยสมบูรณ์ในปี2448นะครับเราไปฟังเพลงที่2แล้วก็เบรกสักครู่ครับเชิญครับ
2: จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีกันยำค่ำคืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมพ.ศ.2569ค่ำนี้มาเมาเรื่องของคิ้วบนใบหน้าเรากันจ้า

โง่เฮงเป็นศาสตร์ชั้นสูงของชาวจีนมาแต่โบราณฉายพยากรณ์ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จในชีวิตของบุคคลข้อดีและประโยชน์ในการรู้ศาสตร์โง่เฮงก็คือ1เราสามารถใช้คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานได้ค่ะเราจะเห็นว่าบางองค์กรเนี่ยนะคะเขาใช้ศาสตร์โง่เฮงนี่แหละเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานโดยการพยากรณ์นิสัยจาก5จุดสำคัญบนใบหน้าเพื่อลดโอกาสความขัดแย้งในองค์กรค่ะแล้วอีกอย่างถ้าเราเห็นหน้าปั๊บเราก็รู้เลยว่าคนคนนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้เราก็จะรู้ทันคนเพราะศาสตร์โง่เฮงเนี่ยมักใช้สำหรับพยากรณ์นิสัยภาพรวมๆของแต่ละคนค่ะเพื่อใช้ที่จะเลือกอาจจะเลือกเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจนะคะอย่างน้อยก็ช่วยป้องกันการโกงหรือช่วยให้เราระมัดระวังตัวจากคนที่ลักษณะแบบเนี้ยเฮ้ยดูไม่ไหวไม่ดีขี้โกงอะไรอย่างเงี้ยมันเสมือนกับว่าถ้าเรารู้เราก็ได้ถือไพ่ที่เหนือกว่ารู้เท่าทันความคิดของคนรอบตัวอ่ะอย่างน้อยเนี่ยรู้ไว้ก็เป็นยันกันอันตรายที่จะมาถึงเราได้นะคะและทำให้เราทราบถึงภูมิเดิมเพราะว่าศาสตร์โง่เฮงเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ภูมิหลังหรือญาติพี่น้องนิสัยใจคอการที่คนคนเนี้ยจะเข้าสังคมได้หรือเปล่ามันก็เลยทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถรู้ภูมิเดิมในเบื้องต้นของคนคนนั้นได้แต่ว่าบอกก่อนนะคะว่าต้องเป็นหน้าเดิมหน้าสดหน้าที่ไม่ได้ศัลยกรรมมาแล้วนะจ๊ะนี่ถึงจะรู้เพราะเดี๋ยวนี้พอศัลยกรรมมาปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่แล้วไงหรือคนโบราณเนี่ยเขาจะมองโง่เฮงในการใช้เลือกคู่ค่ะคนจีนสมัยโบราณเนี่ยมักใช้ศาสตร์โง่เฮงในการเลือกคู่ครองให้ลูกให้หลานเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าโง่เฮงโดยเฉพาะกับผู้หญิงหรือภรรยาสามารถจะส่งเสริมเกื้อกูลให้สามีก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้และผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องสามารถให้กำเนิดทายาทได้อีกด้วยหรือไม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนลูกๆรวมไปถึงสามารถสงเคราะห์พ่อผัวแม่ผัวได้ในยามชราหรือจะฝากผีฝากไข้ได้ก็ต้องดูค่ะรู้ไหมคะเขาดูที่ไหนเขาดูที่คนผอมคนอวบนะจ๊ะว่าคนนี้จะมีทายาทหรือไม่ทายาทอย่างคนที่ผอมแห้งแรงน้อยเนี่ยอาจารย์บอกว่าเหมือนกับไม้เสียบผีเหมือนต้นไม้เล็กๆถ้าหากโดนลมพัดก็ปลิวนะคะทีบก็หักแต่ถ้าหากว่าคนอวบๆก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่มีรากฐานมั่นคงออกลูกออกหลานนะคะแล้วก็มีจิตใจที่ดีเพราะต้นไม้ใหญ่เราจะเห็นว่าเขาจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้สารพัดสัตว์เนี่ยมาอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นนกหนูหมูแมวนะคะหรือว่าหนอนเหนินงูเงออะไรก็จะอยู่บนต้นไม้ใหญ่ไงและศาสตร์โง่เฮงนั้นก็สร้างความปลอดภัยให้กับคนที่รู้การศึกษาศาสตร์โง่เฮงเนี่ยก็เพื่อปรับนิสัยทัศนคติและเพื่อความประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่าใครอยากจะเรียนรู้ศาสตร์โง่เฮงก็เพื่อปรับดวงชะตาของตัวเองหรือป้องกันการผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตหรืออาจจะสามารถดูคนคร่าวๆได้ไงแต่ถ้าหากใครรู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยราบรื่นทำอะไรไม่ปังไม่สำเร็จสักทีอยากจะแก้โง่เฮงเพื่อช่วยให้มีชีวิตที่ดีมีความมั่นคงเนี่ยอาจารย์บอกนะคะว่าปรับแก้ด้วยการทำศัลยกรรมอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องรู้จักทำดีทำบุญเยอะๆด้วยนะจ๊ะมาปูจะมาสอนแบบคร่าวๆให้ฟังโง่เฮงเนี่ยนะคะเวลาเขาจะดูเกียรติยศชื่อเสียงเขาจะดูที่หน้าผากกับขมับค่ะเพราะว่าหน้าผากกับขมับนั้นจะบ่งบอกถึงสติปัญญาหน้าที่การงานวาสนาชีวิตเป็นยังไงโชคลาภเงินทองความร่ำรวยถ้าหน้าผากที่ดีเนี่ยต้องมีลักษณะนูนหน้าผากจะอิ่มเอิบไม่รีบแบนไม่ใช่มองข้างๆแบนตะแตะอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแล้วก็ต้องเป็นหน้าผากที่ค่อนข้างใสด้วยคือไม่มีรอยตำหนิบนหน้าผากโดยเฉพาะถ้าเป็นคุณผู้ชายซึ่งเป็นผู้นำของครอบครัวเนี่ยหน้าผากควรจะต้องใหญ่และอิ่มเอิบเพราะมันหมายถึงวาสนาดีทำการค้าขายก็ร่ำรวยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเกิดหน้าผากกว้างและสูง

เกินไปอันนี้ไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าพอเป็นผู้นำปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าหาคู่ยากมาสิจ้ะทีนี้ก็มาถึงคิ้วบ้างจากหน้าผากลงมาที่คิ้วเลยนะจ๊ะเขาว่าคิ้วเนี่ยเป็นมงกุฎของใบหน้าเพราะว่าคิ้วของคนเรานั้นสามารถบ่งบอกลักษณะโชคชะตาของคนคนนั้นได้ทำให้คนเราสมัยนี้นะคะนิยมไปทำคิ้วกันเป็นจำนวนมากเพื่อความสวยความงามเสริมโง่เฮงแก้ไขให้ดวงดีขึ้นแต่อยากจะบอกว่าการแก้ไขให้มันดูดีขึ้นมันก็ได้ผลระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าพอเรามั่นใจว่าสวยหล่อ 100% เลยกำลังใจมาการกระทำก็กล้าได้กล้าเสียกล้าแสดงออกก็เลยทำให้สามารถประสบความสำเร็จแต่ลักษณะนิสัยดั้งเดิมนั้นก็ยังคงอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปนะจ๊ะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย

0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Tonight Thailand
6: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายโง่เฮงคิ้วโง่เฮงคิ้วนั้นสามารถทำนายเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและการเงินได้ค่ะสามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยการเงินอารมณ์ญาติพี่น้องโดยคนที่คิ้วทั้งสองข้างห่างกันมากๆเนี่ยมักจะอาภัพญาติพี่น้องหรือคนที่มีญาติพี่น้องเยอะแต่ปรากฏญาติพี่น้องไม่เคยรักใคร่กลมเกลียวกันเลยหรือการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินตัวเงินเก็บไม่อยู่หรือไม่เหลือเก็บค่ะทำไมรู้มะเราจะเห็นว่าคิ้วเนี่ยนะคะมันหมายถึงความมีน้ำใจไงคือถ้าสมมุติว่ามันติดกันเนี่ยเขาก็อาจจะมีความมีน้ำใจน้อยแต่ถ้ามันกว้างมากเกินไปนี่มันก็นะคะอาจารย์บอกว่าติ่งตองนิดนึงน่ะเอาเป็นว่ามันห่างกันพอดีนี่แหละค่ะดีที่สุดเพราะคิ้วนั้นแสดงถึงความเป็นคนมีเหตุผลอันดับแรกเลยเราก็ต้องพิจารณาดูความดกหนาความบางของคิ้วคือขนคิ้วเนี่ยบางคนนะโอ้ยจะหนามากบางคนเนี่ยก็จะแบบว่าค่อนข้างบางนะคะเรียกว่าต้องดูตั้งแต่หัวคิ้วยันปลายคิ้วเลยนะคะเพราะปลายคิ้วนั้นนอกจากจะแสดงถึงขุมทรัพย์แล้วยังแสดงถึงความเฉลียวฉลาดด้วยถ้าหากตั้งแต่หัวคิ้วจรดปลายคิ้วมีลักษณะขนหนาหรือว่าบางเนี่ยเท่ากันตลอดคิ้วนั่นหมายถึงว่าคนคนนั้นจะทำอะไรเป็นคนคงเส้นคงวาสม่ำเสมอก็คือแบบมันตรงอะค่ะคิ้วตรงเมื่อไหร่ก็คือเขาก็เป็นคนตรงๆนี่แหละแต่ถ้าหากหัวคิ้วหนาแต่ปลายคิ้วบางๆแสดงถึงคนคนนี้มักใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลค่ะในทางกลับกันถ้าหัวคิ้วบางแต่ปลายคิ้วหนาอันนี้หมายถึงคนที่ชอบใช้เหตุผลเหนืออารมณ์พวกแบบวิชาการเยอะอย่างเงี้ยเรามาดูลักษณะที่ดีของคิ้วกันนะจ๊ะคิ้วที่ดีนั้นต้องคมเหมือนมีดตัดเขาว่างี้คือมีรูปทรงเขาบอกรูปทรงเหมือนใบมีดเลยมีจุดตัดด้านปลายเหมือนคมมีดมีลักษณะรวบเข้าหากันคนคิ้วต้องมีลักษณะอ่อนนุ่มไม่ได้แข็งกระด้างค่ะนะคะคืออย่างนี้อาจารย์เคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าไม่ว่าจะเป็นขนคิ้วผมนะคะขนตามร่างกายเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นกิ่งไม้เล็กถ้าสมมุติว่ามันเป็นกิ่งไม้เล็กๆที่มีความหนาเนี่ยเราหักได้ไหมเราหักไม่ได้นั่นหมายถึงคนคนนั้นเนี่ยค่อนข้างแข็งกระด้างดื้อหลันผมก็เช่นกันค่ะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นขนที่แบบบางๆนุ่มๆเนี่ยอย่างน้อยเขาก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนไม่ได้แข็งกระด้างนักเงี้ยและเป็นคนที่มีสติปัญญาความสามารถค่อนข้างสูงมีความคิดในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้านและยังสามารถแสวงหาทรัพย์ได้ดีมีเงินมีทองเก็บเงินอยู่แต่ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะพอถึงสักประมาณอายุ 33-34 ก็อาจจะมีโอกาสเสียเงินก้อนโตเพราะว่าคือคิ้วเขาเนี่ยถ้ามันน้อยอ่อนโยนเกินไปจิตใจเขาก็อ่อนโยนเหมือนกันมาถึง คิ้วทรงสามเหลี่ยมเคยเห็นไหมโอ้ขึ้นมากระดกเลยจริงๆแล้วปูเห็นในข่าวการเมืองเยอะมากเลยค่ะคิ้วทรงสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคมีสติปัญญาเฉียบแหลมมีวิสัยทัศน์กว้างไกลคิ้วโค้งลักษณะคิ้วมีความโค้งชัดเจนเป็นคิ้วของคนที่มีหลักความคิดแน่วแน่มั่นคงไม่เกรงกลัวต่อศัตรูอุปสรรคมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่แสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นเช่นเดียวกันกับคิ้วที่ตรงค่ะที่ปูบอกว่าคิ้วอ่ะถ้าตรงเนี่ยลักษณะคือเป็นเส้นตรงอาจจะมีส่วนโค้งเว้านิดหน่อยพอเรามองปุ๊บเออหูเหมือนตรงเลยอย่างเงี้ยนะคะเป็นคิ้วของคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดชัดเจนพูดตรงไปตรงมามีหลักการมีเหตุผลนะคะจะทำอะไรเขาจะไม่คิดนานค่ะเขาจะลงมือทันทีแต่เขาจะเป็นคนที่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าไม่ยอมเสียเปล่าอย่างแน่นอนแล้วถ้าหากว่าขนคิ้วดกแล้วเรียงตัวกันเป็นแบบเรียบเลยเนี่ยบอกเลยนะว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีบุญบารมีมากแล้วมักจะเป็นที่ยอมรับได้ไว้วางใจของคนรอบข้างเพราะว่าเขาเป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงออกมีชื่อเสียงในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเส้นขนเล็กบางก็จะเป็นคนง่ายๆค่ะเรียกว่าอะไรก็ได้ยอมหมดอ่อนน้อมรู้จักประมาณตนใช้ชีวิตพอเพียงขี้เกรงใจอย่างนี้แต่ถ้าคิ้วสั้นมีนะแบบว่าคิ้วสั้นๆอันนี้บอกเลยนะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนลักษณะคิ้วคือมันจะไม่เต็มไปถึงหางตาค่ะก็จะคิ้วสั้นๆหน่อยหรือบางทีมีแค่ครึ่งนึงอะไรเงี้ยก็มักจะเป็นคนรักอิสระรักสันโดษไม่ชอบอยู่ในความควบคุมของใครเวลาโกรธนะบอกเลยว่าสามารถตัดสัมพันธ์ได้ทันทีคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนถ้ามีลูกมีหลานนะคะแล้วคิ้วสั้นๆเนี่ยเราก็จะต้องปรามตั้งแต่เด็กสอนให้เขารู้จักที่จะควบคุมอารมณ์ให้ได้นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะวันหน้าวันหลังเดี๋ยวจะสรรหามันเล่าเมาให้ฟังวันนี้ไปก่อนแล้วจ้าขอบคุณนะคะ

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอค่ะ

0: ลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่วัดบางเตยแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคมรวมเวลา5วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายจัดทำอาหาร 3,000 กล่องประกอบด้วยเมนูไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถองค์นายกกิติมาศักดิ์ตลอดชีพไก่กระเทียมกะเพราไก่และไข่ต้มมีจิตอาสาพระราชทาน904ไทยอาสาป้องกันชาติศิลปินนักแสดงและเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาร่วมประกอบอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะชุมชนอ่อนนุชและบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการเมนูที่จัดทำในแต่ละวันจะหมุนเวียนสลับกันไปเน้นวัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานได้รสชาติดีและถูกสุขลักษณะอนามัยทั้งนี้ตลอดระยะเวลา5วันมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทำอาหารมอบให้กับประชาชนทั้งหมด 15,000 กล่อง

0: ซีรีสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอน

0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่มี

0: าคุณไม้พิรมพรนะคะแม้ห้องจะเล็กๆก็ทนอยู่ไปก่อนนะคะตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนถนนก็เยอะแล้วเพราะน้ำท่วมโดยเฉพาะที่พระนครศรีอยุธยานะคะคนอยุธยาในเพจไม่ทนแล้วนะคะเพราะว่าท่วมครบทุกอำเภอเดือดร้อนไปทั่วก่อนหน้านั้นสองฝั่งโขงนะคะเพื่อนำคุณผู้ฟังเนี่ยเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้นะคะเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายและมีแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆทำหน้าที่ง่ายๆนะคะเอาเปรียบอาจารย์มาตลอดค่ะนั่นคือแค่ถามเท่านั้นเองนะคะส่วนผู้บรรยายทรงความรู้เรียนเชิญท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์ขาสวัสดีค่ะในวันที่น้ำท่วมบ้านอาจารย์น้ำท่วมไหมคะ
1: ก็สวัสดีคุณแม่และท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ต้องยอมรับนะคุณแหม่มว่ากรุงเทพฝั่งตะวันตกลูกฝั่งธนบุรีเนี่ยนะครับผมว่าคือสภาพทำเลที่ตั้งเนี่ยจะต่างกับฝั่งกรุงเทพตะวันออกนะครับผมก็ติดตามว่าทำไมฝั่งธนเนี่ยนะครับฝนก็ตกคล้ายๆกันแต่ว่าน้ำไม่ท่วมขังก็จากฟังนักเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญนะครับได้ความว่าฝั่งกรุงเทพฝั่งตอนตกแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีลักษณะเป็นที่ลาดนะครับหมายถึงว่าที่ลาดและลาดลงมาหาแม่น้ำเจ้าพระยานะครับพอฝนตกเนี่ยน้ำก็จะไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ฝั่งกรุงเทพตะวันออกไปเพราะนะครับแถบบางกะปินะครับหัวหมากลาดพร้าวลาเวศนะครับแล้วก็ไปแถวไหนแถวสวนหลวง
0: คลองสามวาหนองจอก
1: ปรากฏว่าเขาแบบเป็นแอ่งกระทะนะครับก็คือมันต่ำกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาพอฝนตกไปมันไปรวมตรงนั้นนะครับและปรากฏว่าไม่มีที่จะให้ระบายน้ำออกนะครับน้ำรอระบายแต่ไม่มีที่ระบายนะครับอันนี้ก็ผมไม่มั่นใจว่าเหตุที่น้ำไม่มีที่ระบายออกไปเนี่ยเป็นเพราะปัญหาเรื่องแก้มลิงหรือเปล่านะครับเพราะแก้มลิงก็เขาเรียกว่าพอมีปัญหาเกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยเนื่องจากว่ามันก็มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลก็เมื่อมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นพอบริหารได้ไม่ดีนะครับแม้อาจจะเป็นภัยธรรมชาติซึ่งถ้าเป็นใครๆก็สภาพเดียวกันอาจจะเหมือนกันก็ได้นะครับแต่ว่าเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นปกติธรรมดานะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเขย่านะครับเขาเรียกรังแตนเนี่ยเขย่าขยมเนี่ยครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เราก็ไม่มีอะไรที่ชัดเจนว่าถ้าสมมติว่าเป็นรัฐบาลไม่ใช่พรรคณปัจจุบันเนี่ยอีกพรรคหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผลการบริหารจัดการเรื่องน้ำเนี่ยมันจะสภาพเดียวกันหรืออาจจะย่ำแย่กว่าหรือจะดีกว่านะครับแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับประเด็นที่ติดตามได้ก็คือน้ำเนี่ยระบายออกไปฝั่งทะเลออกไม่ได้ลงทะเลไม่ได้ไปพักน้ำไว้ไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากเหตุที่สองที่แล้วเราก็เขาเรียกกระยมมันครั้งหนึ่งแล้วคุณแม่นะครับว่าไอ้เพจที่เตือนนะครับ
0: ค่ะ
1: เว็บอะไร

0: จะเทรดอะไรทีใช่ไหมปรากฏทำไมมาทีนี่เป็นเด็กแค่รู้สึกมัธยม6เองนะคุณแม่มแต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับเรื่องนี้พอสมควรนะครับถ้าเทียบเคียงกับภาครัฐหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับถ้าเป็นเขาเรียกว่าถ้าให้ลงคะแนนกันเนี่ยเขาอาจจะได้คะแนนที่ดีกว่าก็ได้นะครับแต่ว่า
1: เราไม่แจกปี๊บเหรออาจารย
0: ์ปี๊บเนี่ยเป็นธรรมดานะครับว่ามันต้องมีอยู่แล้วนะครับคือหน่วยงานรัฐเนี่ยเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาทำไปตามสภาพของเงินเดือนนะครับจะไม่ค่อยออกนอกกรอบจะไม่ขยายอะไรที่มันเราก็สังเกตได้ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งคล้ายๆกันคุณแบบลองไปติดต่อราชการดิไม่หน่วยงานไหนนะครับที่มีจิตสาธารณะบริการพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับผมว่า10คนเนี่ยมีสักคนหนึ่งนอกนั้น9คนเนี่ยไปตามเรื่อยเฉยไปเรื่อยๆไปนะนะครับ
1: อุ้ยอาจารย
0: ์เยอะนะครับในคนที่อาสาเขาเรียกว่าจิตสาธารณะแบบบริการพี่น้องประชาชนอย่างเกิน 100% นะเกินเงินเดือนเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับ
1: นี่อาจารย์เขตห้วยขวางโอ้ยบริการยอดเยี่ยมกระเทียมดองเลยตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น3ค่ะอาจารย
0: ์ก็ดีต้องชมนะครับแต่ว่ามันมีมากมีน้อยก็แบบถ้าแต่ห้วยขวางก็อบรมไว้ดีนะครับแต่เนี่ยพอเขตเนี่ยสั่งกำชับไปอย่างดีเลยว่าแต่คุณแหม่มไปแล้วต้องดูแลอย่างดี
1: อ้าวเหรอ แม่ถึงขั้นไอเลยนะอาจารย์วันนี้มีคนถูกรวบอ่ะคาอาจารย์เข้ามันไก่เลยอาจารย์กำลังซุยเข้ามันไก่อยู่เลยอ่ะโดนรวบอ่ะอยู่แถวๆเวทีมวยอ้อมน้อยอ่ะโดนไปทั้งคดีช่อโกงฟอกเงินเล่นพนันนั่นก็เรื่องนึงอาจารย์ถามอีกเรื่องนึงแล้วกันเวลานักการเมืองเขาแย่งกันทำความดีอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะแต่เอาดีเข้าตัวเอาชั่วไปคนอื่นเนี่ยอาจารย์ว่าไงคะ
0: อันนี้ก็เคยได้ยินมา
1: เอาเหรออ่
0: าเคยได้ยินมานะครับแต่ว่าจริงเท็จยังไม่รู้แต่ว่า
1: ซิ่งพญานาคอ่ะอาจารย์แย่งกันใหญ่เลย
0: ครับทำดีดีนะครับคือมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะสำหรับนักการเมืองเนี่ยการแข่งขันกันสร้างคุณงามความดีนะครับเป็นภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเป็นการสร้างภาพหรือเกิดจากจิตวิญญาณนะครับเขาเรียกว่าจิตสำนึกอย่างแท้จริงหรือเป็นการสร้างภาพเฉพาะหน้าเพื่อคะแนนเสียงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่รู้ๆเนี่ยเมื่อมีการรวบกันไปแล้วนะครับเมื่อมีการจับกันไปแล้วเนี่ยก็เป็นประเด็นเป็นประอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่จริงรู้สึกเขาเคยโดนลักษณะนี้มาครั้งสองครั้งแล้วนะคุณแม่อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะนะครับสำหรับการบุกรวบคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับที่จริงข่าวเนี่ยไอ้ทนายเดชานะครับเหมือนมีการเขาเรียกประโคมข่าวนี้มาอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วอะว่าจะมีการมีหมายจับไอ้นักบุญคุณคนอื่นในพวกเนี้ยนะครับไอ้พวกทำมูลนิธิคือก็ตีความไปต่างๆนานานะเพราะตอนนี้นะครับผู้ที่ทำหน้าที่ลักษณะนี้นะครับก็มีอยู่หลายคนนะหลายคนแต่ว่าไอ้คนที่ 100% จริงๆเนี่ยไม่รู้มีสักกี่คนก็แบบเพราะเบื้องหน้าเนี่ยเราก็ดูเหมือนก็ดีนะตอนแรกดูเหมือนดีนะครับพี่น้องประชาชนก็หลงเชื่อกันนะครับโอนเร็วโอนไวนะครับเยอะมากนะครับพอมีข่าวเนี่ยมันมีคนเหมือนเป็นตัวกลางอ่ะถ้าเขาเรียกว่าจะไปพึ่งพาอำนาจรัฐหน่วยงานรัฐเนี่ยมันล่าช้ากว่าตั้งงบตั้งเงินตั้งอะไรมันช้ากว่าถึงมือชาวบ้านจริงๆหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปในทันท่วงทีได้เนี่ยพี่น้องประชาชนนะครับคนที่มีกำลังนะครับทรัพย์มีความศรัทธาก็ระดมกันผ่านไอ้มูลนิธิผ่านไอ้บุคคลประเภทเนี้ยนะครับซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยนะที่ไม่รู้เป็นการทำมาหากินหรือเป็นเรื่องจิตบริสุทธิ์อย่างแท้เนี่ยนะครับเพราะหนึ่งก็คือถ้าเขาทำดีแล้วก็ได้ผลประโยชน์อื่นนะเขาเรียกว่า มันเกี่ยวเนื่องมาอย่างทำดีนะครับเรื่องนี้ช่วยเหลือจริงๆแล้วก็เป็นผลในธุรกิจค้าขายธุรกิจการจำหน่ายสินค้าเขาเนี่ยมีคนสนใจแล้วก็สั่งซื้อที่เขาไลฟ์สดกันเนี่ยอันนี้ถือว่ามันเป็นผลพลอยได้จากเขาทำคุณงามความดีแต่ถ้าการฉวยโอกาสนะครับจากการสร้างภาพทำคุณงามความดีสร้างภาพแล้วก็ทำให้ธุรกิจตัวเองเนี่ยก็ตัวเรียกว่ามีมรรคมีผลสามารถจำหน่ายจ่ายสินค้าได้อย่างมากมายเนี่ยอันนี้ก็ที่จริงเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าปัญหาหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนก็ไม่ทันหกตั้งใจไอ้กับหน่วยงานรับเนี่ยก็ผ่านกระบวนการตรงนี้ซึ่งก็เปิดช่องทางให้บุคคลที่ไม่สุจริตมือไม่สะอาดนะครับเข้ามาทำมาหากินในเรื่องตำรองนี้นะครับสำหรับของคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับก็เบื้องต้นนี่ก็ถือว่า มาจากชมรมนะครับช่วยเหลือไอ้พวกถูกเกี่ยวเรื่องอาชญากรอาชญากรรมเนี่ยก็เป็นเขาเรียกเจตนารมณ์ที่ดีนะในการตั้งชมรมนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเนี่ยทุกคนเริ่มต้นด้วยดีหมดนะครับอาจจะเริ่มต้นดีจริงๆเจตนาดีจริงแต่ว่าพอมันมีการเงินการทองเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายมหาศาลเนี่ยจิตใจที่เคยมั่นคงเคยเข้มแข็งเคยแกร่งจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับไม่ทุจริตมันอาจจะอ่อนไหวขึ้นมาได้เมื่อเห็นเงินเข้าบัญชีมาเยอะๆเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าเราติดตามข่าวจากที่เขาคือทั้งฝ่ายตำรวจนะครับผมก็ฟังจากที่ตำรวจแถลงข่าวเนี่ยก็เกี่ยวเรื่องเส้นเงินนะครับเข้ามาตั้งร้อยสามประมาณ300 ล้านนะเงินที่เข้ามาแล้วก็จากบัญชีตรงเนี้ยบัญชีที่มีการมาจากเนี่ยมีการโอนไปยังบัญชีพวกที่เป็นเจ้ามือนะครับการพนันเนี่ยนะครับมันทั้งคนแทงคนที่รับเป็นเจ้ามือนะครับเงินมันหมุนเวียนเชื่อมโยงเนี่ยไอ้เอกสารของเส้นเงินของทางธนาคารเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ครับแบบไม่มีใครที่จะไปบิดเบือนสร้างอะไรเท็จขึ้นมาได้นะครับถ้ามันอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถ้าเงินโอนจากพี่น้องประชาชนนะครับที่เขามีความประสงค์จะบริจาคผ่านมูลนิธินี้หรือชมรมนี้เพื่อเอาไปช่วยเหลือผู้ที่รับความกระทบจากอาชญากรอาชญากรรมเนี่ยนะครับคดีต่างๆที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยถ้าบริจาคด้วยเจตนาอย่างนั้นแต่คนรับบริจาคเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะทำแบบนี้เจตนาก็คือเป็นการแอบแฝงสร้างภาพเพื่อเอาเงินเนี้ยไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ชอบนะครับอันนี้ก็มันจะเข้าลักษณะเป็นการหลอกลวงประชาชนไม่ชอบโกงประชาชนได้นะครับผมว่าเรื่องนี้พิสูจน์ไม่ยากเพราะมันเรื่องเส้นเงินล้วนๆนะครับผู้บริจาคมีตัวตนจริงไหมก็ดูได้จากบัญชีสมมติมีผู้บริจาคที่เขาสอบปากคำสัก10 คนเนี่ยเงินเนี้ยไม่ได้ส่งมอบด้วยเงินสดเป็นการโอนนะครับโอนจากบัญชีของเขาเนี่ยไปเข้าบัญชีของชมรมหรือมูลนิธิเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วเงินจากมูลนิธิหรือเงินจากบัญชีชมรมเนี่ยโอนในเข้าบัญชีของเขาเลยย่อมมือการพนันเนี่ยนะครับก็ชัดเจนจากเจ้ามือรับแทงพนันโอนกลับมายังชมรมโอนกลับไปผู้ที่เป็นผู้แทงหรือเป็นผู้เล่นการพนันเนี่ยไอ้เส้นเงินเนี่ยจะเชื่อมโยงกันหมดนะครับแล้วตำรวจเขาจะมีเขามีระบบนะครับที่พอเอาข้อมูลใส่ไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำเป็นเครือข่ายโครงข่ายเชื่อมโยงไว้ได้หมดนะครับคุณแหม่มเป็นรูปเป็นผังเลยนะครับพอมีคดีความเนี่ยไม่จะเป็นคดียาเสพติดคดีค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเรื่องเงินเนี่ยนะครับก็จะมีระบบเนี้ยซึ่งเป็นระบบของอังกฤษนะครับที่สมรเดชชาตินำโปรแกรมนี้มาใช้แล้วก็ฝ่ายสืบสวนของแต่ละพื้นที่เนี่ยแต่ละองค์กรแต่หน่วยงานเนี่ยก็จะใช้นะครับโปรแกรมนี้อยู่ที่เชื่อมโยงแล้วก็จะพิมพ์บอก

มาเบิกความว่าบัญชีนี้เลขที่นี้ของนายนี้โอนมาเข้าบัญชีนี้ของนายนี้ชมรมนี้โอนกี่ครั้งกี่ครั้งรับรองสเตทเมนต์มานะครับพอไปธนาคารนี้ก็มีเจ้าที่ธนาคารนี้มารับรองว่าบัญชีนี้รับโอนเงินจากอีกธนาคารหนึ่งแล้วพอโอนต่อไปยังเว็บพนันหรือว่าผู้รับแทงพนันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็เชื่อมโยงได้หมดฉะนั้นเนี่ยคดีเรื่องนี้พอจริงๆขึ้นสู่ศาลเนี่ยไม่ยากเลยถ้าคุณบอกไม่มีอีกฝ่ายบอกมีไปคนละเรื่องเลยศาลฟังได้ไม่ยากแต่ถ้าบอกว่ามีแต่ว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นไม่เกี่ยวกับพนันอันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะการสู้คดีอ่ะหรือการชี้แจงอ่ะนะครับแต่ว่าเวลาแถลงข่าวเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทั้งสองฝ่ายอ่ะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าโดยปกติตำรวจเนี่ยถ้าเรื่องราวไม่เป็นความจริงเนี่ยคุณมาแถลงข่าวแบบนี้นะแล้วเอกสารปรากฏไม่มีข้อมูลเงินหมุนเวียน350ล้านจริงเนี่ยผมว่าตำรวจก็อาจจะโดนคดีกันแกล้งมาตรา157ก็ตามมาได้เหมือนกันคุณแบบแต่ดูแล้วเนี่ยดูสีหน้าตำรวจชุดจับชุดสืบตำรวจเนี้ยดูสีหน้าแล้วเขาเหมือนยืนยัน 100% ว่ามันมีพยานฐานเช่นนี้จริงนะถ้าไม่จริงเนี่ยผมว่าหนึ่งมันประมาทและก็บิดมาโดยการโฆษณาคุณอัจฉริยะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วไปจับเขาพยานฐานไม่มีเนี่ยแสดงว่าสำนวนเนี่ยสำนวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับสร้างพยานหลักฐานเท็จขึ้นมานะครับแล้วเขาก็โดน157ในนี้กันแกล้งเขาแล้วอาจจะสร้างหลักฐานเท็จดำเนินคดีเขาเท็จเนี่ยหรือไปกล่าวหาเขาเท็จเนี่ยก็มีหลายกระทงที่ตำรวจอาจจะต้องโดนนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะมีนายตำรวจหรือหน่วยงานไหนที่จะโง่ขนาดนั้นที่จะมาทำเรื่องราวเป็นจำลองนี้นะนะครับฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องยังสันนิษฐานว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวเรื่องที่คุณอัจฉริยะเนี่ยไปแบ่งเขาเรียกว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนต่างๆเนี่ยไปอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องคดีที่มีปัญหาทะเลาะกับสำนักตำรวจแห่งชาติแต่นั้นเขาจะไปเข้าข้างใครยังไงหรืออันก็แล้วแต่ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นหรอกคุณอาจจะแบ่งฝ่ายแบ่งพวกไปอยู่ฝั่งหนึ่งก็จริงแต่ถ้าคุณทำผิดจริงถึงแม้เขาจะปกติอาจจะไม่เล่นงานคุณนะแต่ถ้าคุณทำผิดอยู่นะครับและพยานหลักฐานเราชัดเนี่ยจะบอกเขากันแกล้งก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าพยานหลักฐานมันชัดแต่ถ้าพยานหลักฐานไม่ชัดน้ำหนักของคุณอัจฉริยะที่กล่าวอ้างว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งเนี่ยเนื่องจากไปเปิดโปงเรื่องเจ้าที่ตำรวจปล่อยผู้ต้องขังชาวจงชาวจีนอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับเรื่องนี้